0: 2569นะคะตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาเราสองคนรายงานจริงๆข่าวมันก็เครียดอยู่นะ
1: แต่ว่าคุณผู้ฟังรู้สึก enjoy
0: เพราะเราก็ปล่อย
1: กับคอมเมนต
0: ์มุกบ้างปะปาย
1: ใช่
0: จะได้ไม่เครียดกันมากนะคะเมื่อสักครู่คุณแพตตี้รายงานเรื่องยานยนต์ออโตโนมัสเนาะของค่ายเทสลานะคะแล้วก็คำนวณว่าราคาเนี่ยสนนราคาหรือเปล่าคะมันน่าจะประมาณ900,000กว่า
1: ใช
0: ่คุณผู้ฟังบอกว่าอันนี้ถ้ามาขายในบ้านเราเนี่ยน่าจะยังไม่รวมขนส่งและภาษีนะครับถ้ารวมๆก็น่าจะ2ล้านไหม
1: อ้าวแหมก็รู้จริงอ่ะ
0: ไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วจะมาเมื่อไหร่น่าจะเป็นเรื่องที่
1: อีกนาน
0: นานพอสมควรนะคะส่วนคุณอ้วนนะ
1: คุ
0: ณอ
1: ้
0: วน
1: ร
0: ามคำแหงที่ฉันอ่านแล้วขำกากเลยทีเดียวนะบอกว่ารถไร้คนขับไม่มีพวงมาลัยไม่มีแป้นเหยียบเทียบกับรถเมย์สาย8ที่มีคนขับในอดีตทั้งสองท่านก็ล้านั่งแบบนั้นมากกว่ากันคร
1: ับ
0: สาย8แฮปปี้แลนด์
1: บ้านเราก็มีนี
0: ่
1: ใช่ใช่เม
0: ื่อก่อน
1: จริง
0: Fast and Furious
1: จริงเมื่อก่อนนี่สาย8ขึ้นชื่อเลยแต่เดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นแล้วไหมปรับปรุงไม่รู
0: ้อันนี้คือคำถาม
1: นั่นแหละสิเพราะว่าเราไม่ได้มันมีช่วงนึงที่มันแบบตัวแบบเกลี้ยกล่อมเลยอ่ะสายแปดขาใหญ่
0: ยอมได้ก็อย่าไปยอม
1: ยอมได้ก็อย่าขึ้นค่ะ
0: นะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็โอ้วันนี้วันเกิดอาจารย์เกษมสันต์เหรอคะอ่ะเดี๋ยวต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์นะคะแล้วก็มีคุณเอกลักษณ์นะคะมีคุณอัมพรายคุณเสือที่ทักทายเข้ามานะคะคุณอะไรนะบอกขำปล่อยมุก ใช่ก็จะได้ครื้นเครงแล้วก็ผ่อนคลายกันบ้างนะคะ
1: ค
0: ุณสุนิสาบอกว่าชอบมากค่ะฟังทุกวันตอนขับรถไปทำงานก็เป็นเกียรติที่ได้รับใช้คุณผู้ฟังในทุกๆวันนะคะสำหรับรายการ Good Morning ASEAN ของเรานะเอาละช่วงนี้อาจารย์เกษมสันต์วีรกุลพร้อมแล้วนะคะวิกฤตศรัทธากับการสื่อสารมาเลยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
1: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning ASEAN ทุกท่านครับ
0: วันนี้วันเกิดจริงไหมคะอาจารย
1: ์14
3: มันเป็นวันใช่ครับใช่เป็นวันคล้ายวันเกิดครับ
0: 14กันยาวัน Happy Birthday
1: สุขสันต์วันเกิดนะคะ
0: ขอให้อาจารย์มีช่วงวัยเบญจเพสที่มีความสุขแล้วก็ความสำเร็จในทุกด้านนะคะสุขภาพแข็งแรง
3: ปีหน้าครับปีหน้าครับคุณเดชรีปีหน้าถึงจะเบญจเพสปีนี้24
1: อุ๊ยวัยรุ่นตอนปลายอยู่เลยอ่ะ
0: จริงๆเดี๋ยวจะต้องไปแบบสู้ชีวิตกับความเป็น first jobber แล้วนะคะอาจารย์
3: นั่นแหละครับต้องเตรียมใจว่าไปสู้กับ AI ได้ยังไงแล้วโอ้จะยุ่งไปหมดนะครับ
0: อาจารย์คะวันนี้จะเล่าเรื่องวิกฤตศรัทธากับการสื่อสารทำยังไงดีคะเมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาซึ่งแน่นอนนะมันน่าจะเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้คนต่อเรื่องภาพลักษณ์เรื่องชื่อเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรอบนะคะต้องสื่อสารอย่างไรแก้ไขตรงนี้คะ
3: ครับที่เลือกหัวข้อนี้คุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเดือนนี้วันนี้เดี๋ยวเย็นๆก็จะมีองค์กรอิสระกกต.จังแถลงเรื่องหัวสว.เดี๋ยวช่วงปลายเดือนศาลรัฐธรรมนูญจะแถลงเรื่อง QR code barcode เดี๋ยวจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักๆทุกเรื่องแล้วก็องค์กรที่จะต้องพูดในช่วงนี้รวมถึงรัฐบาลด้วยเนี่ยก็ต้องบอกวันนี้ก็กำลังเผชิญความท้าทายเรื่องความศรัทธาความไม่วางใจนะครับคือโปรตีการสื่อสารเฉยๆเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเนาะแล้วการสื่อสารในภาวะวิกฤตยิ่งยากขึ้นมาเป็น2เท่าแล้วการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่คนไม่ศรัทธาเราเนี่ยโอ้โหนี่ไม่รู้จะยากยังไงแล้วนะครับก็เลยจะถือโอกาสขออนุญาตเอาประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านนี้มาเล่าให้ฟังเผื่อว่าหลายองค์กรจะไปปรับใช้หรือท่านผู้ฟังที่เป็นภาคเอกชนนะครับที่เป็นบุคคลเองก็สามารถเอาหลักการตรงนี้ไปใช้ได้นะครับก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องนี้แต่ความจริงมีเรื่องเดือนนี้มีรายงานดีออกมาหลายเล่มนะคุณอิศรี
0: ค
3: ุณอัญญพัฒน์ผมได้มีโอกาสนั่งอ่านรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยแล้วสื่อมวลชนก็บอกว่าเรามี5อุตสาหกรรมในอนาคตโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าพออ่านไส้ในแล้วโอ้โหน่าตกใจน่าตกใจและจริงๆก็ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับผมก็จะพบว่าสิ่งที่

0: ที่ธนาคารโลกเอ่ย IMF เอ่ยที่เตือนในช่วงที่ผ่านมารวมถึง OECD ด้วยเนี่ยไม่ต่างจากที่ผมได้พยายามพูดมาตลอดนะครับอันนั้นก็เดี๋ยววันหลังจะค่อยๆขุดเจาะออกมารวมถึงผลการทดสอบพิซซ่าที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับหลายคนก็ดีใจแล้วฝั่งรัฐบาลดีใจว่าโอ้โหคะแนนเด็กไทยดีขึ้นจริงๆยังตกอยู่เยอะนะครับยังตกอยู่เยอะคือแบบเหมือนตกเกือบจะที่โลของฉันขยับขึ้นมาหน่อยก็อย่าเพิ่งดีใจกันประมาณนั้น
1: ขึ้นแต่อีกไกลสำหรับหนทางการพัฒนา
0: อีกไกลครับอีกไกลเลยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเอาความจริงมาพูดกันนะครับเราจะได้เข้าใจกันงั้นวันนี้ก็เลยขออนุญาตเอาเบาๆก่อนวันเกิดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการสื่อสารอย่างไรเมื่อคนไม่ศรัทธานะครับจริงๆต้องใช้คำว่าไม่ไว้วางใจนะแต่มันดูเบาไปหน่อยนะครับประเด็นก็คือเรื่อง trust crisis นะครับเมื่อคนไม่ศรัทธาเราไม่ไว้วางใจเราไม่เชื่อถือเราเนี่ยเราจะสื่อสารอย่างไรนะครับทีนี้มันมี2คำนะคุณอิสรีคุณอนันพัฒน์ท่านผู้ฟังคำว่า trust กับคำว่า belief เชื่อใช่ไหมครับมี2คำเนี่ยขอยัดขีดเส้นใต้ชัดๆก่อนคำว่า trust เนี่ยเราใช้กับตัวองค์กรหรือตัวบุคคลเราเชื่อในองค์กรนี้เราเชื่อในคนคนนี้นะครับเราไว้วางใจเราเชื่อใจเขานะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความอารมณ์ความเชื่อมั่นความไว้วางใจกับคนหรือองค์กรนะครับเช่นเราเชื่อมั่นเรา trust ในรัฐบาลเรา trust ในศาลรัฐธรรมนูญเรา trust ในกกต.นะครับแต่คำว่า believe หรือเชื่อเนี่ยเราเชื่อในข้อมูลบางทีเราอาจจะไม่ trust ในองค์กรแต่เรา believe ในข้อมูลนะครับเช่นสมมติรัฐบาลออกมาแถลงเรื่องเศรษฐกิจโดยอ้างอิงข้อมูลของ IMF ของธนาคารโลกเราเชื่อในข้อมูลแต่เราอาจจะยังไม่เชื่อในตัวไม่ trust ในองค์กรได้นั่นก็เป็นขีดเส้นใต้ที่เราขีดไว้ให้ชัดๆกันก่อนทีนี้โดยหลักเนี่ยนะครับเวลาคนเราจะมี trust ในใครสักคนหรือในองค์กรในส่วนองค์กรอย่างเงี้ยมันมี3องค์ประกอบสำคัญมีหลายทฤษฎีนะครับแต่ทฤษฎีที่ผมคิดว่าเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยเป็นทฤษฎีที่นักวิชาการของ Harvard เขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะมี3ปัจจัยแหละคุณอิสรีคุณอนันต์พัฒน์ท่านผู้ฟังครับที่คนเราจะ trust องค์กรใดสักองค์กรหนึ่งคนใดสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับประการที่1ก็คือเราจะ trust ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังมีความสัมพันธ์หรือยุ่งเกี่ยวกับตัวจริงของคนคนนั้นนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า authenticity คือเราจะไม่ trust ใครหรอกถ้าเรารู้ว่านี่ที่ทำให้เราดูที่พูดกับเราที่ทำงานอยู่เนี่ยมันเฟกหรือมันแสดงถูกไหมครับต้องเป็นตัวจริงๆต้องเป็นลักษณะขององค์กรนั้นจริงๆเป็นคนคนนั้นจริงเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเราถึงจะ trustคุณอิสรีคุณอาพัฒน์ลองนึกถึงภาพว่าเรากำลังดีลกับใครสักคนซึ่งมันเหมือนแสดงให้เราดูเราก็จะไม่ trust แน่ๆนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องเรียกว่าเราต้อง trust เขา อยู่ในตรงนั้นอันที่สองเราต้องรู้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถจริงๆนะเราต้องรู้ว่าเขาในการใช้ดุลพินิจในการทำงานในการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีความสามารถจริงๆมีทักษะในเรื่องนั้นจริงๆนะถ้าเอาคนไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจมาบริหารกระทรวงเศรษฐกิจเอาคนไม่แม่นกฎหมายมาบริหารเรื่องกฎหมายเอาคนไม่เก่งเรื่องปฏิรูปภาครัฐมาทำปฏิรูปภาครัฐเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่เก่งเนี่ยเราเชื่อไห
1: ม
0: เราไม่เชื่อรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลในอดีตรวมถึงในรัฐบาลนี้ก็อาจจะมีปัญหาเนาะพอเราเห็นหน้าปั๊บเราไม่มั่นใจอะว่าวิธีคิดดุลพินิจของเขาจะทำเรื่องนี้ได
1: ้มี trust issue
0: ใช่ใช่ตรงนี้ใช้คำว่า logic นะครับอันแรกก็คือมันเป็นตัวจริงของเขาหรือเปล่าเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่านะครับ authenticity ตัวที่สองคือ logic ก็คือว่าเขามีความสามารถมีดุลพินิจที่ดีหรือเปล่าและตัวสุดท้ายนะครับเราจะ trust กับใครสักคนหรือองค์กรไหนสักองค์กรหนึ่งก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเขามีความห่วงใยในเราเขามี empathy ในเรานะครับเขาห่วงใยเราถ้าไม่ห่วงใยเรานะครับไม่รู้สึกผูกพันกับเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเราก็จะไม่ trust ในเขาเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยครับคุณอิสรีคุณอิรพัฒน์ท่านผู้ฟังครับจะต้องมีทั้ง3องค์ประกอบนี้นะ1เป็นตัวตนจริงๆ2มีความสามารถ3มีความห่วงใยในพวกเราในผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพตอนน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่มีสงครามสหรัฐอิหร่านใหม่ๆจำได้ไหมครับเราเห็นภาพ

0: ษตรกรชาวไร่ชาวนาต้องถือกระป๋องไปรอเติมน้ำมันตอนตีสามตีสี่แล้วก็ได้น้ำมันเพื่อไปเติมไอ้เครื่องจักรเครื่องปั่นไฟเพื่อดูดน้ำเข้านาตัวเองเนี่ยนะครับการสื่อสารช่วงนั้นของทางการเนี่ยไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจเข้าใจประชาชนเพราะนั้นตอนนั้นต้องบอกว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบก็โดนตำหนิเยอะถูกไหมครับเพราะว่าพูดถึงแทนที่จะเห็นอกเห็นใจว่าโอ้โหคนมาเข้าคิวเอาน้ำมันไปเติมเครื่องวิทย์น้ำเข้านาเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามาบอกมาเตือนประชาชนว่าอย่ากักตุนอย่ากักตุนอย่ากักตุนการสื่อสารที่ไร้ความห่วงใยประชาชนหรือขาดเอมพัตตีเนี่ยทำให้ประชาชนไม่ trust ตอนนั้นนะครับเก่งมีลอจิกเก่งเป็นตัวตนจริงๆแต่ไม่ห่วงใยเราก็จะไม่ trust เขาคุณอิสรีคุณอนันพัฒน์ท่านผู้ฟังลองนึกถึงภาพเจ้านายเราก็ได้ผู้บังคับชาเราก็ได้นะครับเออเป็นตัวจริงเนี่ยตัวจริงเขาเป็นแบบนี้เขาเก่งจริงแต่เขาไม่ห่วงใยเราเลยเราจะ trust เขาไหมเราไม่ trust เขานะเป็นตัวจริงห่วงใยเราแต่ไม่มีทักษะไม่มีความสามารถเราก็ไม่ trust นะครับมีทักษะมีลอจิกดีห่วงใยเราแต่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันเหมือนแสดงนะทำนี่เหมือนแสดงเอาใจเราหรือว่าทำให้เรารู้สึก trust เขาเราก็จะไม่ trust เขาเพราะฉะนั้นในสามเหลี่ยมตรงนี้ครับมันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้มันต้องมีทั้งสามตัวนี้ที่จะทำให้เรา trust ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับอันนี้พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงภาพองค์กรอิสระเอ่ยรัฐบาลเอ่ยรัฐมนตรีเอ่ยที่จะแถลงว่าใน3เรื่องนี้เขามีครบทั้ง3เรื่องไหมนะครับองค์กรหรือคนส่วนใหญ่ที่มีวิกฤตศรัทธาก็เนี่ยครับ1ไม่ใช่ตัวจริง2ยังไร้ทักษะ3ขาดความห่วงใยประชาชนนะใครที่อยากจะมี trust ก็เอาไปสร้างตรงนี้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคือในเรื่องการสื่อสารอันนี้คุณอิสรีคุณนภัทรน่าจะทราบดีไม่น้อยไปกว่าผมแล้วสามารถเติมได้นะครับการสื่อสารเนี่ยมันยุ่งเกี่ยวกับการตีความเนาะทุกการสื่อสารมีการตีความที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะมีคนตีความแต่ตีความอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ประสบการณ์ความรู้สึกความคาดหวังนะครับหรือความเชื่อเดิมๆของท่าน
1: และอคติน
0: ะครับอคตินี่ก็อยู่ในประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกอคตินี่เป็นตัวสำคัญเลยคุณอิสรีที่คุณอิสรีเติมมานะครับเพราะว่าวันนี้นึกถึงภาพผมพูดเรื่องวิกฤตศรัทธาเพื่อจะให้ความรู้ทางวิชาการแต่ถ้าคนเป็นรัฐบาลฟังอยู่คนเป็นองค์กรอิสระฟังอยู่คนนึกมาด่าฉันทำไมแต่ประชาชนที่ไม่ได้มีเกี่ยวไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องนั้นที่ฟังดูเออก็เป็นความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนนะว่าศรัทธามันต้องมีสามเสามีสามเรื่องตรงนี้ที่ทำกันไปมันขึ้นอยู่กับใครนะครับจะมีอคติมีประสบการณ์มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคาดหวังอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสื่อสารทุกการสื่อสารนะครับในภาวะปกติก็ตามคนที่ออกมาสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นผู้จัดรายการอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าคนฟังเขาจะตีความและแต่ละคนก็จะตีความไม่เหมือนกันนะครับแล้วในทั่วๆไปเวลาผมไปบรรยายเรื่องการสื่อสารเนี่ยคุณอิสรีคุณภัทรผมบอกว่าทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องจะมีคนอยู่3กลุ่มเสมอคนที่รักเราเห็นด้วยกับเรากลุ่มนึงคนที่ไม่รักเราไม่เห็นด้วยกับเราในหัวข้อนั้นกลุ่มหนึ่งแล้วคนที่กลางๆอีกกลุ่มนึงจะมีคน3กลุ่มเสมอมีคน3กลุ่มเสมอเพราะฉะนั้นในการแถลงของกกต.วันนี้ก็จะมีคนอยู่3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่รักและเชื่อมั่นและศรัทธาและ trust ในกกต.กับอีกกลุ่มนึงเป็นคนละกลุ่มคนละขั้วกับกลุ่มนั้นเลยคือไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาไม่ trust ในกกต.เลยและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่รอฟังเหตุฟังผลรอฟังการแถลงว่าเรื่องวันนี้การทัวร์สวกกตจะแถลงอย่างไรถ้าแถลงออกมาดีฉันก็พร้อมจะเชื่อกกตถ้าแถลงมาไม่ดีฉันก็จะไม่เชื่อกกตเพราะฉะนั้นในการสื่อสารทุกครั้งเราต้องบอกว่าในคน3กลุ่มเนี่ยครับมันตีความไม่เหมือนกันถูกไหมคุณอิสรีคุณจารพัฒน์นะครับคน3กลุ่มตีความไม่เหมือนกันทีนี้ประเด็นที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกก็คือว่าในการสื่อสารกับคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับที่รักเราไม่รักเราแล้วก็เฉยๆกับเราเป็นกลางเลยนะครับคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็จะมีคนหลากหลายวัยนะสูงวัยวัยทำงานเยาวชนรายได้สูงรายได้ต่ำโน่นนี่นั่นแล้วแต่ละคนแต่ละกลุ่มตรงนี้ก็จะใช้สื่อไม่เหมือนกันบางคนยังอ่านสื่อจากสิ่งพิมพ์อยู่บางคนอ่าน

0: จากออนไลน์บางคนต้อง TikTok อย่างเดียวบางคนต้องเป็นคลิปสั้นบางคนชอบอ่านเหตุผลยาวๆเพราะฉะนั้นในการสื่อสารกับคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็จะต้องออกแบบเมสเสจออกแบบช่องทางออกแบบรูปแบบการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันทีนี้จุดตายเลยของรัฐบาลจุดตายเลยขององค์กรอิสระทั้งหลายก็คือแถลงข่าวเสร็จถือว่าจบกันอันนี้ไม่พออันนี้ไม่พอนะครับเพราะว่าการแถลงข่าวเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่คนที่เขาชอบดู TikTok ล่ะคนที่เขาชอบดูคลิปล่ะคนที่ชอบอ่านรายละเอียดล่ะคนที่ต้องย่อยง่ายๆล่ะคนที่ต้องดูอินโฟกราฟิกถึงจะเข้าใจล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดตายของรัฐบาลกับองค์กรอิสระที่ผมเห็นมาโดยทั่วไปนะครับคือแถลงข่าวปั๊บถือว่าจบอย่างดีมันหน่อยก็ไปเดินสายให้สัมภาษณ์อีกแต่ไม่ได้พยายามย่อยเมสเสจสำคัญและคีย์เมสเสจเนี่ยออกมาเป็นหลายๆรูปแบบให้เหมาะสมกับคนหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนสื่อสารไม่ได้คิดว่าเออคนที่ฟังฉันมีทั้งคนที่รักเชื่อมั่นศรัทธาในฉันคนที่ไม่รักไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาในฉันและคนกลางๆที่ฟังเหตุฟังผลนะจะเห็นได้ว่าแค่เริ่มมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็มีความยากในระดับนะครับเดี๋ยวพักแล้วเราผมจะมาเล่าว่ายุ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยมันยุ่งเกี่ยวกับสมองด้วยนะท่านผู้ฟังคุณอิศรีคุณพัฒน์มันยุ่งเกี่ยวกับสมองแล้วสมองเราทำงานแบบที่เรานึกไม่ถึงเลยเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากพักเราจะเล่าต่อดีไหมครับ
1: เกี่ยวกับสมองมีการตีความมีประสบการณ์ต่างๆเข้ามามีบทบาทนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะในช่วงแรกอาจารย์เกษมสันก็ฉายภาพให้เราเห็นนะถึงสามเหลี่ยมแห่ง trust นะคะหรือว่า the trust triangle นะที่ทุกส่วนเลย3ส่วนมีความสำคัญต่อความเชื่อถือของคนที่มีต่อบุคคลต่างๆนะคะอาจารย์คะมาขยายความกันต่อถึงเรื่องสมองค่ะการตีความการทำงาน
0: เมื่อก่อนจะเบรกคุณอิศรีก็ขมวดได้ค่อนข้างตรงประเด็นแล้วว่าการตีความมันเกิดขึ้นในสมองเราเนาะมันไม่ได้เกิดที่หัวแม่มือและเกิดที่ต้นไหล่อะไรเงี้ยนะหัวไหล่มันเกิดที่ในสมองเราสมองเราทำงานแบบนี้ท่านผู้ฟังครับคุณอิศรีคุณอินทพัฒน์สมองเราหน้าที่หลักยังอยู่เหมือนเดิมไม่ว่ามนุษย์จะพัฒนาไปเท่าไหร่ก็ตามสมองยังมีหน้าที่หลักอยู่สองอย่างครับหนึ่งเอาตัวเราให้รอดทำให้เราไม่ตายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อันนี้เป็นหน้าที่หลักของสมองนะแต่ที่สมองเล็กๆในหัวเราเนี่ยนะครับมันกินพลังงาน 20% ของร่างกายเราเพราะฉะนั้นนอกในการที่จะทำให้เรารอดไม่ตายขยายพันธุ์ได้เนี่ยมันต้องประหยัดพลังงานอะไรที่มันตัดสินได้มันตัดสินอะไรที่มาพูดมาแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่แต่ท่านผู้ฟังเราบางท่านก็บอกมาว่าเนี่ยครับฟังปั๊บเจอสิ่งที่ไม่ตรงกับใจไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านก็ไถฟีดผ่านอันนั้นก็ใช่เลยเพราะว่าถ้าเราจะต้องฟังอะไรที่มันไม่ตรงกับความเชื่อเราต้องทำไงครับเราต้องมาคิดเนาะเราต้องมารื้อความเชื่อเดิมๆอยู่แล้วก็ใส่ความข้อมูลใหม่ๆเข้าไปโอ้นี่เปลืองพลังงานไม่เชื่อเลยสมองไม่รับเลยเพราะฉะนั้นในการสื่อสารกับคนที่เขาไม่รักไม่ศรัทธาเราไม่ trust เราเนี่ยยากมากอยู่ดีจะพยายามไปลบล้างความเชื่อนั้นเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเทคนิคพิเศษเพราะสมองชอบประหยัดพลังงานและที่คนเรามีอคติ เห็นโทรศัพท์รุ่นนี้ออกมาแบบ

0: ิดแบบพับบอกเลยว่ายี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อหนึ่งใช่ไหมเห็นคนนี้เดินเข้ามาเราบอกเลยคนนี้น่าจะเป็นคนดีเห็นหน้าคนนี้คนนี้น่าเชื่อถือคนนี้ขี้โกงเห็นพระมารูปนี้พระรูปนี้ดีพระรูปนี้ไม่ดีเนี่ยเราเป็นแบบนี้เลยนะครับเราตัดสินโดยมีอคติทุกอย่างนะครับอคติทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสมองเราต้องการประหยัดพลังงาน
1: อ
0: ีกเรื่องนึงอันนี้ภาครัฐโดนบ่อยกกต.วันนี้ก็จะโดนนะบอกไว้เลยเพราะว่าวันนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้กฎหมายเป็นเรื่องยากถ้าสื่อสารอะไรเรื่องยากๆเนี่ยสมองจะปิดสมองคนเราไม่รับเพราะอะไรครับก็เปลืองพลังงานอีกนะเหตุผลที่คนฟังคุณมอนิ่งอาเซียนฟังคุณอิสรีคุณเนพัทแล้วฟังพวกเราเยอะก็เพราะเราเล่าสบายๆง่ายๆเรื่องยากๆเราย่อยง่ายๆที่คนไทยชอบดูการเล่าข่าวมากกว่านั้นการนำเสนอข่าวที่เป็นทางการก็มันง่ายต่อสมองนะครับเพราะฉะนั้นสมองจะชอบอะไรที่มันง่ายๆชอบข้อมูลที่ตรงใจและที่สำคัญที่สุดสมองชอบการนินทาคุณอิสรีคุณนภัทรท่านผู้ฟัง
2: มันเป็นทักษะการเอาตัวรอดและความอยู่รอดค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: การแลกเปลี่ยนข้อมูล
0: ถูกต้องที่สุดเลย
2: ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีค่ะแค่บอกว่ามันเป็นยังไง
0: มันเป็นสมองเราซึ่งเราคุมไม่ได้ครับในอดีตคนเราเนี่ยเสียชีวิตเพราะมนุษย์ด้วยกันเองฆ่ากันเองนะครับเพราะว่าฉันชอบเธอฉันไม่ฆ่าเธอฉันเกลียดเธอฉันฆ่าเธอมนุษย์เสียชีวิตเพราะว่าสัตว์ดุร้ายเสียชีวิตเพราะไปกินพืชผิดประเภทน้อยมากน้อยกว่าคนฆ่ากันตายเพราะฉะนั้นการได้ฟังคนนินทาถึงบุคคลที่สามว่าไอ้คนนี้มันใจดีไอ้คนนี้มันใจร้ายฆ่าใครไปแล้วเนี่ยทำให้สมองเราชอบฟังการนินทาแล้วก็ชอบนินทาคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณอิสรีคุณนภัทรยังชอบฟังการนินทาอยู
1: ่
0: แอบนินทาคนอื่นบ้างเนี่ยแปลว่าสมองเราปกติดีอยู่ขอให้สบายใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ฟังเลยไม่พูดนินทาใครเลยเนี่ยสมองเราอาจจะเริ่มผิดปกติเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมองนะครับอีกเรื่องนึงที่เราได้ยินกันบ่อยคือเรื่อง storytelling นะครับเรื่องเล่าทั้งหลายที่ตอนหลังเนี่ยทุกศาสตร์นะครับการตลาดการสร้างภาพลักษณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบใช้ storytelling เรื่องเล่ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยก็เพราะเรื่องเล่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับคำนินทามันแบบเดียวกันสมองเลยชอบและสุดท้ายเลยที่คนไม่เคยรู้คือสมองเราชอบแต่งเรื่องคุณเดชรีคุณเดชพัฒน์ท่านผู้ฟังครับบทเรียนที่ผมเวลาไปบรรยายให้กกต.ฟังผมบอกว่านึกถึงภาพวันเลือกตั้งนะ8กุมภาพันธ์2519ตอนนั้นผมทำรายงานอยู่ให้รายงานผลการเลือกตั้งให้กับ NBT อยู่7จนถึง1ทุ่มเนี่ยรายงานคะแนนค่อยๆไหลเข้ามาพอ1ทุ่มปั๊บคะแนนหยุดนิ่งจนทั้งถึง3ทุ่มไม่มีการรายงานไม่มีการแถลงข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นสมองคนทำอะไรครับแต่งเรื่องเลยครับต้องมีใครปิดระบบเธอต้องแก้คะแนนเพื่อช่วยพรรคนั้นพรรคนี้แน่ๆเลยสมองเราเป็นเรื่องแบบนี้เราเห็นผู้ชายผู้หญิงเดินเข้าไปในโรงแรมเราเห็นพระสีกาเดินเข้าไปในกุฏิพระเราแต่งเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้แต่สมองเราชอบแต่งเรื่องนี่เพราะนั้นในการแถลงข่าวในการสื่อสารอะไรก็ตามถ้าแถลงแล้วไม่หมดข้อมูลไม่หมดและเป็นข้อมูลที่ประชาชนเขาอยากจะรู้แล้วเขารู้ว่ามันส่วนสำคัญเนี่ยสมองผู้รับสารก็จะแต่งเรื่องทันทีว่าเนี่ยคุณปิดเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าคุณไม่พูดอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่าง Data Center ที่มันมีข่าวอยู่ตอนนี้เยอะๆใช้พลังงานเยอะๆไปอยู่ตรงพระราม9ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเรายังไม่ทันรู้เลยว่าเป็น Data Center ประเภทไหนประเภทเป็น AI หรือเปล่าประเภทคำนวณหรือเปล่าหรือเก็บข้อมูลเฉยๆมันกินน้ำกินไฟไม่เท่ากันแต่เราแต่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วมันต้องมีคนให้ใต้โต๊ะมันต้องมีเราแต่งเรื่องทันทีและนี่คือสมองของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสื่อสารเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับในภาวะซึ่งคนมีวิกฤตศรัทธากับเราคนมี trust crisis กับเราเนี่ยคนไม่เชื่อเราเนี่ยการแถลงยิ่งต้องคำนึงถึงสมองของคนฟังมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างวันเนี้ยกกต.จะแถลงเรื่องหัวสว.เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศตัดสินไปแล้วใช่ไหมว่าหัวสว.มันหัวแน่ๆแต่กกต.จะหาทางออกยังไงจะพูดยังไงซึ่งต้องใช้ทักษะเป็นพิเศษนะในการแถลงในสิ่งที่มันอาจจะไม่ตรงกับคนทั้งประเทศได้คิดไปแล้วได้ตัดสินไปแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องเริ่มแถลงแบบไหนจะพูดอย่างไรจะแสดงความเอมพาธีกับสังคม

0: คมอย่างไรถึงจะค่อยๆเรียก trust กลับมาได้อันนี้เป็นเทคนิคพิเศษมากๆนะครับมากไปกว่านั้นในยุคนี้คุณอิสรีคุณภัทรเล่าเรื่อง AI ไปเยอะเลยเมื่อเช้าเนี่ยนะครับในยุคนี้การสื่อสารไปเสร็จคนจะได้รับสารเราหรือไม่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราแถลงดีหรือไม่ดีหรอหรือไม่หรอเรามีช่องทางออกเยอะหรือเปล่าแต่มันโดนควบคุมด้วยอัลกอริทึมของ AI ถูกไหมครับคุณเดชรีคุณภัทรแถลงเสร็จแล้วเนี่ยอัลกอริทึมมีหน้าที่หลักก็คือส่งเฉพาะสิ่งที่คุณเดชรีชอบให้คุณเดชรีฟังดูส่งเฉพาะสิ่งที่คุณอนันยภัทรเชื
1: ่อ
0: นะแล้วก็ชอบให้คุณอนันยภัทรดูท่านผู้ฟังก็เหมือนกันเราจะเห็นเฉพาะข่าวที่มันตรงกับความเชื่อตรงกับรสชมของเราเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้พอแถลงข่าวเสร็จกกต.แถลงข่าวเสร็จมีคนวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงไม่เห็นด้วยกับกกต.นะครับหลายๆคนละเอ่ยชื่อมาแล้วก็รู้จักกันหมดไม่ว่าจะเป็นทีมไอลอทีมคุณภริศนะครับก็จะซัดขึ้นมาหนักๆเลยเอากระทึมก็จะเลือกส่งสิ่งที่ไอลอหรือคุณภริศคอมเมนต์ในเชิงลบกกต.ส่งไปให้คนที่มีแนวคิดในเชิงลบกับกกต.อยู่แล้วได้เห็นคนที่คิดลบกกต.อยู่แล้วคนที่ไม่ trust กกต.อยู่แล้วจะไม่มีโอกาสได้ข้อมูลที่บวกกับกกต.เลยในทางตรงกันข้ามคนที่ศรัทธากกต.คิดบวกกกต.ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะเห็นข่าวของไอลอและของคุณภริศเห็นอะไรไหมครับเอาอัลกอริทึมมาทำให้การรับสารของกลุ่มคนเนี่ยมันแยกแยะมันตอกย้ำความเชื่อมันต่อทำให้เกิด echo chamberนะครับอุโมงค์แห่งเสียงสะท้อนคือเราเชื่ออะไรแล้วก็จะเห็นข่าวนั้นตอกย้ำตอกย้ำ
2: ซ้ำๆว่าใช
0: ่
2: ถูกสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อ
0: ครับอันนี้ยิ่งทำให้การสื่อสารในภาวะวิกฤตที่คนมีวิกฤตศรัทธาหรือมี trust crisis เนี่ยยิ่งยากขึ้นไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเห็นไหมครับผมวาดมาถึงตรงนี้ผมทำให้เห็นภาพสองสามเรื่องนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ trust เนี่ยมันมี3องค์ประกอบสำคัญที่เราทิ้งไม่ได้คือ1ต้องเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเราต้องทำให้คนเห็นว่าเรามีความสามารถมีดุลพินิจที่ดีมีลอจิกที่ดีและสุดท้ายเราต้องแสดงให้เห็นถึงเอมพาธีนะครับความเห็นอกเห็นใจเขาเราต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้ก่อนนะครับอันนั้นคือต้องมีก่อนประเด็นที่2การสื่อสารนั้นต้องตีความมีการตีความและการตีความขึ้นอยู่กับสมองของแต่ละกลุ่มคนซึ่งรักเราไม่รักเราแล้วเป็นกลางกับเราและสมองชอบเรื่องที่มันง่ายๆชอบเรื่องที่มันตรงกับใจเพราะไม่งั้นสมองก็จะไม่ประหยัดพลังงานเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการสื่อสารวันนี้ครับยากที่สุดของที่สุดวันนี้ผมรอฟังเลยตอนเย็นๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่มีวิกฤตศรัทธาวิกฤตของ trust เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมตั้งแต่ทำงานสื่อสารมาผมไม่คิดว่าจะมีอะไรยากเท่ากับการสื่อสารวันนี้อีกแล้วเรามาติดตามชมด้วยกันแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าผมจะมาวิเคราะห์ว่ากกต.ทำได้ดีแค่ไหนดีไหมครับ
2: สัปดาห์หน้าต้องมาตามกันต่อนะคะวิเคราะห์และวิพากษ์เพื่อผลที่เติบโตต่อไปของประเทศเรานะคะคุณผู้ฟังน่ารักมาก trust T R U S T trust คือความไว้วางใจถ้าตัดตัว T ตัวหน้าออกไปเนี่ยเหลือแค่ rust R U S T rust สนิมที่มันกัดกินประเทศของเราอุบะจะไม่คมขนาดนี
1: ้
2: ลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะเราทั้งสองคนและอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลกับรายการ Good Morning อาเซียนลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของการเมืองกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์นะคะก็ได้รวมตัวจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229บริเวณหอศิลป์วัฒนธรรมค่ะแสดงพลังครั้งสุดท้ายก่อนกกต.ลงมติคดีโกงเลือกสว.กับข้อเรียกร้องเดียวสั่งฟ้อง229ผู้ต้องหาไม่มีข้อยกเว้นโดยมีกลุ่มมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและฟังการปราศัยจำนวนหนึ่งโดยมีทั้งนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวการเมืองมาเข้าร่วมหลายคนค่ะทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอว์ด้วยนะคะและให้สัมภาษณ์ว่าอีกครั้งเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนกกต.จะมีมติจึงขอเชิญชวนประชาชนมารวมตัวแสดงพลังเรียกร้องกกต.ทำหน้าที่อย่าปล่อยให้การโกงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยถูกเป่าคดีทิ้งโดยไม่มีใครต้องรับผิดชอบผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าหากนายกมองว่าตนเองและพรรคภูมิใจไทยกำลังถูกกล่าวหาของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะล้างข้อครหาได้ก็คือการแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลวินิจฉัยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองและพรรคภูมิใจไทยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐไอลอว์ผนึกพลังบีบฟ้องหัวกกต.แถลงวันนี้4องค์กรบิ๊กเนมร่วมขยี้ใช้กฎหมายเด็ดขาดฟันอาญากกต.กลับลำยอมตั้งโต๊ะแถลงผลลงมติคดีหัวสว.แต่จำกัดจำนวนสื่อและต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไอลอว์แนวร่วมคึกคักเดินวิ่งกดดันสั่งฟ้องทั้ง229คนปล่อยของแฉยับข้อมูลขบวนการขณะที่ข่าวสดก็เป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันนะคะกกต.ตั้งโต๊ะแถลงม็อบคึกเดินบี้ให้ฟ้องทั้ง229ภูมิธรรมซัดส้มเคยเตือนไม่ฟังยกเก้าอี้ให้ภูมิใจไทยหนูไม่ปรับครม.ไร้สัญญาใจกล้าทำชมรัฐมนตรีลูกเทพก็เป็นพาดหัวของข่าวสดที่รวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยืนยันเตรียมแถลงผลการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.จำนวน229รายในวันนี้นะครับเวลาบ่าย3ที่ห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.หลังจากมีกระแสข่าวก่อนหน้านะครับว่าอาจจะมีการยกเลิกการแถลงข่าวและชี้แจงเป็นเอกสารแทนโดยกกต.ก็กำหนดให้เฉพาะสื่อที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวได้นะครับสำนักละไม่เกิน3คนส่วนสื่อที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้สังเกตการและบุคคนภายนอกจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมแต่ว่าสามารถติดตามการแถลงผ่านจอที่จัดไว้บริเวณด้านนอกสำนักงานกกต.ขณะที่นายสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยก็ย้ำครับว่าการพิจารณาคดีต้องแยกระหว่างกระแสสังคมกับเงื่อนไขทางกฎหมายโดยกกต.ต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานถึงระดับที่กฎหมายกำหนดหรือไม่หากหลักฐานถึงเกณฑ์ที่ต้องสงสารแต่ถ้าหากไม่ถึงก็ต้องยุติเรื่องสำหรับแนวทางการลงมติของกกต.ก็มีการวิเคราะห์เอาไว้3แนวทางนะครับคือการยกฟ้องทั้ง229รายตามความเห็นของคณะอนุกรรมการคณะที่36และส่งฟ้อง229รายตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ครับหรือว่าแนวทางที่3คือการส่งฟ้องและยกฟ้องบางรายซึ่งอาจจะมีนักการเมืองรวมอยู่ด้วยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่หัวหน้าพรรคประชาชนและก็กลุ่มไอลอว์

0: ออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนแต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายพร้อมกับยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีและการที่พรรคกล้าทำโหวตสนับสนุนร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนว่าถ้าหากรัฐบาลทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็สามารถได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอื่นได้นะครับทั้งนี้นายอนุทินซึ่งมีอายุครบ60ปีเมื่อวานครับก็ยังกล่าวตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งนายกจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็นหลักขณะที่นายณัฐพงศ์นะครับก็มีการกล่าวอวยพรวันเกิดนายอนุทินด้วยนะครับบอกว่าหากนายกรัฐมนตรีต้องการล้างข้อครหาต่อตัวเองและพรรคภูมิใจไทยการส่งคดีหัวสวให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับระทึกสุดขีดคดีหัวสวลุ้นมติกกต.ม็อบบี้ฟันทั้ง229คนโผล่พรึบแน่นหอศิลป์ไอลอกลางหลักฐานรอครูใครรอดเจอแฉรายตัวระทึกสุดขีดกกต.ได้เลิกลงมติหัวสว229รายเตรียมเปิดแถลงบ่าย 3:14 กันยายนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดขณะที่ไอลอเท้งสสส้มโผล่พรึบนำม็อบลงถนนมีมติลั่นฟ้องทั้งหมดยิ่งชีพคู่เอกสารหลักฐานเพียบหากสั่งไม่ฟ้องใครพร้อมแฉรายคนแต่ถ้ารอดยกแผงเปิดทั้งกระบี่สุภชัยย้ำกระแสไม่ใช่หลักฐานเผยบรรยากาศแฮปปี้เบิร์ธเดย์60ปีอนุทินคึกคักบิ๊กตุยบิ๊กตู่คุณหญิงอ้อส่งการ์ดอวยพรเจ้าตัวลั่นขอเป็นนายกเพื่อประชาชนชี้เดินขบวนเป็นสิทธิ์แต่ขอให้อยู่เคารพกฎหมายครับ
1: นายอธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยนะคะว่าทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.เตรียมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติรัฐวิสาหกิจเพื่อปรับเกณฑ์อายุเกษียณของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจโดยเสนอให้ขยายอายุผู้ดำรงตำแหน่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจจาก65ปีเป็น70ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานในปัจจุบันและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาทำงานได้นานขึ้นค่ะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคลังวางไทม์ไลน์3เดือนต่ออายุเกษียณบิ๊กรสก.คลังจ่อแก้กฎหมายขยับเพดานอายุบอร์ดรัฐวิสาหกิจขยายอายุจาก65ปีเป็น70ปีส่วน CEO และ MD จ่อขยับจาก60เป็น65ปีอ้างเอกชนดึงผู้มีความรู้และประสบการณ์คาด3เดือนชงครม.พิจารณาได้ค่ะ
0: ครับในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับออกมาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชารายงานนะครับว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชาก็ยืนยันว่าไม่ตรงกับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเมียนมาครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรนะครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าประธานาธิบดีมินอองไลน์เห็นว่าแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาชายแดนคือสันติวิธีและการเจรจาหารือเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมายังเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของภูมิภาคโดยรวมกระทรวงการต่างประเทศระบุด้วยว่าการนำถ้อยคำของผู้นำเมียนมาไปขยายความในลักษณะที่สื่อว่ามีการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงการเจรจาและแนวทางสันติวิธีเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเขมรบิดเบือนอ้างพม่าหนุน JIC โต้กล่าวหาไทยยึดแผ่นดินกต.ชี้ชัดกัมพูชาบิดเบือนโฆษกประธานาธิบดีเมียนมายืนยันใช้สันติวิธีเจรจาแก้ปัญหาชายแดนผอ. JIC โต้ข้อกล่าวหาไทยยึดดินแดนยันไม่เคยล่าดินแดนครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะและก็มีเรื่องของพฤติกรรมยิวที่เย้ยกฎหมายจี้ให้ในประเทศด้วยค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณ

0: ไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gastech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
5: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะทางกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เตรียมนำกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากการที่มีรายงานว่ากองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบข้อมูลธุรกรรมเกี่ยวกับเงินบริจาคเงินจากการเช่าบูชาพระเครื่องและเงินเพื่อการบูรณะวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินตลอดจนขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะกรรมาธิการจี้ยึดอีก215ล้านเงินสมีโชติค่าบูชาพระและซ่อมวัดนัดประชุมให้เร่งติดตามคืนรัชทานเผยสีกาเอ๋ยังกังวลนอนไม่หลับแต่สุขภาพปกติสมีโชติและสีกาเอ๋นอนคุกคืน2สุขภาพร่างกายปกติพบวิตกกังวลเล็กน้อยค่ะ
6: ครับต่อกันที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026ครับเวทีประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกจัดระหว่างวันที่14-17กันยายนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพกระทรวงพลังงานร่วมกับทีเซฟครับจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศนางสุภวรรณตีระรัตน์ครับผู้อำนวยการทีเซฟบอกว่างานครั้งนี้คาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทเพิ่มจากการประเมินเบื้องต้นนะครับที่ประมาณ 14,000 ล้านบาทเงินสะพัดดังกล่าวมาจากการใช้จ่ายของผู้ที่เดินทางเข้าร่วมงานรวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้สนับสนุนทั้งสถานที่จัดงานการก่อสร้างบูธระบบขนส่งและบริการต่างๆโดยตัวเลขนี้ยังไม่รวมมูลค่าการซื้อขายหรือสัญญาทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นภายในงานและหลังงานด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิดPower of Journey Healing is the New Luxury นะครับนำเสนอการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับสุขภาพกายใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยททเตรียมนำเสนอ20เส้นทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำให้กับผู้ร่วมงานสามารถสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลและวางแผนเดินทางพร้อมจัดทำประสบการณ์ไทยผ่าน4ส่วนได้แก่การชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กจัวหลุยการนวดไทยและการสาธิตมวยไทยและททก็มองว่าการจัดงาน Gastech เป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับผู้นำนักธุรกิจนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกพร้อมส่งเสริมไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักเดินทางคุณภาพและกลุ่มไมซ์หรือการประชุมนิทรรศการ

และการจัดกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับ Gas Tech 2026ครับเนื้อหาก็จะครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวไปจนถึง AI ไฮโดรเจนพลังงานสะอาดจึงถูกจับตามองในทั้งมิติของอุตสาหกรรมพลังงานการลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนนะครับที่เสพเชื่องานแก๊สเทคคึกคักลุ้นสะพัด 1.5 หมื่นล้านเท่า

0: บริหารศาสตร์ได้เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องชาวยิวนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยค่ะซึ่ง 76.38% นะคะก็ระบุว่าเคยได้ยินข่าวสารจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยขณะที่ร้อยละ 17.45 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่เคยมีประสบการณ์นะคะสำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในไทยที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจก็พบว่าร้อยละ 71.22 ระบุว่าไม่เคารพกฎหมายรองลงมา 46.39 ระบุว่าพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทย 45.96% ระบุนะคะว่าไม่เคารพวัฒนธรรมไทยและร้อยละ40.03 ระบุว่าไม่เคารพวิถีชีวิตของชุมชนเมื่อถามถึงมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในไทยก็พบว่าร้อยละ 77.46 ระบุเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมา 45.45 ระบุว่ารัฐควรลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยร้อยละ 38.49 ระบุนะคะว่าดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดร้อยละ 26.46 ระบุว่าคนไทยควรร่วมมือกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะทางด้านของนายเอกราชกฤตยพงศ์นายอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีสุสานยิวหมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้ว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องเตรียมทำหนังสือแจ้งความประสงค์นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากพื้นที่สุสานบางคล้าในวันที่14กันยายนก็คือวันนี้นะคะโดยให้เหตุผลว่าบริษัทติดภารกิจด้านศาสนาในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้จากการประสานพูดคุยบริษัทพร้อมปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการค่ะนางสุพินเดลินิวพาดหัวข่าวคนไทยยั่วไม่ทนพฤติกรรมยิวเย้ยกฎหมายจี้ให้เนรเทศเน้นความมั่นคงแจ้งราชการ4ร่างขอย้ายสุสานคนไทยไม่ทนเปิดพฤติกรรมชาวอิสราเอลโพระบุส่วนใหญ่ยั่วพวกไม่เคารพกฎหมายจี้รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจี้ในประเทศออกนอกราชอาณาจักรและรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยย้ายแล้ว4ร่างในสุสานบริษัทที่เกี่ยวข้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อนายอำเภอค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลาดทอง
1: สู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานนะครับว่าชาวประมงพื้นบ้านตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจับปลาหมอคางดำได้เพิ่มอีก2ตัวนะครับในขณะที่พบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวแล้วรวม12ตัวครับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าปลาหมอคางดำที่

0: พบอยู่บริเวณตลิ่งริมน้ำตำบลหนองสวงนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่เดิมจึงยังสามารถจำกัดวงพื้นที่ได้พร้อมกับขอความร่วมมือชาวประมงช่วยกันจับปลาหมอคางดำให้ได้มากที่สุดขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้านกรมประมงก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์นะในเขื่อนลำปาวขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และยังไม่เข้าเกณฑ์ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบและยังไม่เข้าเกณฑ์ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากว่าเกณฑ์ดังกล่าวนั้นกำหนดให้ต้องพบปลาหมอคางดำในอัตราความชุกชุมนะครับตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินเป็นประจำทุกเดือนกรมประมงระบุด้วยนะครับว่าลักษณะของเขื่อนลำปาวก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความลึกทำให้การควบคุมและกำจัดทำได้ง่ายกว่าแหล่งน้ำกร่อยหรือว่าป่าชายเลนโดยเจ้าหน้าที่จะเน้นปฏิบัติการในช่วงเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่ปลาหมอคางดำมักจะขึ้นมาฮุบอากาศบริเวณผิวน้ำเพื่อเร่งกำจัดและก็ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรพร้อมกันนี้ประมงก็เร่งมีการให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่นะครับให้มีการติดตั้งหรือว่าใช้ระบบกรองน้ำก่อนที่จะนำน้ำเข้าบ่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไข่หรือว่าลูกปลาหมอคางดำหลุดเข้าไปในระบบการเลี้ยงเนื่องจากว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าปลาหมอคางดำแพร่ระบาดออกจากพื้นที่เขื่อนแล้วหรือไม่นะครับกรมประมงก็ขอให้ประชาชนหากพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดหรือว่าเจ้าหน้าที่ประมงได้ทันทีแต่ก็ย้ำนะครับว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นไม่มีพิษและก็สามารถนำมาประกอบอาหารหรือว่าแปรรูปได้ตามปกติครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นกรอบเล็กๆของหน้าหนึ่งมติชนครับกาฬสินธุ์จับหมอคางดำได้อีกผอ.ประมงห่วงรามฟาร์มกุ้งกาฬสินธุ์จับปลาหมอคางดำได้อีกผอ.ประมงย้ำกินได้ไม่มีพิษห่วงรามฟาร์มกุ้งก้ามกรามลุ้นศาลอุทธรณ์ชี้ชะตาคดีแม่กลองนะครับหวังเปิดทางเยียวยากว่า 1,000 รายครับ
1: ตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมกันจับกุมนายสุชาติสุรชัยหรือว่ามิสเตอร์ชูชาวจีนนะคะผู้ต้องหาตามหมายแดงคนสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวมากที่สุดและยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาได้ที่บ้านพักตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคดีนี้ค่ะทางการไทยได้รับการประสานจากทางการจีนประสานข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทยขอให้ตรวจสอบและดำเนินการส่งตัวมิสเตอร์ชูบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลซึ่งทางการจีนต้องการตัวในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเหตุเกิดเมื่อ19มกราคม2533ที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนก่อนที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีออกจากจีนและเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจากการตรวจสอบก็พบว่าบุคคลตามหมายแดงรายนี้อาจเป็นคนเดียวกับนายสุชาติสุรชัยซึ่งอาจได้สัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายและบุคคลดังกล่าวเคยถือหนังสือเดินทางประเทศไทยด้วยจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลว่ามิสเตอร์ชูหรือว่านายสุชาติเนี่ยเคยมีสัญชาติไทยหรือถูกเพิกถอนสัญชาติไทยแล้วหรือไม่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะจับจีนสวมบัตรไทยหนีคดีฆ่า36ปีเปิดธุรกิจอู้ฟู่ยึดร่วม100ล้านถอนสัญชาติลูกแฝดด้วยค่ะ
0: ครับผู้ปกครอง4ครอบครัวพาลูกชายวัย11ปีครับซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป.5 3คนและก็ป.6 อีก1คนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังอ้างว่าถูกครูผู้สอนดนตรีนะครับในโรงเรียนเนี่ยทำโทษรุนแรงเพราะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตย์ในงานกีฬาสีของจังหวัดครับยายคนนึงนะครับของเด็กก็เล่าว่าหลานเนี่ยมากลับบ้านนะครับกลับบ้านมาพร้อมกับบอกว่าถูกครูเตะบริเวณท้องแล้วก็กลางหลังจับกดศีรษะบีบปากแล้วก็ใช้มีดชี้หน้าพร้อมกับข่มขู่เอาชีวิตโดยอ้างว่าครูนำมีดมาจี้ที่บริเวณหน้าอกจนเกิดรอยแดงเหตุเกิดตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เด็กทั้ง4คนเกิดความหวาดกลัวและมีความเครียดจนไม่กล้าไปโรงเรียนผู้ปกครองจึงต้องการดำเนินคดีทางกฎหมายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันกับนักเรียนคนอื่นด้านนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณานะครับได้มีการประสานตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาให้เร่งสอบปากคำเด็กผ่านกระบวนการสหวิชาชีพพร้อมส่งตัวเด็กทั้ง4คนไปตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลตำรวจนอกจากนี้มูลนิธิปวีณาครับเตรียมประสานกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการเยียวยาตามสิทธิรวมถึงเตรียมหาทางช่วยเหลือเรื่องของสถานศึกษาแห่งใหม่หากทั้ง4ครอบครัว

0: มีความประสงค์ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่โดยข้อกล่าวหาต่อครูยังต้องผ่านการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใน Daily News ครับพ่อแม่ร้องปวีณาช่วย4เด็กชายถูกครูโหดทำร้ายเอามีดจี้ฉุนจัดนักเรียนขาดร่วมงานกีฬาสีพ่อแม่4ครอบครัวพาลูกหลานนักเรียนชั้นป.5 ป.6 ร้องปวีณาหลังถูกครูสอนดนตรีโกรธจัดเหตุขาดร่วมกิจกรรมกีฬาสีทำร้ายร่างกายเด็กใช้มีดข่มขู่จนเด็กผวาไม่กล้าไปโรงเรียนปวีณาประสานผู้การผู้กำกับสภ.พระนครศรีอยุธยาดำเนินคดีเร่งช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กทั้ง4คนครับ
1: ติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบอากาศบริเวณเวียดนามตอนบนซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่าอาจจะเป็นการพัฒนาพายุอาจพัฒนาเป็นพายุและเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนั้นทางกรมอุตุก็ชี้แจงนะคะว่าขณะนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้ค่ะก็เป็นนิวส์อัปเดตนะคะจากไทยโพสต์ออนไลน์ค่ะอุตุสยบข่าวพายุจากเวียดนามถล่มไทยชี้ยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะ
0: ครับมีพาดหัวข่าวของไทยรัฐนะครับหน่วยเฉพาะกิจปกครองทลายผับเถื่อนมั่วยาตรวจฉี่ม่วง23คนนะครับเปิดเย้ยเกินเวลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเก่าบุกตรวจผับเดอะมูนอยุธยาอันนี้พาดหัวจากไทยรัฐครับ
1: ค่ะและสถานบรรยากาศนะคะเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะก็มีบรรยากาศในหน้าหนังสือพิมพ์กีฬาเดลีนิวนะคะหลายการแข่งขันเลยทีเดียวค่ะก็เตรียมตัวเข้าสู่ในช่วงของการสู้ศึกเอเชียนเกมแล้วนะคะช้างศึกลุ้นหนักได้แข่งครบทีมค่าห้องพักราคาพุ่งช่วงเอเชียนเกมขณะที่ภูมิเซ่ไทยขอ1ทองศึกโลกต่อยอดเหรียญเอเชียนเกมและ2ล้อไทยโอเพ่นเวทีปั้นดาวรุ่งค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณในหลวงพระราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้อนุทิน

0: เนื่องในวันเกิดครบ60ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ภาพลงบน Facebook ส่วนตัวขณะรับแจกกันดอกไม้พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอันสูงสุดแก่วงตระกูลข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเล่าน้อมกระหม่อมกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้เปรียบเสมือนเจ้ามหาชีวิตและต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะโรงพยาบาลบ้านแพ้วงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครบริเวณแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นจีเย็นวันนี้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้โพสต์เฟซบุ๊กว่างดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดในวันนี้โดยแผนกจะติดต่อวันเลื่อนนัดหมายแก่ผู้ที่มีนัดอีกครั้งส่วนหน่วยบริการอื่นเปิดทำการตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเสไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียโดยชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปพ.ร.และอส.ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้วันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนพิจารณากลับเข้าพื้นที่ขณะเดียวกันประสานกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษที่ยังตกค้างภายในโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เดียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟ

0: ที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM ร้อยสองเมกะเอิร์ธสุราษฎร์ธานีนะครับปันปรื้มังกับบ่าวตูวันนี้ก็มีน้องนุ่มครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับให้กับทางรายการนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่14 กันยายน 2569นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เดือนสุดท้ายนะครับของผู้ที่ทำงานรับราชการเกษียณอายุราชการนะครับ30 กันยานี้ก็คงจะต้องหยุดนะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนที่เป็นข้าราชการนะครับ60 ปีนะเอาก็ใครที่ได้เกษียณอย่างเกษมก็ขอแสดงความยินดีกันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์นะครับพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่เบาตู
0: ้ครับ
1: พี่น้องชาวสุราษฎร์ที่รักและเคารพครับ
0: ครับ
1: ผมวัชระเพชรทองครับ
0: ก็มีคนเร่งถึงมาเบาตู้ไปที่ไหนเขาก็จะโยนภาระให้บอกให้พี่แจ็คช่วย
1: ครับ
0: จะช่วยได้มั้ยได้น้อยก็ว่ากันไป
1: ครับที่พี่น้องถ้ามาในรายการนี้ผมก็ไปติดตามให้ถูกเรื่องครับ
0: ครับ
1: ครับได้พ้นมั้งไม่ได้พ้นมั้ง
0: ก
1: ็ครับ
0: ไม่ใช่
1: เพราะว่าเราบางเรื่องนี่เราไม่ใช่มีอำนาจครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่แก้ให้เขาได้ทั้งเม็ด
1: ครับเราใช้ติดตามรัฐธรรมนูญติดตามเรื่องให้พี่น้องประชาชนแต่ว่าบางที่คนที่เป็นเจ้าของที
0: ่
1: เขาไม่หายแบบนี้ไม่ตีแรงเปลือย
0: ครับครับเอาวันนี้จะเริ่มครับมอแต่ว่านะครับบ่าวตู้ก็ตั้งแต่วันเสาร์เลยละกันนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกิจกรรมสุราษฎร์ธานีมิวสิกไรท์ไนท์รันนะครับนะก็ผ่านไปด้วยความสำเร็จนะครับโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับจัดกิจกรรมมาหมอแต่วันเช้านะครับมีคนเข้าร่วมประมาณ 2,500 คนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ต้องชื่นชมนะครับมีท่านกล้านรงค์ยุติธรรมนะครับรองผู้ว่าไปเป็นประธานป้าโซภากาญจนานายกอบจนายกแปะนายประเสริฐบุญประสบสมาชิกสภานะครับแล้วก็ไล่ฐานนะครับคณะผู้บริหารของเทศบาลนะครับก็ไปรวมกิจกรรมกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนวันอาทิตย์ว่าครับก็มีการแข่งขันนะครับฟุตซอลไทยลีกนะครับสุราษฎร์ธานีกุ้งสายฟ้าครับก็เอาชนะนะครับชนะทีม JT Truck นครราชสีมานะครับไปโดยสกอร์วุฒิวิทย์นะครับ3-2แล้วก็คนที่มาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมกุ้งสุราษฎร์ธานีก็เป็นเด็กทาทงไม่อำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ลูกห้าของพ่อรุ่นชัยเรืองรักโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีบางมีนนะครับนี่ประตูเรียกว่าบางมีนแต่ชื่อจริงจำไม่ได้สักทีแต่ไม่ได้จำชื่อจริงนะครับก็ยิงลูกนำชัยชนะให้กับกุ้งสายฟ้าหมอแต่ว่าก็เป็นความชาญฉลาดของโค้ชด้วยนะครับก็แสดงความยินดีก็มีหลายคนไปเชียร์นะครับสอดๆตุกนะสอดๆตุกการจะนีโอภาสรังสรรค์นะครับก็ไปเชียร์นะครับประธานสโมสรนะครับครึ่งแรกก็รู้สึกว่าเพื่อนนำอยู่นะไปแจ็
1: ค
0: ก็หนังไม่ติดแล้วนะออกตรงปกครึ่งล่างนี่ต้องออกมากระตุ้นนะครับทั้งโค้ชทั้งนักกีฬานะครับนะให้เอ็กซ์เรียกว่าเอาจริงเอาจังนะครับไปได้สู้กันเพื่อเป็นบอลฟุตซอลเนี่ยนะครับมาทีเดียวนะครับผมนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับครับแล้วก็คราวหน้านะครับกุ้งสายฟ้าก็จะไปเยือนทีมราชนาวีนะครับในวันที่20 กันยายนนะครับแล้วก็จะกลับมาแข่งในบ้านอีกทีนึงนะครับวันพฤหัสนะครับพบกับนนทบุรีนะครับผมเป็นว่านี่ก็คือแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับพี่แจ็คตู้ขออนุญาตตรงนี้นะครับทางท่านนายกวรพลคงกนุ่นนะครับเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับก็เรื่องโครงการขอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กนะครับสายบางชุมโทแม่น้ำตาปีหมู่หนึ่งนะครับตรงนี้จะมีการปรับนะครับให้เป็นคนกรีดนะครับเป็นคนกรีดพี่น้องจะได้เดินเข้าออกในถนนไปหมู่หนึ่งเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับเรื่องหมู่หนึ่งเนี่ยจริงนะก็มีเรื่องยากๆไปเช็คไปแล้วแต่ว่าหมู่หนึ่งจะเป็นพื้นที่ของพื้นที่ของเขตเจ็ดนะครับ พื้นที่เขตเจ็ดนะครับผมแต่ว่าที่ไหนพี่เช็
1: ค
0: ก็ไปได
1: ้ครับครับ
0: ก็เรื่องที่ว่ามีชาวบ้านยักมีได้งบมาแต่ว่าเอางบนั้นมาทำไรไม่ได้ได้แบบนี้แหละเพราะว่ามันคัดระเบียบของเจ้าถุงเจ้าถาอะไรของเขานะอันนั้นก็มีคนเข้าไปแก้ไขแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับช่วงที่ผ่านมาพี่แจ็คไปไหนมาบ้างครับผม
1: ครับ ผมก็ไปหลายทีครับ
0: ครับผม
1: ที่ไปที่ภูเก็ตผมก็ไปพบท่านผู้ว่าชนนรินทร
0: ์ครับ
1: ครับไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะฮะได้แล่นกันไล่เรื่องกับเรื่องยิวอิสราเอล
0: ครับ
1: ตั้งที่ภูเก็ตที่เกาะงั้นที่
0: เกาะมุ้ย
1: ครับเกาะมุ้ย
0: ครับ
1: คือมันเป็นปัญหาระหว่างประเทศเป็นการเมืองระหว่างประเทศเป็นปัญหาที่ลึกครับแล้วก็คนไทยต้องตื่นขึ้นมากครับเพราะว่าไม่งั้นจะมีปัญหาครับแล้วก็ผมคิดว่าเด็กรุ่นล่างนี่จะหลับมือไม่อยู
0: ่
1: กับปัญหานี้เพราะฉะนั้นพวกเราถึงยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พวกเราซึ่งมีกำลังวังชานี่เราต้องช่วยกันครับไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเมื่อกับรายได้ประเทศได
0: ้ครับ
1: นั่นคือปัญหาหนึ่งครับปัญหาสำคัญที่สุดในภาคใต้ตอนนี
0: ้ที
1: ่แล้วก็ทั่วประเทศครับเพราะว่าไปยึดไร่ที
0: ใช่ครับที่เขามุ้ยกองเงินนี่ก็รู้สึกว่า
1: ที่ไปครับไปครับ
0: ก็ทุกนี่แหละ
1: ครับ
0: ต่างชาตินะครับยึดพื้นที่ยึดครองพื้นที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราบางส่วนก็ไปปลอมแปลงเอกสารที่สำคัญนะครับเพื่อ

0: เอื้อประโยชน์ให้กับบรรดานายทุนหมกมุ่นเนี่ยนะครับอันนี้เราก็รู้สึกเสียอกเสียใจเหมือนกันนะครับข้าราชการเนี่ยแทนที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยกลายเป็นว่าไปปกป้องผลประโยชน์ของคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานเป็นซี่เทาอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับพี่บ่าวตู้แร่งปณีนี่พี่บ่าวตู้ลงผู้แทนได้เลยคร
0: ับ อ๋อไม่หรอกให้บ่าวตู้ทำข้าวดีว่าครับพี่แจ็คกับ
1: บ่าวแร่งได้ตรงใจแทงใจชาวบ้านครับ
0: ครับ
1: คือเหลือไทยเราต้องเข้มแข็งสามัคคีกันคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แล้วครับถ้าว่าพี่บ่าวตู้จำได้ครับตู้เห่า
0: อ๋อ
1: ตู้เห่าเคยแร่งครับว่าเมืองไทยยังมีตังทำไรก็ได
0: ้
1: ทำไรได้เพ่ครับแล้วก็จริงแบบที่ตู้เห่าว่าตอนนี้ลดคดีไปแล้วครับ
0: สบายไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทำไรก็ได้นะบ้านเรา
1: ครับซึ่งแร่งซึ่งผัวชนรินอีกคิดกับผัว
0: ครับ
1: เมื่อพ่อไปพบท่านผัวผู้เก็ตท่าน
0: แล้วก็
1: เรียงน้ำชากาแฟจวน
0: ตามเนียมตามจำเนียม
1: ครับครับ
0: ตาม
1: ครับใครไปท่านก็ต้อนรับทางเพ่ครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ได้แร่งกันทั้งเหลืองพุกคองควายผมก็ไปข้อความกรุณาเพราะว่าผมรู้ว่าท่านผู้ว่าชวนารินครับท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและพังเมืองนี่เขานิดกันครับ
0: โอ้ครับ
1: ครับชื่อพี่จิ๊บนะอธิบดี
0: ซ
1: ึ่งท่านก็จะเกษียณ30กันยานี้ครับซึ่งผมก็บอกว่า
0: ท่านไหม
1: ท่านครับซึ่งผมก็บอกชวนารินว่านี่ที่พุกคองควายนี่งบ148ล้านนี่มันไม่มีห้องสุขาไม่มีไฟฟ้าเลย
0: ครับ
1: แล้วเพิ่มไม่ทำมาในเฟสแหลกไปรอเฟสซ่องทำไรเพราะว่าคน
0: จะ
1: เข้าห้องน้ำ
0: ครับ
1: ต้องไปรอเฟสซ่องนี
0: ่
1: ตายซึ่งทีนี้ท่านผู้ว่าชวนอรินก็โทรห้าท่านอธิบดีจิ๊บบอกผมข้อรองครับบอกว่าเคยบอกท่านอธิบดีที่ว่าข้อห้องสุขา
0: ครับ
1: ข้อไฟแสงอาทิตย
0: ์ครับ
1: ครับท่านผู้ว่าชนรินทร์ก็โทรให้ทันทีครับแล้วก็ข้อความกรุณาจากท่านอธิบดีให้ช่วยดำเนินการเพื่อเป็นการกุศล
0: ครับ
1: เป็นการที่ทำให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ข้อไฟฟ้าแสงอาทิตย
0: ์
1: มาติดตั้งชั่วคราวข้อห้องสุขามาติดตั้งชั่วคราว
0: ครับ
1: ครับครับตรงนี้ผมต้องขอบคุณท่านผู้ว่าชนรินทร์ผู้ว่าภูเก็ตแม้นว่าไม่ได้เป็นผู้ว่าสุราษฎร์แต่ว่าเราไปห้าถึงภูเก็ตเราก็ต้องแร่งเรื่องปัญหาของคนสุราษฎร์ครับ
0: ครับ
1: ครับก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ
0: ก็จริงผู้ว่าชนนึงแกอยู่สุราษฎร์หลายปีนะ
1: ครับครับใช่ใช่ท่านรู้ปัญหาดีครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเรื่องที่ท่านข้าราชการจะเกษียณอายุ30กันยานี่ครับก็คุณครูโรงเรียนจังหวัดจะเกษียณฐานนึงครับซึ่งก็ท่านอธิบดีอัธพลเจริญชันสา
0: ครับ
1: อธิบดีกรมอุทยานก็เกษียณครับครับแล้วก็คือมันต้องเป็นไปตามวงล้อมครับ
0: ครับ
1: เมื่อเกษียณอายุก็ต้องเกษียณ
0: ครับ
1: ครับถ้าเราเห็นว่าอธิบดีคนไหนทำดีเราก็ไปแสดงความยินดีครับแล้วก็ไปบอกให้ฐานได้ทำประโยชน
0: ์ครับ
1: ให้เร็วขึ้นก่อนที่จะหมดอายุวันที่30กันย
0: ายนมีอะไรที่พอจะช่วยสักคิดหนึ่งก็อย่างนี
1: ้ครับก็ต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจิตรนะเห็นท่านชนรินทร์เรียกพิจิตร
0: พิจิตร
1: ครับก็ท่านพ่อไปแล้วท่านพ่อไปแล้วกับพ่อองสุข
0: า
1: พ่อไฟแสงอาทิตย
0: ์ครับ
1: แต่ว่าไม่รู้ว่าได้วันไหน
0: ก็ต้องรอแหละมันไม่ใหญ่ถือข้องใครข้อง
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องของเงินงบประมาณของราชการมันก็มีกระบวนการขั้นตอนอยู่
1: คร
0: ับผม
1: ก็ต้องขอบคุณโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ด้วย
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่พี่แจ็คไปติดตามมา
1: ครับ
0: ได้พ้นนะไปเที่ยวภูเก็ตแต่ว่าได้มาถึงพลูของควายกัน
1: ครับ
0: ครับผมแต่มีเรื่องให้เล่าทีนี
1: ้ผมก็พอไปกรุงเทพครับ
0: ครับ
1: พี่น้องก็มาร้องเรียนแล้วผมก็อยากจะบอกว่าอย่างกรณีปัญหาอาชญากรรมครับน้องโยโกะโยโกะนี่เป็นหนังแบบชื่อดังครับซึ่งก็ปรากฏว่าทุกฆาตกรร
0: ม
1: โดยให้กินไซยาไนกินไซยาไนครับ
0: ครับก็คือ
1: ครับ
0: ยาเบื่อ
1: ครับซึ่งก็ตายครับแล้วก็เป็นหนังแบบที่มีชื่อเสียงมากปรากฏว่าคดียังไม่คืบท่านอธิบดีอัยการอาญากรุงเทพใต
0: ้ครับผม
1: ก็สร้างตำรวจสอบเพิ่มก้าวประเด็นก็ยังไม่คืบครับ
0: ครับ
1: ตั้งทีนี้แม่ของโยโกะก็มารอ

0: เรียนเพิ่มที่ปักประชาธิปัตย์ผมก็รับเรื่องแล้วก็ไปดำเนินการติดตามให้กับพี่น้องที่ไม่รับความเป็นธรรมครับ
1: ก็
0: ไม่น่าเชื่อครับว่าคนที่ทุกฆาตกรรมนี่ตำรวจไปทำคดีว่าฆ่าตัวตายแล้วแม่แต่อธิบดีอัยการนี่ท่านก็ไม่เชื่อ
1: ครับ
0: ท่านก็สร้างสอบกล่าวประเด็นก็ยังไม่สอบผมก็ไปติดตามให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมครับกับพี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: ครับนี่ยกตัวอย่างครับ
1: ก็ถ้ามีเรื่องราวต่างๆมีอะไรที่พี่แจ็คพอจะช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านได้ก
0: ็
1: นี่แหละ
0: ซึ่งอีกเรื่องก็คือเรื่องของปัญหาที่ว่าจะมีนายทุนมาสร้างโรงงานยางมอต้
1: อ
0: ยที่วัดทำสิงค้อน
1: คีรีรัต
0: ที่คีรีรัตครับก็ผมก็ต้องขอบคุณอุตสาหกรรมจังหวัดและขอบคุณท่านผู้ว่าครับที่ไม่มีการอนุมัติใด
1: ๆ
0: ครับตรงนี้นี่ผมถือว่าข้าราชการเนี่ยหลักทราบผลประโยชน์ของชาวบ้านผมเป็นเพียงผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนก็ไปเป็นปากเสียงให้พี่น้องชาววัดทำสิงค้อนครับครับนั่นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนายทุนที่ได้เข้าใจต
1: ้
0: องขอบคุณทั้งสองฝ่ายครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางที่นี้ในบริบทของนายทุนนี่ก็ต้องการสร้างแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าสร้างตรงนั้นแล้วชาวบ้านเดือดร้
1: อ
0: นก็เลยเมื่อชาวบ้านขัดขานก็ท้อยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางราชการก็ไม่อนุมัติแล้วก็เหลืองล่าสุดก็กรณีที่ท่านอดีตนายอำเภอเกาะสมุยและเป็นอดีตปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
1: ครับ
0: ที่ประเสริฐครับพี่ประเสริฐรองเรียน
1: จิตมุ่ง
0: ครับพี่ประเสริฐจิตมุ่งครับ
1: จิตมุ่ง
0: เป็นชาวสมุยแท้ๆ
1: ครับผม
0: พี่ประเสริฐนี่เป็นทางอดีตนายอำเภอกอมุ่ยเป็นทางอดีตปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: ครับ
0: ก็มารองเรียนอดีตสสวัชระเร
1: ื
0: ่องกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับ
1: ครับ
0: ตีไปท่มทีแล้วก็ทำให้เสียหายต่อมูลภาวะ
1: คือปลัดเรื่องท่มทีเนี่ยนะท่มแล้วมัน
0: แล้วก็ลุกลำลำล่างสาธารณะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้
1: ก็ชุ่มกัน
0: ทำให้ตรงนั้นสูญเสียพื้นที่ในการดับน้ำของพี่น้องชาวกอมุ้ย
1: ครับ
0: ครับพี่ประเสริฐมานั่งเขียนด้วยลายมือเลยครับเข
1: ีย
0: นจดหมายขัดขานผมก็เอาจดหมายนั้นครับทำถึงผู้ว่าทำถึงทอสอจอจังหวัดสุราษฎร
1: ์ครับ
0: ครับว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายถ้าท่านไม่ทำก็เท่ากับละเว้นคร
1: ับ
0: ก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการประชุมกันแล้วก็สรุปว่าหมู่บ้านนั้นก็ต้องไปดำเนินการเริ่มต้นใหม
1: ่ครับ
0: ไปคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจครับตรงนี้ผมคิดว่าระบบราชการที่ยังมีธรรมาภิบาลผมก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องชาวเกาะมุ้ยแล้วก็ขอบคุณแทนท่านประเสริฐจิตมุงและพี่น้องทุกคนที่ทางราชการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่รับฟังเสียงขัดขานของพี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: เพราะว่าพี่เซิร์ฟแกบอกว่านายทุนจากกรุงเทพนี่หิวเปล่ามาสุราษฎร์มาลงทุนแล้วก็ทุ่มปัญหาไว้กับคนสุราษฎร
1: ์ครับ
0: ครับมันจะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายที่ก็มุ่ยแล้วก็บ่อได้เบียร์เซ็ตก็กลับกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของคนก็มุ่ยแกก็ยอมไม่ได้ผมก็ได้ดำเนินการตามที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมากครับ
1: อืมนะครับผมนั่นก็
0: เราต้องขอบคุณจังหวัดสุราษฎร์ครับ
1: กับปัญหาเรื่องการท่มทีนะครับแล
0: ้
1: วก็ การกำหนดคือท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตนะครับว่าจะให้มีการจะท่มทีมันปั่นเพื่อจะนี่สูงเพราะว่าหมู่บ้านนี้ก็เอาสูงแค่นี้พอมาหมู่บ้านมาทีล่างสูงกว่าหมู่บ้านเล็กแล้วก็ทัดไปก็ชุ่งขึ้นเรื่อยชุ่งขึ้นเรื่อยจนในหลังบ้านหมู่บ้านชุดท้ายไปชุ่งเทียมหลังที่ท่อมมันไปชุ่งเทียมหลังคาหมู่บ้านที่ทัดไปได้ไ
0: ป
1: เนี่ยนะ
0: ครับเนี่ยปัญหาสำคัญก็คือว่าไปลุกล้ำลำรางสาธารณะ
1: สำคัญ
0: ครับ
1: ปัญหา
0: ตรงนี้มันไม่ได้เลยครับ
1: ครับเรื่องนี้ครับสมุยเองกับปัญหาน้ำท่วมครั้งนะก็ไม่น้อยนะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครั้งนี่ก็ตอนนี้และก็สาเหตุมาจากการเติบโตของเมืองก็เลยทำให้ปัญหาน้ำท่วมครั้งเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้น อยู่เป็นทุกทีทุกแห่งนะครับในเราก็จะเห็นว่าในบันโดนเนี่ยนี่มีคนนำเสนอเรื่องน้ำท่วมนะพี่แจ็ค
0: ครับ
1: หน้าสลักล่างเนี่ยนะน
0: ้
1: ำนี่ก็ท่วมนะขนาดว่าเรามีท่อระบายน้ำเยอะนะครับ จากหน้าสลักล่างไปต่อลงแม่น้ำตาปีซึ่งก็มีคนเสนอแนวคิดนะว่าจาก

0: หน้าสลักล้างเนี่ยไปที่พลูไปที่โครงที่พลูโครงควายเนี่ยมันก็นิดเดียวนะจริงจากหน้าสลักล้างถนนโดนนกไปลงไอ้ที่สลักเมืองตรงนั้นก็ไม่ใช่ไกลนะถ้าทำท่อระบายน้ำไปลงควายนู่นก็ได้นะครับแต่ว่าทำเป็นโถเยอะๆนะครับให้น้ำมันไปลงในโครงแม่น้ำตาพีดเสียเลยนะครับหรือมันจะถดน้ำไปลงไปพมันพานโดนนกนะครับนะชาวบ้านแต่วันแต่ว่าตรงนั้นเป็นที่สูงนะครับก็ให้มันลงพลูของควายโดยผ่านนาเนี่ยที่นาสนามกีฬาตรงนั้นจะมีโครงอยู
1: ่มีโครงเล็กๆ
0: มีโครงเล็กๆอยู่นะครับจริงๆแล้วนะเรื่องของพลูของควายสักคิดนึงนะ
1: ครับ
0: มันเคยเมื่อโค้นเนี่ยนะมันน้ำมันจะใช่เพราะว่ามันมีไอ้นี่มันมีเราไอ้ท่อนี่มันสามารถเชื่อมโยงไปลงในโครงในนี่แหละโครงท่ากูบในโครงบางใหญ่นี่แหละได้แต่ว่าเพราะว่ามันมีปัญหากับชาวบ้านแล้วก็มีการทุ่มทีทุ่มไร่ปิดกันทำให้ระบบระบายน้ำตรงนั้นนะมันก็ทุกกลายเป็นระบบปิดเป็นระบบปิดก็ถ้ามีน้ำฝนลงมาทีไอ้น้ำในนั้นมันก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาใช่ไหมครับน้ำมันก็ไม่เสียแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาต่างแก้ปัญหากันแล้วแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนแต่ถ้าทอได้ฟังว่าถ้าพันเนี้ยมันก็น่าจะดีนะส่วนว่าเขาจะทำไม่ทำก็แล้วแต่หน่วยงานราชการเนี่ยนะครับผมนั่นครับมีอะไรล่ะครับพี่แจ็คที่ลงพื้นที่แล้วนะครับ
1: ครับที่ผีเบาตู้ว่ามันปิดซะแล้วนั่นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลครับแล้วก็ของกรมเจ้าท่า
0: คร
1: ับ ท่านต้องไปตรวจสอบครับ
0: ว่
1: ามันปิดตรงไหนแล้วก็ทำให้มันเปิดครับคือทำให้มันเปิดให้น้ำมันไล่มุ่นเวียนให้ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเพราะว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่เดิม
0: ครับ
1: คนที่ไปปิดนั้นทำผิดกฎหมายครับแล้วก็เจ้าท่าเทศบ้านต้องดำเนินคดีครับ
0: ครับผม
1: แต่ทำให้เปิดให้ได้ครับแล้วเราต้องไปแล่มันปิดตรงไหนผมก็ไม่รู้ครับถ้าพี่น้องรู้ก็ช่วยบอกพร้อมกันผ
0: ม
1: ไปแล่
0: ครับ
1: เราทำหนังสือถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย
0: ครับผม
1: ครับแล้วผมแร่งด้วยความเป็นธรรมครับผมไม่ได้มีอะไรเป็นการส่วนตัวกับใครทั้งสิ้นครับแต่ผมเห็นว่าธรรมชาตินี่เมื่อนามันเคยมุ่นเวียนเคยไล่เวียนลงคลองท่ากูบลงคลองท่าทอง
0: ครับ
1: ครับมันก็ควรเป็นไปตามนั้นครับไปปิดกั้นระบบน้ำมันทำให้สูญเสียระบบนิเวศครับผมก็อยากจะกราบข้อร้องพี่น้องที่คนใดคนหนึ่งที่ว่าไปทำให้มันปิดแล้วก็น้ำไม่ไล่นี
0: ่
1: ตรงนี้นี่ท่านทำลายธรรมชาติครับแล้วก็ทำลายพลุของควายแล้วก็เป็นการทำลายระบบนิเวศก็ยักข้อรองครับผมพร้อมที่จะไปลงแรงไปช่วยเปิดก็ได้นะครับแต่ว่าฐานที่ไปปิดนั้นก็ต้องช่วยกันครับเพราะว่าถ้าปิดตรงนี้นี่เราก็ไปเปิดตรงนั้นครับแต่ถ้าท่านไม่ทำผมไปแล่แล้วผมก็จะทำหนังสือถึงหน่วยราชการครับเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็อยากจะกราบข้อร้องครับเพราะว่าต้องข้อร้องเพราะว่าเราต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำรักษาปรูรักษาคลองทุกไส้ให้เป็นคลองส่วนรวม
0: ครับ
1: ครับ
0: อ้าวเรื่องใกล้ตัวนะครับพี่แจ็คครับวันก่อนนี่บ่าวตูก็ไปเป็นคนแล้วก็ต้องช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพก็ไปออกกำลังกายแถวๆบึงนี่แหละนะครับรอบบึงคุณทะเลนะครับแล้วก็พี่น้องไล่คนก็ชอบไปออกกำลังกายที่บึงกันเพราะว่าบรรยากาศดีอากาศดีคนไม่ปลุกปลานที่จอดรถห้างหายนะครับมีห้านการกินพอเดินเสร็จก็มีร้านคาดาตลาดนัดนะครับแต่ว่าปัญหาของคนออกกำลังกายก็คือเบาตู้ก็ไม่รู้ว่าตัวไรนะเรียไปทู่เขาเรียกว่าสังเวียนหรือเรียกย่างไงนะมันเป็นตัวที่ว่ามันไม่ใช่โตนะไม่ใช่เต้นไม่ใช่โตไม่ใช่เต้นมันพอว่ามันเฉยปุ๊บแล้วมันนี่เลยนะล่ายคนโดนบ่าวตู้ไปเดินเมื่อวันช่วงวันก้อนนะครับวันก้อนเนี่ยโดนไปซ่องที่หนองทีหนึ่งพอเดินที่หนองนะครับกำลังคำสะพานที่วัดท่าอู้นะไปวัดท่าอู้โดนที่หนองพอเดินพ้นวัดท่าอู้โดนที่แค้นนี่ยังบวมอยู่แล้วก็มาแต่ว่าโดนที่ต้นโคโดนต้นโคดีว่าลบครับมาท่าไอ้ย่าทันนะมันก็เลยไม่บวมนะแล้วก็มาแต่ว่าก็ไปจุนสมาชิกกับสภากาแฟที่จันทร์ท่ามเซนทันนะเรามีสมาชิกสภากาแฟจันทร์ท่ามกันนะเซนทันนะก็เล่าให้ฟังแล้วว่าแกนี่ก็โดนไปที่หนองเหมือนกันนะไม่รู้ตัว

0: เลยเรียกไม่ถูกนะครับนะมันบินตัวชกปุ๊บเดียวโทษชุดอย่างเจ็บเลยนะครับแกบอกว่าแพ้เลยก็เลยควักนะไม่รู้จะควักใครดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เทศบาลต่างๆเองอะไรหมอไปให้กับอะไรนะให้กับอบจ.ดำเนินการนะครับไม่รู้เอาผลยุงผลได้แบบนี้ไปผลยิกมันได้เราไม่รู้นะบางตัวก็ยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยไปผลในที่มันจะยุ่งส่งจุดตายสะพานตายสะพานข้ามคลองทากู
1: บ
0: นะครับนะแล้วก็อีกสะพานข้ามไปที่วัดทาอูตรงนั้นแหละจะมีมาร์กนะครับมันไปทำรังอยู่ใต้พานก็ยับยับให้หน่วยงานได้ก็มาช่วยเหลือกันสักทีนึงนะครับ
1: หน้าตาเหมือนเพื่อกับตัวสร้างเวียนนี
0: ่ไม่รู้ชายเด็กทุบเราไม่ได้ใจมันเหมือนกับตัวแมลงแล้วแต่ว่ามันบอกไปทั่วนะวันอยู่เพื่อท่านจะต้องเปิดกูเกิลเลยแล้วแต่ว่าช่อยเจ็บอยากเจ็บแล้วก็บักนะคนถ้าเป็นผู้หญิงในโรงเลยนะเห็นบางคนแกเล่าความว่าผู้หญิงโดนช่อยโรงเลยนะถึงไอ้เรื่องนึงกับพี่แจ็คยายพี่แจ็ครับสาบไว้นะ
1: ครับ
0: เนี่ยคือแกชื่อแกโพสออกโซเชียลนะ
1: ครับ
0: จินนภาพวงมณี
1: ครับ
0: นะจินนภาพวงมณีแกก็ทำเป็นอะไรนะทำเป็นเคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรพสตบ้านปลายน้ำปลายน้ำก็อยู่หน้าซ่านเลยอยู่หน้าซ่านวังฮีทำส่วนเลยนะครับนาจากาเซียนแล้วแกก็บอกว่าแกเนี่ยไปเฝ้าคลายคนไม่บายที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับไปนอนเฝ้าอยู่ส่งคืนเอารถไปจอดที่อาคารของโรงพยาบาลเลยนะครับถึงไอ้โรงพยาบาลนี้ก็มีการคิดเงินแบบใจอะไรพอวิ่งข้าวมันก็ตรงนะมันก็จำมาแล้วมันใช่เอ้ยพี่เจ๊กถึงเวลาออกมันก็เพราะว่าออกถ้ากันนะออกคุณไปจอดเกินกำหนดเนี้ยมันก็หมายกันมันจะไม่ขึ้นนะวันนี้ต้องมันจะมีจอดที่จอเนี่ยมันจะขึ้นว่าคุณต้องชำระเงินก่อนอัตโนมัติไม่มีคนกว้าวนะมันฉลาดจริงนะครับถึงแกก็ต้องใช้เลยแต่ไม่ใช้ก็ต้องชนหมายกันนั่นแหละออกไปไม่จนหมายกันเนี่ยรถเสียหายแล้วนะก็เลยต้องจ่ายไป700ว่าบาทส่งคืน700ว่าบาท
1: ครับ
0: บ่าวตัวพี่แจ็คเคยเอารถไปจอดที่สนามบินมั้ย
1: เคยครับ
0: ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะ
1: ผมก็
0: แต่ว่า
1: ผมมัน
0: ไม่ค่อยได้จอดนานเราแต่บ่าวตัวรวมมันไม่ได้แพงถึงขนาดนี
1: ้ครับครับ
0: จอดคืนหนึ่งส่งคืนเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงถึงขนาดนี้แต่ไอ้นี่มันแพงเกินก็ยากจ่ายท่านผู้อำนวยการนะครับช่วยไปเลสักทีแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์นะว่าน่าจะปรับผลพืชได้มั้งไหมหรือว่าต้องให้เป็นความรับผิดชอบของอะไรของคนใช้รถเองว่าต้องไปเลื่อนรถถึงเราไปคว้าค่ายเอาเวลาได้ไปเต็มปล้ำอยู่แล้ว
1: คร
0: ับอันนี้ก็ต้องเลกันนะเอาก
1: ็ผมเห็นด้วยครับว่าควรลดราคาลงมากครับ
0: เอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงส่งนี่เราก็เปิดสายเหมือนเดิมแล้วพี่เจษเพื่อที่ว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะมีอะไรที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ยักจะข้ามาพูดคุยจริงๆเรายังมีประเด็นเรื่องวันนี้ที่เขาจะมีการชี้ว่าโซโวจะหัวไม่หัวนี่จะส่งไปที่ศาลฎีกาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคอยแลกกันในช่วงซ้อมกันแล้วกันน้องนุ่มครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาว

0: 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เราก็กลับมาในช่วงที่2นะครับก่อนจะไปเปิดไซ้นะครับบาตูก็ต้องเร่งถึงผู้ให้การชับ
1: รุ่นรายการนะครับนะเจ้าแรกกันเลยก็บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มครับปาล์มนี้มีคุณภาพก็อยากให้นึกถึงนะครับบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับมีตระกูลปาล์มหลายตระกูลนะครับหลากหลายพันธุ์ให้พี่น้องได้เลือกกับอยู่เลยโรงพักคุณทะเลไปทีเดียวนะครับแล้วก็รายที่2ครับนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณพีชโสมนัสปริมแก้วนะครับเจ้าของร้านตูเดย์คาเฟ่นะครับอยู่เลยแยกบางไซบางกุ้งไปไอ้บางใบไม้ไปฮิตเดียวนะครับนะเลยไปนิดเดียวนะครับเลยเซเว่นไปแล้วก็ถึงตรงนั้นนะครับนะก็แวะจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับจอดรถหน้าร้านแล้วก็ลงไปซื้อนะครับแล้วก็หรือจะนั่งทานในร้านก็ได้นะครับนะซื้อเสร็จแล้วก็เดินทางต่อนะครับตรงนั้นไปเอาทาช่างได้ได้นะครับก็เชิญชวนนะครับเบเกอรี่นี่สดไม่ทุกวันนะครับนะทำไม่สดทุกวันโดยเชฟตูนะครับเชฟตูเราเก่งมากครับคนนี้แกเรียกว่าปรับปรุงรสชาติให้ทุกปากทุกคอคุณที่ชอบทานเบเกอรี่นะครับนะก็แวะเวียนกันไปวันก่อนเจออดีตท่านคุณนายผู้ว่าอวยเฉยนะครับนะก็ไปอุดนุ่นนะครับนะแวะซื้อเสร็จแล้วก็กลับลบข่าวบานก็อุดนุ่นกันได้นะครับนาทีร้านตูเดย์คาเฟ่ครับยังมีแอร์พอร์ตเรสเตอรองนะครับที่สนามบินนะครับนะอันนี้จะมีนงเมนนะครับนงเมนที่ความพ่อยฟันก็ยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งสักคนหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เป็นคนดูแลร้านตรงนั้นด้วยนะครับคอยต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาตินะครับแรงรั่งนี่ปลั่วเลยนะครับนงเมนเรานะครับแอร์พอร์ตเรสเตอรองครับห้างไปทองกองไปสั้นนะครับในห้างทองนะครับพี่วัฒนาพงษ์มานาวุฒินะครับพี่จุมพลระยะโคศิษฐ์นะครับจากมิตซูสุราษฎร์เจ้าแหลกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีความไว้วางใจถึง35ปีแล้วนะครับกับมิตซูสุราษฎร์นะครับวัดกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับผมตอนนี้ก็เรียกว่ายังเปิดได้ฐานที่สนใจทำบัตรหรือจะใช้บริการที่ว่ามีบัตรแล้วอยากจะไปใช้บริการไม่ว่าจะพ้นตอนนี้ก็มีไอโฟน18มาแล้วครับนะนี่ไปใช้บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยก็ได้เลยนะครับพ้นไอโฟน18กันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกว่าเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายกับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเหลือนนะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับกับสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีนะครับโดยเฉพาะข้าวสารจากถุงกุลาโรงงาน

0: นะครับผมก็เชิญชวนแวะเวียนกันไปนะครับนะเอาเปิดใช้ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับยี่ถูกกันมาก็07740445นะครับผมวันนี้เอาสายแรกมาเลยนะครับเราไปกันที่สายแรกกันนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับประตู
0: ครับ
1: เรื่องทวีอบต.บ้านตำเนียบมันต้องการยาให้คุณวัชระนี่แค่ว่าต้องการว่าให้คุณวัชระไปแล่งกับไปเจ้าของส่วนนั่นแหละถึงทางนี้ก็เขาให้ถีอยู่ให้บ้านเลถีให้ได้เต็มหมดแล้วถึงก็แกยารู้ว่าคุณวัชระที่ไปคุยเขาว่าพื้นมั่งแกเกลอกฟังอยู
0: ่
1: ที่ว่าปันพื้นมั่งว่าคุณวัชระไปฟูดไปท่ามเลยว่าที่เอาปันพื้นแบบไหนเนี่ยเขาโรคฟังอยู่ถึงคุณวัชระช่วยบอกกันมาว่าปีปันพื้นมีได้หรือไม่ได้เอาไว้ชัดคือต้องการให้ท่ามตัวเจ้าของเลยผมยายเก่าผมมันอยู่จากตอนเด็กมันก็ผ
0: ม
1: นั่นแหละผมยายท่ามกว่านั้นนะหวาพือต้องลงหวาพือให้หรือไม่ให้เขายายรู้เท่านั้นเลยครับวันนี้ครับ
0: ครับผม
2: ครับ
0: จะตอบ
2: ผมก็จะตอบด้วยความเคารพครับว่าหนึ่งเราต้องเคารพเจ้าของถีด้วยครับนะ
0: ร
2: บเราโอเคว่าลุงทวีต้องการในปักเศร้าตั้งแต่นี้ผมก็แล้งกับท่านนายกแล้วว่ากรณีแบบนี้นี่ต้องไปพบตัวท่านเจ้าของที่ดินไปพบด้วยตัวเองไม่ใช่ไปโทรศัพท์ไปข้อแบบนั้นมันไม่ถูกครับ
0: เพราะว่า
2: เราต้องไปห้าไปห้าที่บ้าน
0: ครับถ้ามีโอกาสไปแจ็คนะเดี๋ยวเราไปกันนะ
2: ครับ
0: นะครับผมก็วันนี้ก็จะชี้ชะตานะหัวสวนะ
2: ครับ
0: จะว่าจะทรงไม่ทรงสันติกานะเอาเราไปกันที่สันสายต่อไปกันนะครับผมครับยังยู่ไปไหนสายครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่โทสวัสดีครับพี่แจ็คคร
2: ับครับผม
3: แจ็คไอ้สวกดูเดือดสุจริตคอสอบสอบประกอบตัวริมขากำลังมัน
0: ครับ
3: ทีนี้คุณชนทีก็ไปทวงคืนประเทศไทยให้กับประชาชนซึ่งผมว่าว่าประเทศไทยอยู่ใครๆอย่างนี้พี่แจ็ค
0: ครับนะ
3: เด
0: ี๋
3: ยว
0: ครับ
3: เดี๋ยวประชาชนฟังและกำมือเด็กกับควานที่คุณต้นทีไปทำนั่นก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีคือกระตุ้นให้รัฐบาลได้แรงยิ่งว่าตอนนี้ประชาชนก็กำลังเรียกร้องว่ารัฐบาลกำลังทำให้ได้อยู
0: ่
3: เพื่อเพราะว่าถ้ามีคนปณียุ่งนี่มันก็เป็นช่วงที่ดีว่า
0: อ
3: ย่างน้อยหลักการเมืองก็ไม่ไปทำเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้กับนี้มากมายเลย
0: ครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าการที่คุณต้นทีเป็นคนดีหรือไม่เพราะมาตื้อว่าแกก็ใช้ได้ไห
0: ม
3: ใช้กับเป็นคนหนึ่งที่รักประเทศหลักชาติถ้าเธอตูนจะตาบ้านตรงนี
0: ้
3: การแต่การบริหารประเทศก็แก้ทำคนเดียวไม่ได้เพราะมีปักพวกซึ่งที่ปักพวกก็แก้คอยจองแต่ว่าติกินติกินติกินแบบนี้ซึ่งแกที่ไปกว้างก็กว้างไม่ได้แต่แกกว้างเพื่อนมาจกมือให้แกก็รุดจากท่านนายกล่าวนี่คือการที่ว่าคุณนุติจะไปทวงนั้นก็ทำไปได้คุณนุติก็คือว่าเราฐานะประชาชนเรานั่งเล่ครับเราไม่ได้ไปส่วนรู้เห็นตรงนั้นแล้วเราพอกันแล้วการชุมนุมกันได้ปะเนี่ยหลังจากที่กปปช.นี่ตั้งตรงนั้นไม่สำเร็จกับพี่โตเจ๊เราว่าเราคิดว่าเออทำแล้วจะสำเร็จแต่ถึงส่วนสุดท้ายหลักการเมืองก็กำลังปิดเกมเม็ดไม่ว่าการแก้กฎหมายกฎหมายพี่โตเลยแต่ว่าปีที่ทุนดีอยู่แล้วกับนั่นผู้ใหญ่บ้านมีห้าพี่ทำให้ประชาชนได้เลือกตั้งทำเป็นปีที่ก็กำลังคืนเที่ยงนั้นทีนี้สวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดละกี่คนกี่คนดีอยู่แล้วก็ไม่เอาเอาให้ไปจัดลากตั้งกันเองทำให้มันมีความวุ่นวายในประเทศน
0: ี
3: ่คือผลประโยชน์ป้อมคิดว่าที่บ้านมาตั้งแต่ปีห้าทุ่นปีหกทุ่นนี่ทหารทำผิดพลาดอย่างมันแต่เราก็ไม่ได้ทำเพื่อเพราะว่าถึงทำที่เราได้เมื่อนักการเมืองฉุดไม่เข้ามาเข้าเกสทันทีแล้วใส่สภาเขาก็ยกมือให้ก็ยกมือให้กับบ้านในสภาพิเศษก็เคยหนังในสภาเพราะถ้าว่าจะพาไม่รวยหนึ่งมันก็ไม่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นปลดป้ายไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเท่าได้แล้วแต่การบริหารของหนักการเมืองนี่แหละเขาทำกันเองหมดต
0: ้
3: องแก้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองความเดือดร้อนของประชาชนนี่ก็เกิดขึ้นทุติจะบรรยายกันแล้วประชาชนอดกันแล้วตอนนี้ฝากคุณไปเช็คบอกคุณอนุทินกันว่าประชาชนอดแล้ว
0: คือ
3: ผมอยากจะฝากไปเช็คว่าให้ไปเช็คไปเน้นเลยในเรื่องของตีกองขยะไปเช็คมีคนไปเก็บขยะไปค่ายมีคนไปห้าขวดน้ำกระดาษตรงนี้ยากให้ดัดหน้าบ้านลงมาช่วยโมนี่ทีว่าเขาลำบากเลยแหละต้องเจ้าแกละวันทำมาห้ากินต้องเก็บขวดก้ายต้องเก็บดาษก้ายแล้วหรือนายกไม่ลงมาเลยมั่งคือซ่อในพื้นที่ด้วยซ่อตรงไหนหรือไม่เสนอในสภามั่งว่าให้ไปช่วยเลือกคนแกว่าเก็บขยะตรงนี้ก็จะมีงานทำ
0: อ
3: ย่างน้อยก็จะมีงานทำและคนที่นอนทำใต้ผ้านั่นหรือไม่ไปป่าก็ไปทำห้างกันมั่งละพี่เชษฐ์พวกเขาทำใต้ผ้าเต็มไปเม็ดเด็กก็มีคนแก่ก็มีหรือไม่ไปช่วยก็

0: ฟังละพอนักก้าวก้าวไปแล้วนักก้าวก็ไปสัมภาษณ์มีคนก้าวไปช่วยต่อท่อรัฐบาลข้าวไปช่วยเต็มตรงนั้นน
1: ี
0: ่คือความเดือดร้อนของประชาชนยากไปวิ่งกระตุ้นรัฐบาลนี่ว่าช่วยคนจนก้อนค่ะ

0: านีนงสุริยันนะครับติตกันนะครับปุ่งซักสันติธารายนนงจรินมณีรัตน์มนัสศรีสวัสดิ์อันนี้ครับมาทางโซเชียลของอสมทนะครับไส้ก็ยังยู่เราก็เปิดรับไส้เลยกับนงนุ่มครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านนดิศสอวัชระ
0: ครับ
1: ต่อตู้นะครับ
0: ครับผมเชิญครับ
1: ผมดีถามสักสามข้อเดียวให้ท่านวัชระได้ช่วยตอบนะครับ
0: อืม
1: คดีแรกนี่หัวสอวอคือเขาว่าจะทำวันนี้อ่ะผมมาหัวสอวอนี่พิษตรงไหน
0: หัวสอว
1: อการเลือกการเลือกตั้งแบบไปเลือกกันเองวันนี้ถ้าไม่รวมหัวกันมันจะไม่ได้นะแต่ถ้าเลือกแบบสมัยก่อนมาให้เลือกมันสอสอผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงเพราะจะเป็นสภาผมเนี่ยแกอาจารย์ในแกก็แก้กฎหมายระดับนู้นก็แก้เปิดใจหัวสอวอเพราะฉะนั้นถึงเขาท่ามาผมท่ามไล่คุณมาพิษตรงไหนหัวสอวอเขาว่าไม่ใช่พิษพิษตรงแค่ว่าเอาเงินไปให้เขาแล้วก็ให้เขาเหลือเลยผมถามมาแค่ตอนซ่อๆสื่อเสียงพิษไม่พิษแล้วถ้ามาพูดไม่มีใครโกงมั้งอ่ะ อันนี้น่าจะเรื่องที่หนึ่ง
0: เรื่องที่สอง
1: ตอนนี้ครับผมได้ตอบสามข้อเลยเรื่องที่สองเรื่องตอนนี้งบประมาณท่านแล้วใช่ไหมครับ
0: ท่านแล้ว
1: ไปเจ็ดทุนท่านแล้วต้องถามมาแค่หมอวรุ่งแกเก็บพูดตั้งแต่ครั้งแรกว่าอาหารโซวอาหารโซวอาหารโซโซและการลดจำนวนในที่ปรึกษาและถึงทำไม่เชื่อมีพ่ายทำไมเขาจึงไม่เอาข่าวสภาแต่ถ้าว่าตอนนี้ถ้างบมันพลาดแล้วแสดงว่าตั้งตามเดิมแล้วเลยจะไม่ตั้งงบตามเดิมแล้วแล้วซึ่งนี่ทำไม่ว่าจึงไม่เอามาพูดไม่ว่าหยิบยงประชาชนต้องการประชาชนปล้ำแต่ที่ลดขั้นเงินปล้ำแต่ที่เบรกถูกสร้างของข้าราชการนะแต่ของสสโอเคสมเอาไอ้เรื่องไอ้เงินเรื่องผมไม่หวานนะให้ตามปกติแล้วก็ทำงานมาแต่ทำไม่ค้าห้านจึงไม่ลด
0: เพื่อไม่ลดค่าใช้จ่ายของสสโอสว
1: ครับครับครับนี่เรื่องหน้
0: า
1: เร
0: ื่อง ที่สาม
1: งบประมาณที่ว่าผ่านมาแกบอกกำลังจะหมดจู่วันที่30เนี่ยเขาสามารถต่อได้ไม่ได้
0: ก็ทีเลือกก็จะต่อได้ทีเลือกต่อได
1: ้แต่ทําต่อได้ไม่แต่พวกนี้นี่ผมยกตัวอย่างให้เลยอย่าไม่ต้องเกรงใจใครแค่งบกอลําพูผมไปทําไปผมไปรวมในนั่นทําประชาพิจารณ์ด้วยได้งบมา31ล้านทําตอนนี้ตีเลือกไม่กี่วันทิ้งงบประมาณแล้วครับทําได้แต่ช่วงอย่างเดียว31ล้านแต่ถ้าคืนครั้งผมว่าน่าเสียได้แต่ถ้าทําต่อได้ก็ดีนี่ผมก็ยากสร้างไม่บ่าวตูหรื
0: ออ
1: ดีตสอชราจะขี้แจ้งด้วยครับขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณมาครับนะเรื่องแรกเรื่องสวหัวสวระบบหัวสว
2: ครับเราก็ต้องฟังกกต.แถลงครับนะแล้วก็ประกอบกับผมคิดว่าความคิดเห็นของอาจารย์วัดติงสมิธเป็นครูบาอาจารย์ที่มีเหตุผลมากับทางการกฎหมายคือเราคิดเอานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันถูกต้องไหมมันดีไหมแล้วก็ผิดกฎหมายไหม
0: ครับ
2: ครับถ้ามันผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินการไปตามที่กฎหมายว่าครับแต่ว่ากกต7กกตบางคนก็ไม่เชื
0: ่อ
2: ว่า7กกตย่าจะมีความยุติธรรมจริง
0: ครับ
2: แต่ผมก็เชื่อครับว่า
0: ครับ
2: ท่านประธานกกตท่านอาจารย์ณรงค์กันวารินมาจากศาลฎีกาครับผมก็ไปอบรมสาขาผักที่นครศรีธรรมราชก็ได้ฟังตัดแล้งผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ณรงค์นี่ท่านจะให้ความยุติธรรมกับการตัดสินในเรื่องนี้ครับส่วนที่แล้งกันเหลืองซ้อซ้อสื่อเสียงกันเราเพื่อไม่ดำเนินการไม่จริงครับเพราะว่าเพราะมันร้องเรียนเพราะมันซ้อซ้อสื่อเสียงผมก็ร้องเรียนครับแล้วก็ต้องรอกกต.ครับรอกกต.จังหวัดกกต.ย้ายประกาศครับ
0: ครับ
2: ว่าพ้นจะเป็นบรรพื
0: ค
2: ือเราต้องแร่งด้วยความยุติธรรม
0: ครับ
2: ครับแล้วก็ส่วนเหลืองคาห้านคาห้านเสียงว่าตัดแล้วครับนะ
0: ตัดแล้วครับ
2: ครับคาห้านซ้อซ้อตัดแล้ว
0: แต่ว่าจะตัดงบซ้ออะไรนะผู้ช่วยซ้อซ้อแล้
2: วผู้ช่วยซ้อซ้อนั้นมันคงมีตามเดิมครับครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อว่าลงแกตั้งกี่คนผมก็ไม่รู
0: ้แกตั้งสามคนของแก
2: ครับครับถึงตอนแกยู่ผักประชาธิปัตย์ผมแรงได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: ตอนแกยู่ผักประชาธิปัตย์ปีม่อวรงก็ลงสมัครเป็นหัวหน้าผักประชาธิปัตย์แข่งกับหัวหน้าพิสิทธิ์ประชาชีวะ
0: ครับ
2: มีฐานชุมพลกาญจนะเป็นประธานการเลือกตั้งครับครับผมเห็นม่อวรงก็แรงในผักประชาธิปัตย์ครับว่า
0: ครับ
2: ว่าสมาชิกกระทำว่าถ้าแพ้เลือกตั้งนี่จะอยู่ผักประชาธิปัตย์ไห
0: ม
2: ผมเห็นผู้ลงสมัคร หัวหน้าพรรคทุก

0: นครับ
1: ส่วนมาก
0: ไม่ใช่ส่วนมากกับทุกคนเลย
1: เว
0: ลาว่าจะเป็นอาจารย์ปีระพันธ์ส
1: ร้
0: าง
1: ใน
0: รัฐวิภาคม่อวรงแล้วก็อีกคนหนึ่งก้อนจติกรวณิชก็แล้งตอบเมื่อว่าซึ่งแพรก็จะยุบประชาปัตย์ตลอดไปครับ
1: พอทุดตาย
0: สุดท้ายครับพอไม่ได้ครับไปตังผักไม่เพครับคือนักการเมืองเมื่อเราเห็นว่าทำบันเพื่อป้อมยู่เป็นผู้แทนทรงสมัยผมก็ได้เห็นครับว่าใครมีความตั้งใจจริงหรือใครซื้อสัตว์กับผักหรือไม่ซื้อสัตว์ครับนะแล้วก็เมื่อเขากล้าที่จะทำส่วนทางกับสิ่งที่เขาแรงนี่ผมก็นั่นคือขั้นต้นเลยครับว่าเ
1: มื
0: ่อฐานไม่มีความซื้อสัตว์กับคำพูดของฐานนี่แล้วผมจะเชื่อถืออะไรได้เป็นพืชมั่ง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่ากองทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญซ่อๆครับกฎหมายนี้คือเป็นกฎหมายที่ออกสมัยข้องทักษิณ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เมื่อวันลงก็ลงมติเห็นชอบครับทุกคนลงมติเห็นชอบเพ่ครับครับแล้วก็เมื่อมันเป็นเบียร์ที่ซ่อๆนี่เขาทุกหักเงินเดือนแต่ละเดือนครับเขาสมทบกองทุนบำเหน็จของกองทุนผู้ยังชีพสมาชิกรัฐสภาทุกซ้อๆทุกหักเงินเดือนเข้าไปครับแล้วก็เมื่อพอไม่ได้เป็นผู้แทนเขาก็ในสมัยคสช.ครับตัดเม็ด
1: ถ้า
0: ไม่คสช.นี่ไม่ให้เป็นเวลาเป็นปีๆครับแล้วพอให้ก็ให้แค่ครึ่งเดียว
1: ครับ
0: ครับซึ่งพอมามีสภาพเปิดเขาก็แก้ไขให้เป็นไปตามแบบเดิ
1: ม
0: ก็ผมเข้าใจพี่น้องครับที่ฐานขัดขานไม่เห็นด้วย
1: ครับ
0: ก็คนที่ไม่ทำงานก็มีครับแต่พบนี้เหมือได้เบียร์อย่างชีพของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ้องก็ได้เดือนละ 24,000 พ้องประชาย 24,000 นี่ครับคุ้มค่าครับในการทำงานในพี่น้องประชาชน
1: รุ่นพี่แจ็คมีบำนาญไหมไม่มี
0: นี่ครับนี่เขาเรียกว่ากองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาครับ
1: เป็นกองทุน
0: ครับพ้องได้เดือนละ 24,000 พี่น้องแรกครับผมทวงภาษีให้พี่น้อง 17,000 ล้านคุ้มค่าไหมครับ
1: คุ้มค่าคร
0: ับเท่ากับว่าผมได้ค่าน้ำมันวันละ800บาท824คือวันละ800บาทนี
1: ่
0: พี่น้องลองเลี้ยนที่กิริรัตน์ผมไปพี่น้องลองเลี้ยนที่เขียนซ่าที่ฐานะท่าช่างผมไปผมค่าน้ำมันที่เขาให้วันละ800ผมจ่ายเกินแล้วผมคิดว่าคืออดีตผู้แทนแต่ละคนก็มันไม่เหมือนกันครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่ไม่ถึงว่ารวยทุกคน อย่างคุณพ่อแคล้วนรปติตอนทันตายนี่คือก็เป็นบ้านร่างเล็กๆครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่มีสมบัติได
1: ้
0: พอทั้งชีวิตแกต่อสู้ไว้พี่น้องชาวอีสานมาโดยตลอดคือเศร้าๆไล่คนนี่คือกินอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: แต่ว่าคนที่กินปลากินข้าวกินเล่นะมันก็เป็นอีกประเภทนึงครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: คุณชะลอวรรณสุขบอกว่าซ้อๆคนมีใครบ้างที่ไม่สื่อเสียงครับนี่ก็มีคาบักเมนเด็กข้อพลูครับทักทายสวัสดีนะครับเรียมปานเทพนะครับข้ามานะครับสุรพงศ์ศักดาบอกว่าพูดมีสาระดีชะลอวรรณสุขนะครับนะส่งตัวโมมาไม่รู้เลยมุนทิรานะครับมุนทิราทรงหัวใจไม้นะครับผมแล้วก็บ่าวมุนรวมใจตาชนะข้ามาทักทายสวัสดีเสียตันสุราษฎร์นะครับฟังอยู่บ่อยๆเพิ่งได้เห็นตัวจริงก็คงไม่ถึงพี่แจ็คกันนะครับ
0: บ่าวตู้ไปครับ
1: ไม่ถึงพี่แจ็คเลย
0: ครับครับขอบคุณมากครับการเหล็กเดียวที่พี่น้องท่ามหาซ้อๆคอนมีใครบ้างไม่ซื้อเสียง
1: ครับ
0: ผมบอกว่าจริงครับ
1: ครับ
0: ครับนี่ผมแรงด้วยความยุติธรร
1: ม
0: แล้วก็แต่สำหรับผมมัน
1: ครับ
0: ผมไปเป็นซ้อๆขังแรกเกตเฉลิ
1: ม
0: น้องแค่บางแค่ปาซี่เจริญ
1: ครับ
0: ผมวัชราเพชรทองเด็กบันดอนนั่งรถไฟชั้นสามไปยังสุราษฎร์
1: ครับ
0: จบปลากำแห้งเคยเป็นบก.แนวหน้าผมไม่เคยสื่อเสียงแม้ว่าประธานชุมชนมาบอกจับเข้าผมบอกว่าข้อตัวเด็กรอยเดียวผมบอกว่ารอยดึงผมก็ให้ฐานไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไหนชวนซ่อนสันบัญญัติซ่อนอาจารย์อภิสิทธิ์ซ่อนเราไม่สามารถทำผิดกฎหมายได้และเพื่อนๆที่มาบอกผมว่าเราต้องจ่ายชาวบ้านหัวละ500ผมบอกว่าเราทำไม่ได
1: ้
0: ครับเพราะว่าสิ่งนั้นมันผิดอุดมการณ์ครับแล้วก็เป็นความละอายเพราะผมบุกศิษย์อาจารย์พุทธทาสได้รางวัลสามเณรตัวอย่างผมไปทำพนันไม่ได้

0: และเป็นผู้แทนมาซ่องสมัยก็ไม่เคยเสือเสี้ยงครับ
1: ครับผม
0: และก็ล่าสุดที่ได้พี่น้องมอบคะแนนให้คะแนนบริสุทธิ์18,000เสียงในเขตนึงก็ไม่ได้เสือเสี้ยงแม้แต่เสียงเดียวและต้องขอบคุณที่พี่น้องที่ลงให้พรรคมากถึง 31,000 เสียงแต่เดิมได้แค่ 4,000 เสียงครับ
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น 31,000 เสียงผมนี่ก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องที่มอบคะแนนให้กับท่านหัวหน้าพิสิทธิ์และกับพรรคประชาธิปัตย์
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับผมนี่เวลาเราก็มากันถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะพี่แจ็ค
0: ครับ
1: เอฟซีเรานะครับน้องโอ้ยนะครับนะก็ทักทายกันตรงนี้กันนะครับที่ข้ามานะครับสวัสดีนะครับก็ขอบคุณน่าจะไม่ทันแล้วสายทันไหมสัก1นาทีได้ไหมน้องนุ่ม
0: ได้จะได้ครับ
1: ปกติสายสุดท้ายกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: ตรงในใจผมพ่อท้ายของคุณวัชระลั่งไม่จะชักเกียร์เลยข้อท่ามได้สักนิดเดียว
0: ไม่ได้ครับได้ก็ห้าพุ่งได้ทั้งได้ตลอดเวลาครับ
1: มีเบอร์แล้วใช่ไหมครับพี่กับตุงทวีกับมีเบอร์แล้วนะ
2: ทางอบตเขาช่างผมมาว่
1: า
2: ช่วยช่าง
1: ไหมโอเคนี่ก่อนนะเดี๋ยวโทรไปนะครับเดี๋ยวโทรไปนะครับเวลาเราก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี้ก็วันจันทร์ที่สดใสนะครับกับคุยเรื่องราวต่างๆนะครับนะครับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะครับผมครับพี่แจ็ควัชราเพชรทองนะครับผมต่อชาวก็กลับมาจนกันแล้วนะครับวันนี้บ่าวตู้พี่แจ็คนะครับวัชราเพชรทองน้องนุ่มต้องลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพประชาชนกับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนผลการดำเนินการครั้งที่6ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า13ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า2ล้านบาททั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนรวมกว่า15ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่ข้อสันนิษฐานสาเหตุฝ้าเพดานอาคารรัฐสภาถล่มจากเหตุการณ์ฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B2 รัฐสภาพังถล่มเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ขอตั้งข้อสังเกต

0: เหตุการณ์พังถล่มของฝ้าเพดานไว้5ประการได้แก่ปัญหาการรั่วซึมของน้ำและความชื้นสะสมต้องตรวจสอบดูว่ามีท่อน้ำท่อน้ำทิ้งท่อแอร์เหนือฝ้าเพดานหรือไม่หากมีการรั่วซึมจนทำให้น้ำขังสะสมบนแผ่นฝ้าน้ำหนักฝ้าที่อุ้มน้ำจะเพิ่มขึ้นแผ่นจะเปื่อยจนถึงที่สุดน้ำหนักเกินกำลังของโครงคร่าวที่รองรับฝ้าเพดานจนถล่มลงมาคุณภาพของแผ่นฝ้าและความแข็งแรงของการยึดแผ่นฝ้ากับโครงคร่าว่าเป็นแบบใดมีจำนวนขนาดและความยาวที่เหมาะสมต่อการยึดกับโครงคร่าหรือไม่หากใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมอาจหลุดหลวมทำให้ฝ้าพังถล่มลงมาได้การติดตั้งแผ่นฝ้าต้องตรวจสอบการติดตั้งโดยเฉพาะระยะระหว่างโครงคร่าว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มีน้ำหนักส่วนเกินบนฝ้าหรือไม่ต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือวัสดุเช่นสายไฟงานระบบเหนือฝ้าวางบนฝ้าหรือไม่และมีการตรวจสอบดูแลรักษาหรือไม่ฝ้าที่ใช้งานนานอาจสะสมความชื้นอาจจะมีคราบน้ำให้เห็นจึงต้องการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอขอให้ทางรัฐสภาตรวจสอบระบบการยึดฝ้าและสภาพแผ่นฝ้าภายในอาคารรัฐสภาทั้งหมดก่อนที่จะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกโดรนรัสเซียโจมตีเมืองออเดซ่ารัสเซียส่งโดรนโจมตีเมืองออเดซ่าทางตอนใต้ของยูเครนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนพื้นที่อยู่อาศัยในหลายเขตของเมืองได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้เมื่อเช้าวันเสาร์โดรนของรัสเซียเพิ่งจะพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองออเดซ่าเช่นเดียวกันมีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ26คนออเดซ่าเป็นเมืองท่าหลักของยูเครนตกเป็นเป้าโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปิดท่าเรือขนส่งสินค้าซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและการส่งออกของยูเครนนอกเหนือจากเมืองออเดซ่าแล้วรัสเซียยังโจมตีพื้นที่อื่นๆทางตะวันตกของยูเครนตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันอาทิตย์แต่ยังไม่มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

านสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning bye

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมท.ในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังก็สู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมนะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเจอกันตรงนี้ที่เดิม 9:30 นถึง 10:00 นค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มอบความสุขกับกำลังใจกับเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันเริ่มต้นการทำงานสำหรับสัปดาห์ใหม่ขอให้ทุกท่านได้มีความสดชื่นได้มีความสดใสได้มีความสบายอกสบายใจในการทำงานเพราะว่าได้หยุดพักผ่อนกันไปเสาร์อาทิตย์2วันก็แหมเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เติมพลังให้กับร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายของเราพอได้ทำงานเหนื่อยๆแล้วได้หยุดพักกันไปแหมรู้สึกว่าโล่งใจปลดปล่อยกันไปนะคะทำให้มีความสุขให้มีความสดชื่นกันไปฉะนั้นวันนี้สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆกันละกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชกันด้วยค่ะและสิ่งสำคัญอย่าลืมค่ะออกจากบ้านวันนี้ก็ต้องเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายอยากจะมีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นให้คุณได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเภสัชของเรารับรองได้ค่ะว่าใครอยู่ใกล้คุณจะหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเภสัชอย่างแน่นอนหอมยั่วๆแบบนี้ต้องยกให้แป้งเย็นเภสัชค่ะ3สี3กลิ่นหอมสามารถหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าถ้าอยากจะรู้นะคะว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าโอ้โหจะมีความสุขตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพศัชของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วมีกลิ่นกายที่มีความหอมสดชื่นมากๆเลยล่ะนะคะ3สี3กลิ่นหอมที่อยากให้ทุกท่านได้ลองกันทุกสีทุกกลิ่นค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะต้องบอกว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองค่ะว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนนะคะฉะนั้นความหอมยั่วๆแบบนี้กลิ่นหอมเกินห้ามใจแบบนี้มีเฉพาะแป้งเย็นเพศัชของเราฉะนั้นรีบไปหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับแป้งเย็นเพศัชค่ะ

0: ที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ที่เขาบอกว่าสบู่เพศัตว์ของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะยืนยันคอนเฟิร์มได้เลยว่าใครที่ใช้สบู่เพศัตว์ของเราแล้วนะคะจะมีความมั่นใจว่าแหมกลิ่นกายของคุณหอมไกลไปถึงข้างบ้านจริงๆอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วสาวๆคนไหนหนุ่มๆคนไหนที่ใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟของเราจะมีความมั่นใจได้เลยว่าผิวพรรณของคุณจะสะอาดหมดจดดูเกลี้ยงเกลาดูดูสว่างกระจ่างใสดูแบบออร่าฉ่ำๆเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นสาวๆบ้านไหนก็แล้วแต่ที่อาบน้ำนานบ้างอาบน้ำบ่อยบ้างก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหานู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่ต้องกลัวค่ะยิ่งใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟของเราในการอาบน้ำวันหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งเช้าเย็นเช้าเย็นเรียกว่าเห็นผลแบบไม่ต้องรอคือผิวจะสวยสว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนแล้วใช้แล้วติดอกติดใจค่ะ

นะคะให้คีให้คุณได้มีความมั่นใจได้อย่างแน่นอนหอมละมุนสดชื่นทั้ง2สี2กลิ่นนั่นก็คือกล่องสีเขียว Rice Milk ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วง Mix

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆคลั่งไคล้ได้กลิ่นยั่วยั่วหอมๆแบบนี้จะมีอาการเป็นยังไงคุณผู้ฟังก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันหรือแม้กระทั่งอยากจะผ่อนคลายความร้อนนะคะในช่วงอากาศที่ร้อนอบอ้าวเราก็สามารถใช้แป้งเย็นเภสัชดับร้อนได้ในบัดเดียวนั้นเลยนะคะร้อนเมื่อไหร่ก็ทาตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจหรือหลังจากที่อาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชของเราโอ้โหเย็นสดชื่นจริงๆเลยแล้วกลิ่นหอมตลบอบอวลกันไปถึง8บ้าน10บ้านนะคะเรียกว่าทาตัวอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงให้ความหอมให้ความสดชื่นกันเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นแป้งเย็นเภสัชของเราไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นด้วยนะแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นอยากจะพิสูจน์ความหอมของแป้งเย็นเภสัชของเราซึ่งเป็นความหอมระดับตำนาน

ความหอมเกินห้ามใจระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพศัตว์ของเรา3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะ3สี3กลิ่นหอมนี้มีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ให้เขาใช้แป้งเย็นเพศัตว์กันด้วยค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการมีความสุขกันทุกๆวินาทีและอย่าลืมเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายด้วยแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานะคะปริศนาณตันยงลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันเขย่าก่อนกกต.เริ่มประชุมสมชัยเฉลยพยานราศี16คือเอกราชช่างเหลาอดีตลูกพรรคภูมิใจไทยเคยให้การมัดในวินอนุทินส.ส.วงการหัวเลือกสว.นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์ข้อความก่อนการประชุมกกต.เพื่อพิจารณาลงมติคดีหัวสว.โดยเปิดชื่อของพยานราศีที่16ที่มีหนังสือถึงประธานกกต.ขอกลับคำให้การที่เคยให้ไว้กับคณะกรรมการไต่สวนชุดที่16ว่าพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ว่าคือนายเอกราชช่างเหลาโดยนายสมชายระบุว่าพยานรหัส16คือใครทำไมต้องปล่อยเอกสารกลับคำให้การในช่วงโค้งสุดท้าย3วันก่อนการลงมติพยานรหัส16คือใครพลิกดูละเอียดในรายงานการประชุมอนุชุด36พบว่าบางช่วงของการบันทึกมีวงเล็บชื่อพยานรหัส16ว่าเอกราชช่างเหลาสืบค้นจาก AI ได้ความว่านายเอกราชช่างเหลาเป็นนักการเมืองจากจังหวัดขอนแก่นอดีตส.ส.และอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรุขอนแก่นในการเลือกตั้งปี2566ได้รับเลือกเป็นส.ส.ขอนแก่นเขต4ภูมิใจไทยต่อมา17เมษายน2568ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาจำคุก5ปี93เดือนและให้ชดใช้เงินแก่สหกรณ์ประมาณ405ล้านบาทจากนั้น18เมษายน2568พรรคภูมิใจไทยมีมติให้พ้นจากสมาชิกพรรคนายสมชัยระบุว่าข้อมูลจากการสืบค้นพบว่าตรงกับที่ระบุในรายงานการประชุมอนุกรรมการชุดที่36ที่ว่าเป็นอดีตส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็มาให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคต่อมาได้มีหนังสือขอกลับคำให้การทั้งหมดที่ให้ไว้จึงมีข้อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของพยานรายนี้โดยเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือทำไมต้องมาปล่อยเอกสารหลุดในช่วงโค้งสุดท้ายคำตอบคือคำให้การส่วนใหญ่ของพยานราศี16เป็นการพาดพิงส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ระบุว่ามีการประชุมกันที่สำนักงานพรรคระหว่างวันที่16มิถุนายน2567ถึง26มิถุนายน2567หลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและพบเห็นส.ส.กรรมการบริหารพรรคนายในวินชิดชอบเข้าร่วมประชุมและการประชุมของสว.ที่โรงแรมคิงพาวเวอร์โนโวเทลเมื่อ21กรกฎาคม2567พบเห็นนายอนุทินชาญวีรกูลและส.ส.พรรคมาที่โรงแรมและพบนายในเวนชิชอบในห้องประชุมใหญ่คำให้การของพยานรหัส16ในครั้งแรกก่อนกลับคำให้การจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองได้แก่ส.ส.กรรมการบริหารพรรครัฐมนตรีกระทำความผิดตามมาตรา76วรรคแรกของพ.ร.ป.สว.เมื่อมีการกลับคำให้การว่าถูกชายไม่ทราบชื่อบังคับข่มขู่และเลขาธิการกกต.ลงความเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือจึงอาจเป็นการปูเรื่องไปสู่มติกกต.ในวันนี้ว่า 21+1 คนที่อยู่ในสำนวนชุด26ไม่เป็นความผิดมติในวันนี้จึงมีข่าวลือออกมาก่อนว่ายกคำร้องทั้งหมดในส่วนฝ่ายการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา76วรรคแรกเลือกตั้งทั่วไปในสวีเดนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวสวีเดนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปตามหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นการเลือกที่หลายฝ่ายจับตามองเนื่องจากอาจส่งผลให้พรรคสวีเดนเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคขวาจัดที่มีแนวคิดชาตินิยมและต่อต้านผู้อพยพได้ก้าวเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากรัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีอุฟคริสเตอร์ซอนจากพรรคสายกลางประกาศพร้อมจะดึงพรรคขวาจัดเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหากสามารถชนะการเลือกตั้งโดยฝ่ายขวาชูนโยบายหลักเรื่องลดจำนวนผู้อพยพมาตรการควบคุมความรุนแรงและห้ามส่วนภาคกลุ่มหน้าในที่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอ Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่วาไรตี้ออนเรดิโอนะคะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยง

พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเรามีนัดกันทุกวันเนาะถ้าดีเจไม่ไปไหน วันนี้กลับมากับบรรยากาศที่ดีๆนะคะอากาศสบายๆอากาศดีๆค่ะวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้แบบฝนตกนะคะเมื่อวานฝนตกเช้าวันนี้ก็เลยสดชื่นนะคะโดยเฉพาะต้นไม้ค่ะต้นไม้จะสดชื่นเป็นพิเศษนะคะ อากาศดีค่ะเป็นเช้าที่อากาศดีอีกวันหนึ่งอากาศก็มีส่วนช่วยทำให้เราอารมณ์ดีได้นะคะคุณผู้ฟังคะตื่นขึ้นมาแล้วได้สัมผัสอากาศที่มันเย็นสบายหรือว่าไปยืนถ้าบ้านใครแบบมีสวนหน่อยมีแบบมีต้นไม้รอบๆ บ้านเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกไปยืนนอกบ้านนะคะลมเย็นๆมันจะพัดวิววิวมากระทบใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมันรู้สึกแบบมีความสุขอะแล้วก็ได้นั่งกินกาแฟกินชาร้อนๆยามเช้าขนมนมเนยสักหน่อยนึงโหก่อนที่จะมาทำงานก็เพราะว่ามันเป็นพลังงานดีๆนะคะทุกๆวันถ้าหากว่าเราได้เจอแบบนี้เนาะแต่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเจอกับฝนตกโอ้ยมันน่านอนเหลือเกินนะคะอากาศมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะแต่วันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากสำหรับชั่วโมงแรกของเราเจอกันนะคะในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

ที่ต่อไปนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าควันหลงค่ะงานจากอินทรานะคะน้องหนุ่มบอกว่าเพลงนี้เพราะก็เลยจัดไป1เพลงค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเมื่อถูกค้นพบนะคะอีก1เพลงจากฟรีแฮนด์ก็จัดไปค่ะ2เพลงสบายๆเนาะวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่10เท่าไหร่แล้ววันนี้14เนาะ14กันยายนนะคะวันจันทร์ที่14กันยายนแป๊บเดียวก็จะกลางเดือนกันยายนอีกแล้วรับตายายวันที่27นะจ๊ะรับตายาย27กันยาค่ะแป๊บนึงนะคะทักทายก่อนอันดับแรกคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ทุกๆพื้นที่เลยฟังอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ร้านค้าฟังอยู่ในรถนะคะให้กระเพราได้อยู่เป็นเพื่อนทุกคนแล้วกันนะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ด้วยแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้สัญญาอินเทอร์เน็ตเนาะสามารถฟังเราได้นะคะทั่วทุกมุมโลกเลยทักทายคุณผู้ชมที่น่ารักนะคะเข้ามาแล้วผ่านทางแอปฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีสุดที่ใจเจ้าไขว่คว้าค่ะวันจันทร์เพลงรักจังพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยนะคะตั้งให้กับพี่มอบให้กับพี่ๆจราจรที่ตั้งด่านเหมือนเดิมอุ๊ยตกใจ ตกใจเสียงตัวเองสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำสวัสดีใครอีกพี่เอ็ดอนุพงษ์ชัยมานอยากฟังปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติของ Mission 4 Project น้องเต้สวัสดีค่ะตกทุกวันเลยครับฝนก็เปล่งพ่างคะแล้วนะคะในเวอร์ชันของน้องโอมทับ5สวัสดีพี่โอมด้วยอยากฟังอับดุลรู้สึกว่าขออับดุลมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะอับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้16กันยายนนี้หวยออกอะไรอับดุลบอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนถ้าจะให้ได้บรรยากาศสดชื่นคือต้องตื่นแต่หัวรุ่งนะคะชัยมานบอกตื่นแต่หัวรุ่งนะรับหมอกยามเช้าของอะไรนะแล้วก็เดินเท้าเปล่ายุบหนอพองหนออ๋อเดินจงกรมเนาะตั้งสมาธิก่อนเช้าเช้าใช่ตื่นหัวรุ่งก็เป็นอะไรที่อากาศดีมากแต่ที่ไม่ค่อยดีก็คือตื่นไม่ค่อยทัน รู้แหละว่าอากาศดีพี่เอียดอนุพงษ์จากนครศรีกระเพาะทักไปแล้วเนาะมีธรรมชาติล้อมรอบสบายมากที่บ้านพี่เอียดนะคะโอ้ยดีมากเลยค่ะพี่มันสดชื่นนะแบบเนี้ยพี่ณเดชโฟกัสไวนิลทักทายว่าน้ำท่วมไหมนะคะไม่จ้าที่ไหนน้ำท่วมคะที่นี่ไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมโอ้ยฝนตกแบบนี้ไม่สามารถทำอะไรได้ใช่ไหมมันก็ตกหนัก

นะเมื่อวานอ่ะแต่ก็ไม่ได้นานมากนะคะไม่ได้แบบว่าตกแบบฟ้ารั่วอะไรอย่างเงี้ยน้ำรอระบายก็ไม่มีนะไม่มียังคงเตือนอยู่นะคะอุตุก็ยังคงเตือนฝนอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศรวมถึงภาคใต้เราด้วยยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยเมื่อวานตกหนักเลยใช่ค่ะพี่แต่ในบ้านดอนหนักแต่ก็ไม่ได้ถึงกับฟ้ารั่วนะพี่แล้วก็ไม่ได้ว่าจะนานมากคือมันตกหยุดๆอะตกหยุดๆช่วงกลางวันจะแดดร้อนแดดไม่แรงแต่อบอ้าวแล้วก็ร้อนมากแต่ฝนจะมาตกช่วงเย็นช่วงค่ำฝนตกนะตกก็แต่บางพื้นที่ก็ตกหนักนะบางอำเภอก็ตกหนักเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะเอาเป็นว่าสภาพอากาศที่ไหนเป็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะขอบคุณพี่ณเดชน์มากสวัสดีทางต่อๆกันบ้างค่ะใครมาแล้วบ้างเอ่ยสวัสดี6ล้านคนตอนนี้แต่ต่อๆด้วยนะคะ พูดให้ใหญ่ไว้ก่อนสวัสดีน้องต้นน้ำทางต่อๆด้วยนะครับพี่เอสุดหล่อด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีแชมป์ครูวันนี้มาไวนะมาไวอยากฟังเพลงอะไรก็รีบขอนะจ๊ะไม่ใช่มาไวแล้วไปขอตอนที่เวลาใกล้จะหมดไม่ได้นะจ๊ะสวัสดีคุณอ้อมดอกไม้ค่ะสวัสดีน้องเตด้วยวันจันทร์แสนวุ่นวายแชมป์ครูบอกทำไมจ๊ะรถติดหรือว่ายังไงคะสวัสดีค่ะคุณกระเพาะอ่านไม่ค่อยเห็นแสงมันสะท้อนมิสเตอร์อะไรเอ่ยอาร์มบอยหรอถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะสายตามันเลือนตอนนี้มีแดดเย็นๆมีฝนเมื่อวานบ้านนาแรงสุดๆฝนโอ้แสดงว่าน่าจะตกหนักกว่าบ้านดอนสวัสดีคุณนิวนะคะสวัสดีค่ะคุณนิวใช่ไหมช่างภาพมืออาชีพใช่ไหมใช่คนๆเดียวกันหรือเปล่าก็เขาไม่เห็นรูปไงไม่เห็นรูปโปรไฟล์ไงใช่ไหมคะช่างภาพคุณนิวคาเมล่าน่าจะใช่แหละอ่ะติดตามก่อนสวัสดีทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ดูเวลาแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันก่อนคุณผู้ฟังคะเคยได้ยินข่าวแว่วๆไหมว่าปีหน้าราคาทองอาจจะไปแตะหลักแสนเพราะฉะนั้นปีนี้ใครที่คิดว่าพอที่จะซื้อเก็บได้ก็ซื้อเก็บดูนะเดี๋ยวนี้เขามีให้ผ่อนนะคะใครที่ไม่มีบัตรเครดิตไม่ต้องกังวลไม่มีบัตรอีออนไม่มีบัตร First Choice ไม่ต้องกังวลไปที่ห้างทองแม่มาลี7ค่ะทุกคนห้างทองแม่มาลี7เขาให้ผ่อนกับบัตรประชาชนบัตรประชาชนใบเดียวไปเลือกผ่อนได้เลยแล้วก็เลือกได้ทั้งร้านจะผ่อน3เดือน6เดือนบอกที่ร้านได้เลยสะสมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราอาจจะไม่ได้ซื้อทั้ง1บาทเลยก่อนก็ได้อาจจะเริ่มต้นที่2สลึง1สลึงอะไรอย่างเงี้ยซื้อสะสมเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเงินไปทำอะไรแบบเนี้ยคือถ้าไว้ในบัญชีมันก็หมดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนแต่ถ้าเรามีเป้าหมายว่าเดือนนี้สะสมทองสัก1สลึงแล้วเขามีให้ผ่อน3เดือน6เดือนก็เพราะว่ามันโอเคอยู่นะ1สลึงแล้วไปผ่อน3เดือน6เดือนตามกำลังที่เรามีอ่ะ3เดือนอาจจะดูเยอะไปก็เอา6เดือนก็ได้ครึ่งปีนะคะพอครบ6เดือนก็เราก็มีทองอยู่ในมือละครึ่งสลึง1สลึงนะคะอย่างน้อยมันก็เป็นเงินน่ะมันก็อย่างน้อยเป็นเงินเนี่ยเงินเราไม่ได้สูญเปล่าอ่ะทุกคนอ่ะ6เดือนครบอ่ะอีก6เดือนที่เหลือก็ไปเอาอีกสัก1สลึงอะไรแบบเนี้ยทุกคนมันดีกว่าให้เงินหมดไปโดยแบบไม่เหลืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันดีมากเลยนะก็เราเองก็คิดที่อยากจะแบบไปทำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไปทำเหมือนกันก็เอาสักบางครึ่งเอาครึ่งสลึงก่อนก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มกันไปอะไรเงี้ยครึ่งสลึงขึ้นไป1สลึง2สลึงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปแตะ1บาทอะไรเงี้ยทุกคนเพราะเดี๋ยวราคาทองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบปรับขึ้นได้อีกอะไรแบบนี้สวัสดีค่ะคุณเอกนักข่าว

0: เวหา113เหรอคะสวัสดีนะคะน้องเต้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะขอเพลงชีวิตพ่อแรปเตอร์เป็นสตรีมมอบให้พิเศษแก่คุณพ่อด้วยคุณพ่อน้องภูมิไม่สบายอยู่ใช่ไหมก็ขอให้คุณพ่อหายป่วยไวๆนะคะส่งกำลังใจไปค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: ขออภัยด้วยนะคะพี่ยุติดภารกิจอยู่ไม่สะดวกเข้าสายค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ดูเหมือนเช้านี้ราคาทองยังไม่เด้งมานะเดี๋ยวก็ขอดูแป๊บหนึ่งนะคะว่าราคาทองมาแล้วยังอ๋อมาแล้วค่ะทุกคนราคาทองปรับลดลงมา50บาทค่ะเช้าวันนี้ราคาเปิดตลาดครั้งที่1ลูกค้าซื้อขายทองคำแท่งนะคะจะขาย 68,066 บาทลูกค้าจะซื้อ 68,176 บาทค่ะทุกคนราคาเช้านี้ลงมา50บาทราคานี้ผ่อนได้ตอนนี้ราคาทองยังเป็นเหมือนเดิมตามคำแนะนำของพี่วินะคะว่าให้ลูกค้าที่ลงทุนในรูปแบบของออนไลน์เนี่ยซื้อขายทำกำไรระยะสั้นทองลงก็ช้อนเก็บทองขึ้นก็เทขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนส่วนราคานี้ใครที่สนใจทองรูปพรรณอยากจะผ่อนกับบัตรประชาชน3เดือน6เดือนที่ห้างทองแม่มาลีเจ็ดที่นี่ที่เดียวของสุราษฎร์ไปกันได้เลยสามารถเลือกทองได้ทั้งร้านค่ะเริ่มต้นผลที่น้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้เอาที่ลูกค้าสะดวกนะคะอ่ะก็เหมาะแก่การเข้าไปซื้อเก็บแล้วก็ไปเลือกผ่อนได้ไปกันได้เลยค่ะที่ห้างทองแม่มาลีนะคะหัวมุมตลาดศาลเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้เลยจ้า
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: Mission for All Project ค่ะเพลงนี้เป็นการรวมตัวของสี่หนุ่มยุค90นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เจมเรืองศักดิ์ค่ะพี่โดมปกรณ์ลำนะคะแล้วก็จอนนี่ยันวาแล้วก็พี่วอยนะคะวอย JR วอยสี่หนุ่มนะคะสี่หนุ่มยุค90เพลงนี้ชื่อว่าปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ชัยมาแนะนำมาจัดให้แล้วนะคะพี่เสกสรรสวัสดีค่ะทักทายพี่เสกสรรด้วยทางแอฟฟ้าพี่เสกสรรพี่ชเวนศักดิ์นะคะพี่อาคมด้วยบอกว่ารักสาวเสื้อลายขอบคุณค่ะสาวเสื้อลายไม่ได้หลายใจนะจ๊ะพี่ธวัชชามทองสวัสดีค่ะพี่พงศักดิ์สวัสดีค่ะจากบางใบไม้ทักทายมาขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีพี่พินโยด้วยนะคะบอกว่าน้องเขาเคลียร์พื้นที่ยืนเต้นเลยนะ อย่างนี้มันหน้าตีก้นของพี่หนุ่มเดี๋ยวรอก่อนนะถ้าทันเดี๋ยวจัดให้นะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ขอบคุณมากที่ติดตามกันจ้า
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พี่สมชัยมาแล้วสวัสดีค่ะเอ้วันนี้พี่เดือนมายังอ่ะสวะสวะไม่ได้ยินชื่อพี่เดือนที่นี่วันนี้พี่สมชัยมาก่อนพี่เดือนเนาะน่าจะพี่เดือนเน็ตมดนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยเอ้ยกระเป๋ามองไม่เห็นจริงนะที่มันคอมเมนต์ทางต่อๆเนี่ยเพราะว่าด้วยสีเสื้อด้วยก่อนชราเหรอคะอ่านชื่อผิดขออภัยนะก็พอตาลายมากเลยสุภกิจมอเตอร์ค่ะเชิญชวนลูกค้าแล้วก็พี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะร่วมบริจาคโลหิตกันอีกแล้วค่ะเชิญชวนทำสิ่งดีๆนะคะเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ของเรากันค่ะ
2: พลังของการให้ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทย Honda Big Blood Donation ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตส่งต่อเลือดส่งต่อชีวิตสร้างความหวังให้ผู้ป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลือพบกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณบริษัทสุภกิจมอเตอร์สำนักงานใหญ่4แยกแสงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี1คนให้หลายชีวิตมีความหวัง Super Power of Giving พลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่
0: สุภกิจมอเตอร์ค่ะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิตค่ะพลังของการให้ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยฮอนด้าบิ๊กบูธdonation นะคะขอเชิญชวนค่ะพี่น้องทุกคนเลยแล้วก็ลูกค้าของเราด้วยนะคะร่วมการบริจาคโลหิตส่งต่อเลือดส่งต่อชีวิตให้ผู้ป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลือนะคะเสาร์ที่19กันยายนนี้ค่ะเวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงตรงที่สุภกิจมอเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะโชว์รูม4แยกแสงเพชรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี1คนให้หลายชีวิตมีความหวังนะคะมาร่วมสร้างพลังแห่งการให้ไปด้วยกันSuper Power of Giving นะคะพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่เสมอนะคะทุกคนวันเสาร์นี้นะ 9:00 น.ถึงเที่ยงเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102

านีพี่พินโยบอกว่าฟังในวิทยุไม่ได้เห็นหน้าแลใน TikTok นะคะได้แลตัวจริงกันว่าขอบคุณค่ะสวัสดีคุณโกโกอะไรเอ่ยบอกว่ากะเพรายิ่งโตยิ่งสวยขอบคุณค่ะดีจังเลยใช้คำว่ายิ่งโตยิ่งสวยดีกว่าใช้คำว่ายิ่งแก่ยิ่งซวยนะคนอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งดูน่ารักเออใครต่อใครก็ทักว่าน่ารักจริงนะเธอนะเพลงนี้ได้ไหมพี่ขอบคุณนะคะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงนี้น้องภูมิบอกว่าฝากส่งให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อไม่สบายอยู่ก็ขอให้คุณพ่อกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะส่งกำลังใจไปให้ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าชีวิตพ่อแรปเปอร์

โอ้เป็นเพลงที่เพราะเนาะพี่กะเพราไม่เคยฟังเลยเพลงนี้พี่เยาวรักษ์จ๋าขอบคุณดอกกุหลาบงามๆนะจ๋าแล้วก็ขอบคุณสมาชิกใหม่ในต่อๆทุกคนด้วย

ศหัวใจสองมานั่นคือหมายถึงว่าขอเพลงใจสองมาของพี่เศษหรือเปล่าไม่รู้ดีเจเดาเอาเองงั้นจอดใจสองมาไปก่อนแล้วกันเนาะ

ยบอกว่ารักกันนะคะเพลงนี้ก็เป็นเวอร์ชันของ AI เนาะพี่เสกโลโซเหมือนกันนะคะเพลงต้นฉบับเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณไมโลด้วยนะคะขอบคุณกูหลักงามๆนะจ๊ะพี่เดชบ้านทุ่งค่ะชั่วโมงหน้าขอเพลงได้นะคะแต่เป็นลูกทุ่งไปชีวิตเนาะชั่วโมงหน้างั้นชั่วโมงนี้ปิดท้ายเอาไว้กับเพลงเก่าๆต้นฉบับวงคิวนะคะเพลงนี้ cover โดยคุณป่าอันนี้ชื่อว่าฝากค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โดยส่วนตัวแล้วก็ชอบฟังสวัสดีพี่เดือนจ้ามาแล้วได้ยินน้องนินทาอยู่ว่าแต่เดียว ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินเปิดทำเนียบพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางร่วมงานแก๊สเทคแบงคอก2026เข้าหารือเป็นการส่วนตัวมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้จะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทคแบงคอก2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการหารือว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางซึ่งมีการพูดคุยกันถึงแผนยกระดับรายได้รวมไปถึงธุรกิจ Data Center การเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนายโทนี่แบลร์ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองหลังจากนี้จะพูดคุยกับนายโทนี่แบลร์กันอีกระยะและมีคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดจะเรียกมาสอบและดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปราม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัย ระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

านสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: มาทักทายกันก่อนแล้วกันนะคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะเริ่มต้นมากับโอโรมันน่ารักนะคะปนนั้นแหละแต่ก็ต้องให้ถูกที่ถูกทางนิดนึงนะคะเพลงนี้แนะนำมาจาก FC นะคะที่แนะนำมาทางอินบ็อกซ์ของกะเพรานะคะขอบคุณมากๆเลยรู้สึกว่าเมื่อวานนี้คุณพี่เขาก็พาลูกชายนะคะไปแข่งเรือพนมพระจำลองนะคะแข่งประกวดเรือพนมพระจำลองนะคะก็ยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะคือแบบเห็นแล้วผลงานทึ่งมากอะค่ะคุณผู้ฟังค่ะผลงานของน้องๆ นักเรียนของนักศึกษาหรือของประชาชนทั่วไปนะคะที่ส่งผลงานเรือพนมพระจำลองเข้าประกวดในปีนี้ทั้งหมดมากถึง22ลำด้วยกันแล้วสวยๆทั้งนั้นคือแบบวิจิตรงดงามประณีตสวยงามคือสวยสวยมากคือเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหภาคภูมิใจมากเลยในความแบบอนุรักษ์สืบสานต่อยอดนะคะงานบุญใหญ่ของสุราษฎร์ธานีก็คืองานชักพระนะคะเป็นงานที่1ปีที่ทุกท่านรอคอยแล้วก็เราได้มาเห็นฝีมือของน้องๆเยาวชนนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจนะคะในเรื่องของงานศิลป์แล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการสร้างเรือพนมพระจำลองขึ้นมาด้วยความประณีตสวยงามไม่ว่าจะเป็นการลงสีการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันเป็นแบบฉบับของเรือพนมพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจริงๆมันสวยงามมากค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็มีน้องๆที่ได้รับทั้งรางวัลที่1 2 3แล้วก็รางวัลชมเชยนะคะทุกรางวัลที่ได้รับรางวัลค่ะจะถูกนำไปจัดแสดงนะคะในส่วนของโซนนิทรรศการในงานชักพระซึ่งปีนี้ก็จะจัดโซนแสดงเรือพนมพระจำลองเนี่ยที่บริเวณลานหน้าวัดกลางเก่าสะพานนฤทธิ์นะคะเดี๋ยวพอถึงงานชักพระเนี่ยเชิญชวนเลยค่ะให้ไปชมกันเรือพนมพระของฝีมือลูกหลานเราชาวสุราษฎร์แล้วก็มีจังหวัดใกล้เคียงด้วยที่ส่งผลงานเข้าประกวดนะคะสวยงามจริงๆวิจิตรงดงามมากคือแบบของจริงสวยยังไงอะแบบจำลองสวยแบบนั้นเลยสวยแบบนั้นเลยแล้วแบบอลังการมากอลังการดาวล้ำดวงเมื่อวานกะเพราไปเป็นพิธีกรมาก็เลยแบบเห็นแล้วรู้สึกหนักใจแทนกรรมการมากนะคะมันโอ้ยบอกไม่ถูกอะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเนาะทุกรางวัลเลยที่ได้รับนะคะจะถูกนำไปจัดแสดงที่นิทรรศการในงานชักพระงานชักพระก็จะเริ่มวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เนิ่นๆเลย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: กลับมาชั่วโมงที่2นะคะก่อนทานข้าวมื้อกลางวันกันนะคะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18นะคะฟังเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันค่ะ
2: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: ช่วงนี้ถ่ายฟีดแอปฟ้าจะเห็นแต่คนสวยหนุ่มหล่อยุค80 90เพียบเลยนะคะยุค80แล้วคือแบบ AI ทำออกมาได้สวยมากชูเวงเช้งวับนะคะสวยอ่ะก็เพราะว่าเดี๋ยวจะลองเล่นกับเขาดูบ้างนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าหน้าตาตัวเองสมัยยุค80เนี่ยเป็นยังไงเออ80เราก็ยังไม่เกิดไหมนะแต่ก็อยากรู้นะคะว่าถ้าเอาตัวเองไปอยู่ในยุคนั้นนะคะตัวเองจะอยู่หน้าตาแบบไหนแล้วแต่ละคนทำออกมาได้แบบสวยอ่ะสวยจริงๆนะโชว์เดียบหน้าฟีดเต็มไปหมดเลยก็เลยทำให้กะเพราคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาค่ะแต่เลือกเปิดเป็นเวอร์ชั่นลูกทุ่งภาคกลางนะคะต้นฉบับเป็นของฮันเตอร์ค่ะกับสาบานได้เลย

ลยเพลงนี้สาบานได้เลยค่ะในเวอร์ชั่นของคุณเต้อธิรัตน์แล้วก็น้องเอิญวราพรนะคะเป็นเวอร์ชั่นลูกทุ่งภาคกลางค่ะเพลงนี้ต้นฉบับก็ฮันเตอร์นะคะสาบานได้เลยสวัสดีพี่เดือนอีก1ชั่วโมงนะคะสวัสดีพี่บอยด้วยนะคะจากตลาดล่างสวัสดีจ้าขอเพลงทำไมต้องเป็นเราอุ้ยเขาตั้งใจจะเปิดอยู่เหมือนกันนะเพลงนี้ซิงเกิลใหม่นะคะจากแอลกอฮอล์คุณปุ้ยนะคะแล้วก็ฟิชเชอริ่งกันกับพี่แอดคาราบาวด้านเลยได้จัดให้ค่ะเพลงใหม่เนาะสวัสดีคุณมะเดี่ยวด้วยนะคะคุณมะเดี่ยวเมื่อก่อนอยู่ที่ทอ .07 นะคะก่อนทำอากาศแต่ตอนนี้แยกอยู่ที่วัฒนธรรมแล้วเนาะขอบคุณมากนะคะที่จำกันได้มันก่อนไปร่วมงานเปิดอาคารสำนักงานใหม่ของสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะคะก็พี่มาเดี๋ยวบอกว่าเจอกะเพราด้วยแต่กะเพราจำพี่ไม่ได้สวัสดีเพื่อนตั้มด้วยจ้าอ่ะสนุกอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะคะพังเขาแล้วไปรัฐพงษ์แล้วก็น้องโอมทับ5ค่ะสวัสดีพี่ประเสริฐจากระนองด้วยค่ะบอกว่าระนองอ่ะฝนไม่ตก2วันแล้วเป็นไปได้ฝนมาตกสุราษฎร์แทนสวัสดีพี่เวค่ะพี่เวสุดหล่อจากแมคโครสุราษฎร์นะคะ

0: ใครเจอใครแล้วพ้างเขาแล้วมีไหมคะแต่ที่แน่ๆคู่นี้พ้างเขาแล้วค่ะก็คือยินดีด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้จัดงานแต่งนะเป็นงานมั่นนะคะเป็นงานมั่นสำหรับน้องพงค่ะพงวงพัทลุงนะคะแล้วก็น้องเตยวิริยานะคะเตยวิริยาแล้วก็พงวงพัทลุงค่ะเขาก็จูงมือกันนะจัดงานมั่นกันท่ามกลางครอบครัวแล้วก็สักขีพยานเพื่อนฝูงในวงการเพลงนะคะที่ไปร่วมแสดงความยินดีกันเมื่อไม่กี่วันมานี้เนาะทุกคนก็คงได้เห็นข่าวแล้วเนาะทางน้องพงเองเขาก็หอบสินสอดไปขอน้องเตยนะคะเพราะว่าคู่นี้เขาก็คบหากันได้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะก็เลิกงามยามดีนะคะก็มั่นหมายกันก็เร็วๆนี้ก็อาจจะได้มีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคู่รักคู่ใหม
1: ่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีค่ะคุณคิงสวัสดีคุณพี่อะไรเอ่ยพี่ต๊อกแต๊กเหรอคะพี่ต๊อกแต๊กสวัสดีค่ะถามว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวดีเจนะคะให้เพื่อนหมดก่อนพี่กระเพราคนสุดท้ายนู่นเลยอ่ะพี่ให้หมดก่อนเลย ช่วงนี้นะคะอยู่กับบริษัท BO Power Tech ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดนะเราดูแลเรื่องของการออกแบบติดตั้งจำหน่ายค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทั้งแรงสูงแรงต่ำเลยติดต่อเราได้นะคะไว้วางใจเราได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านะคะเราไม่ได้ดูแลลูกค้าเฉพาะโซนสุราษฎร์หรือว่าภาคใต้นะคะเราดูแลลูกค้าทั่วประเทศไทยค่ะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเรียกใช้บริการจากเราเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งนะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำย้ำว่าทุกประเภทเรื่องของไฟติดต่อเราได้เลยอุปกรณ์ตู้เมนควบคุมไฟฟ้าต่างๆนะคะอุปกรณ์เซฟตี้จำหน่ายติดตั้งพร้อมค่ะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟดูแลครบจบเลยให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือจะเป็นอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทไว้วางใจเราค่ะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ได้หมดเลยนะคะบริษัท BO Power Tech ตั้งอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะติดต่อสอบถามเบอร์ออฟฟิศได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะโทร077-295-111077-295-111ค่ะหรือ089-470-8288 089-470-8288ได้เลยถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะด้วยมาตรฐานคุณภาพงานของเรานะคะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าทั้งหมดค่ะบริหารงานที่นี่โดยพี่โอ๊ตนะคะผู้บริหารของเราก็ใจดีมากๆด้วยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะปรึกษาพูดคุยสอบถามรายละเอียดต่างๆกันได้เลยค่ะ
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: งั้นมาปิดท้ายเบรกนี้นะคะเอาไว้กับซิงเกิลใหม่นะคะจาก TMG Record Channel นะคะเป็นเพลงที่ปุ้ยแอลกอฮอล์ค่ะฟิชเชอริ่งกันกับพี่แอดคาราบาวเพลงนี้ชื่อว่าทำไมต้องเป็นเรา

0: กี่หน
1: อดทนนะ
0: หลอกลวงอีกกี่สิ
1: แล้วมันจะผ่านไปเหมือนกับที่ผ่านมา
0: ที่ใจดำที่ทำให้เราช้ำใจที่ต้องโดน
1: ทำไมต้องเป็นเรานะคะก็คงเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ถามคำถามนี้ค
0: ่
1: ะเราเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะก็มักจะถามว่าทำไมต้องเป็นเรา
0: ทำไมถึงต้องเป็น
1: ทำไมเราถึงต้องเจอกับอะไรแบบนี้มันก็เป็นคำถามที่หลายๆคนตั้งคำถามขึ้นมาเนาะเอาเป็นว่าโดยส่วนตัวแล้วก็พอมองว่าสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่ว่าการที่เราเกิดมาบนกองเงินกองทองนะคะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนรวยหรือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งกะเพรามองว่าการที่หนึ่งในความโชคดีในชีวิตก็คือการที่เราได้อยู่ท่ามกลางสังคมที่ดีแล้วก็อยู่ท่ามกลางคนดีอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรที่ดีอะค่ะมันจะช่วยส่งเสริมเราไปในทางที่ดีได้แต่ถ้าเรารวยแต่อยู่ท่ามกลางคนที่เอารัดเอาเปรียบนะคะอยู่ท่ามกลางคนที่คอยที่จะหวังแต่ผลประโยชน์จากเราคนที่ไม่มีความจริงใจคนที่คอยจะแทะโลมนะคะยิ่งกว่าปลวกหรือว่าคนที่คอยต้องจะแทงอยู่ข้างหลังหรือไอ้พวกประเภทที่ว่าเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จไม่ได้อะไรแบบเนี้ยโอ้ยชีวิตมีแต่ความวุ่นวายค่ะมีเงินก็ไม่มีความสุขนะคะแบบนั้นเนาะท่ามกลางอยู่ท่ามกลางคนดีกัลยาณมิตรที่ดีดีกว่านะคะต่อให้เราไม่ได้มีมากมายแต่สิ่งดีๆเหล่านี้ที่มันอยู่รอบตัวเราอ่ะมันก็จะส่งเสริมให้เราอยู่ในทางที่ดีแล้วก็ชีวิตมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจอ่ะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะพี่ไฟอันเชลสวัสดีจ้าพี่จ๋าสวัสดีพี่ดร.เจี๊ยบใช่ไหมจ๊ะขอบคุณนะคะพี่เจมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไมตรีด้วยนะคะพี่ติ๊กทักทายกันอีกรอบนึงพี่ลดาด้วยนะคะทีมการสายเขียวด้วยสวัสดีครับไปพักกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเจอกันช่วงสุดท้ายจ้า
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

พราะบันเทิงซอย18สารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18นะคะช่วงสุดท้ายท้ายสุดก่อนไปกินข้าวกันทักทายพี่มนัสด้วยค่ะกาญจนบุรีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะลมค่อนข้างที่จะแรงสลับกับหยุดนิ่งนี่พี่มนัสแบบว่ารายงานเหมือนกับอุตุเลยน้องกระเพราทึกภาพออกเลยที่กระเพราเชิญคุณหมออ๋อที่พูดคุยกับเด็กกับเด็กใช่ไหมคะวันก่อนใช่ไหมพี่อ๋อบอกว่าคุณหมอพูดคุณหมอพูดดีชอบฟังอ๋อได้เดี๋ยวไว้มีโอกาสกระเพราจะเรียนเชิญท่านมาพูดคุยอีกนะคะแต่ท่านไม่ได้เป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลสวนสรานรุมนะคะเป็นคุณหมอที่อยู่ดูแลสถาบันอะไรนะพัฒนาสุขภาพจิตเด็กนะคะแล้ววัยรุ่นนะคะภาคใต้ซึ่งก็อยู่ในสำนักงานเดียวกันอยู่ในตัวอาคารเดียวกันกับโรงพยาบาลสวนสรานรมค่ะก็คือเป็นสถาบันที่ดูแลโดยเฉพาะเลยสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาคใต้7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งสถาบันดูแลแห่งเนี้ยก็คือจะดูแลเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของเด็กอะค่ะเรื่องของการให้กำลังใจให้ที่ปรึกษาหรือว่าดูแลรักษากลุ่มวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะซะส่วนใหญ่แล้วก็เด็กที่เป็นแบบสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเกี่ยวกับจิตเวชอะไรประมาณนั้นซึ่งตัวอาคารของสถาบันเนี่ยจะอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลสวนสรานรมแต่ก็คืออยู่ในรั้วเดียวกันอยู่ในรั้วเดียวกันนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็ค่อยเดินเชิญคุณหมอมาพูดคุยอีกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่มนัสสวัสดีพี่ดร.เจี๊ยบด้วยนะคะติดตามกันขอบคุณมากๆเลยค่ะอะไรนะคะจะทัวร์นกขมิ้นขับรถไปเที่ยวเหรอคะขับรถไปเที่ยวเรื่อยๆปลายทางว้าวอุ้ยเชียงใหม่เหรอคะปลายทางเชียงใหม่จริงเหรอพี่กระเพราอยากไปบ้างเดินทางขับขี่ปลอดภัยนะพี่เจี๊ยบนะนะคะขอให้พี่เดินทางปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะคะแล้วก็เที่ยวแบบมีความสุขสบายใจนะคะเที่ยวเผื่อกระเพราด้วยนะพี่ผู้ใหญ่จ้องนะคะพี่ผู้ใหญ่สุดหล่อหล่อสุดในสุราษฎร์ธานีบอกว่าไปด้วยนะสรันรมอ่ะไปค่ะพี่ได้ไปนั่งหัวร้อกันทั้งวันนะคะ โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เฉพาะแต่คนที่แบบมีปัญหาทางสภาพจิตใจหรือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชอย่างเดียวที่จะเข้าไปรักษาเหมือนใครมีอาการปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมึนหัวบ่อยๆก็สามารถไปพบแพทย์ที่นี่ได้เหมือนกันนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเราก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาทางจิตอะไรแต่อย่างใดแต่บางทีนอนไม่หลับนอนยากนอนแล้วรู้สึกตัวบ่อยๆหรือว่าฝันอยู่บ่อยๆเหมือนจิตล่องลอยอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถไปพบคุณหมอได้นะคะไปปรึกษาเพราะบางทีเราอาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบยังไงสภาวะเครียดแบบเราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเจอกับสภาวะซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภัยเงียบมากจู่ๆเคยชอบไปเที่ยวลันลาจู่ๆก็เบื่อไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอใครอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมกิจกรรมอะไรที่เคยชอบทำก็กลับไม่ชอบไม่อยากเจอสังคมนู่นนี่นั่นบางทีอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเราอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่แบบซึมเศร้าถามหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็น่ากลัวเราก็ต้องประเมินตัวเองระดับหนึ่งคนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะไปปรึกษาจิตเวชไปพบคุณหมอจิตเวชเพื่อพูดคุยเพื่อที่จะปรึกษาหรืออาจจะเข้าไปทำแบบประเมินนะคะเพื่อที่จะได้ประเมินว่าเราป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องดูแลยังไงรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะหรือไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่อย่างใดกระเพาเองก็เคยไปหาหมอจิตเวชนะกระเพาบอกตรงแต่ว่าไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเท่านั้นเองกระเพาไปคลินิกข้างนอกไปคลินิกข้างนอกก็คือเราสะดวกที่จะไปคลินิกมากกว่าก็เลยไปคลินิกนะคะเป็นคลินิกรักษาจิตเวชโดยเฉพาะเลยนะคะกระเพาไปทำไมกระเพาไปเพราะว่ากระเพานอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆแล้วก็จิตของเราเหมือนกับคนไม่ได้นอน
บางทีเรารู้สึกว่าเหมือนเราหลับนะคะแต่จิตมันฟุ้งซ่านมันเหมือนกับเราเป็นคนแบบไม่ได้นอนแล้วมันจะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายเพราะร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวหมอจะนู่นนี่นั่นถามหากันมาอีกอย่างเงี้ยก็เลยไปหาคุณหมอเพื่อที่จะหายาอะไรมากินนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปสรุปว่าจากการที่พูดคุยกับคุณหมอแล้วก็ทำแบบสอบถามนิดหน่อยกลายเป็นว่ากระเพราเป็นโรคไม่ใช่เป็นโรคสิเป็นตกอยู่ในสภาวะที่กลัวการนอนหลับนะคะคุณหมอบอกว่าอยู่ในสภาวะที่กลัวการนอนหลับเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความที่แบบเรานอนไม่ค่อยหลับหรือว่าเป็นนอนหลับยากพอใกล้เวลาที่จะถึงเวลานอนเริ่มมีความวิตกกังวลเริ่มมีความวิตกกังวลว่าคืนนี้ฉันจะนอนหลับหรือเปล่าฉันอยากนอนนะแล้วคืนนี้ฉันจะนอนหลับไหมมันเลยทำให้เราเกิดความวิตกกังวลทีนี้กลายเป็นว่าไม่หลับวนเลยค่ะทุกคนเพราะเราจะเป็นแบบนี้ตลอดต่อเนื่องเป็นเวลานานทุกๆคืนพอใกล้เวลานอนเอาละคิดละคืนนี้ฉันจะนอนหลับไหมถ้านอนไม่หลับฉันจะทำยังไงฉันทรมานนู่นนี่นั่นคิดไปเรื่อยเปื่อยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโรควิตกกังวลกลัวการนอนไม่หลับคุณหมอก็เลยจัดยามาให้นะคะก็ดีขึ้นค่ะคุณหมอให้ยาไม่ได้เป็นยานอนหลับนะคะเป็นยาปรับการนอนหลับนะคะก็คือให้ยามากินเรื่องของการปรับการนอนหลับอะไรเงี้ยให้เราแบบผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ง่ายขึ้นแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพึ่งยาสักเท่าไหร่แล้วนานๆถึงจะกินสักครั้งนึงนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพึ่งยาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองนอนหลับดีขึ้นนะคะนอนหลับดีขึ้นพอถึงเวลาก็เริ่มง่วงแล้วค่ะเป็นคนที่มากกว่า3หาวนะคะ มากกว่า3หาวเริ่มง่วงเร็วพอง่วงก็จะเริ่มแบบนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ฝืนตัวเองนะคะไม่ฝืนเรื่องของการนอนสำคัญมากนะคะทุกคนถ้าเราพักผ่อนเพียงพอมันก็จะช่วยรักษาอะไรหลายๆอย่างได้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะมาต่อกันที่เพลงนี้ค่ะแจ๊สสปุกนิกปาปยองกุ๊กกุ๊กจะริ้งกับน้องเกมสุจิตรานะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะที่สื่อความหมายดีๆทิ้งกันไม่ได้หรอก

0: ของเพลงนี้นะคะก็คือทั้งสองคนมีความปรารถนาที่ดีให้กันและกันเพียงแต่ว่าคนละเหตุผลเท่านั้นเองนะคะมีความปรารถนาดีเหมือนกันเพียงแต่เขามีเหตุผลคนละเหตุผลเท่านั้นเองนะคะทิ้งกันไม่ได้หรอกเพลงนี้เพราะความหมายดีมากช่วงนี้ฝากไว้นะคะกับนี่เลยแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ค่ะเราเป็นพื้นที่นะคะผลิตกล้าปาล์มน้ำมันจากแหล่งพันธุ์แท้พันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกแล้วก็เป็นแปลงเพาะขนาดใหญ่เลยตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหาง่ายหาไม่ยากเพราะว่าอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยใกล้กับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันห่างกันเพียงแค่2กิโลเท่านั้นเองนะคะเปิดทุกวันเลยนะแวะเข้ามาหาพวกเราได้เลยค่ะมีทั้งซีราสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิโคนอนเดลี่คอมแพค ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิค Q 6คาลิค600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องและเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีด้วยนะคะโดยเจ้าของแปลงเพาะอดีตเกษตรอำเภอขาวค่ะ0992226964ติดต่อหาเราได้0992226964ค่ะคุณผู้ฟังค่ะปรึกษาได้เลยนะคะนัดแนะพูดคุยกันได้ค่ะเรามีทีมงานที่จะคอยดูแลลูกค้าของเราตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะได้กล้าปาล์มน้ำพันธุ์นะคะที่เป็นแหล่งจากพันธุ์แท้พันธุ์ดีเอาไปปลูกดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งต้องที่นี่เท่านั้นลูกค้าจากทั่วภาคใต้มาซื้อที่เรานี่แหละค่ะสนใจรุ่นไหนนะคะไม่ใช่รุ่นไหนสิสายพันธุ์ไหนติดต่อสอบถามขอคำแนะนำปรึกษากันได้เลยค่ะ
1: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ลูกทุ่งอีสานสักหนึ่งเพลงนะคะงานจากข้าวทิพย์ธิดาดินโอเคบออา

สบายใจนะคะทุกคนแต่ความสบายใจของเราจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นทุกข์ใจหรือเดือดร้อนนะจ๊ะพี่บ่าววีค่ะเพลงนี้ขอบคุณทีมงานสายเขียวด้วยก่อนหน้านั้นก็ขอบคุณพี่ประเสริฐจากระนองนะจ๊ะส่วนคำสาปถอนคำสาบานในเวอร์ชันของน้องมีนาตาปีมิวสิกกรุ๊ปนี่ก็พอเปิดไม่ทันนะน้องเตขออภัยนะจ๊ะไว้พรุ่งนี้นะต่อเช้าละต่อเช้าบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับอสมทเพื่อชุมชนส่วน2ชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกคนนะคะรักษาตัวเองดีๆนะจ๊ะไว้เจอกันตอนบ่ายสวัสดีค่ะ

ปัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดจะเรียกมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ว่ากทม.ระบุยังไม่พบต้นต่อรอยรั่วท่อน้ำมันย่านพระราม3คลองเตยตั้งข้อสังเกตอาจมาจากคราบน้ำมันเก่ายอดตายเรือเฟอร์รี่ไฟไหม้ในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น76รายหลังตรวจภายในเรือพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่ทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคขณะที่ผบ.ตร.ก็พบนายกเผยส่งมอบงานให้กับบิ๊กรานแล้วนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้อนรับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาร่วมงานแก๊สเทคแบงคอก2026และหารือเป็นการส่วนตัวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้ครับจะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech Bangkok 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงการพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนเข้าร่วมนอกจากนี้ครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเข้าพบนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าวันนี้มาสวัสดีตามปกติส่วนการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดและมอบนโยบายให้กับพลตำรวจเอกสำรัญนวลมารองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าใกล้เข้าสู่การเกษียณอายุราชการแล้วมีการส่งต่องานให้กับว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่แล้วใช่หรือไม่ผบ.ตร.ยอมรับนะครับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนไซเบอร์และหน่วยงานที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงก่อนจะย้ำว่าได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกสำราญเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะมาดูงานมหกรรมพลังงานระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์นะคะแก๊สเทค2026ค่ะส่วนอสมทของเรานี่ก็จัดรายการสด Insight Investor ด้วยนะคะก็มีบรรดาผู้นำด้านพลังงานหน่วยงานองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องทยอยเดินทางไปที่ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคสถานที่จัดงานมหกรรมพลังงานระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์แก๊สเทค2026ท่ามกลางการตรวจเข้มดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวดปีนี้ค่ะประเทศไทยก็รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพเป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงพลังงานบริษัท DMG Event มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนโซลูชันคาร์บอนต่ำอุตสาหกรรมการเดินเรือระบบไฟฟ้าและ AI เพื่อภาคพลังงานซึ่งเมื่อช่วงเช้าประมาณ10โมงนิดๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาเปิดงานอย่างเป็นทางการภายในงานก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีโซลูชันล่าสุดนะคะจากพลังงานบริษัทพลังงานชั้นนำจับตาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการร่วมประกาศศักยภาพประเทศไทยบนแผนที่พลังงานโลกเป็นการตอกย้ำบทบาทการเชื่อมโยงนโยบายลงทุนเทคโนโลยีความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาครวมไปถึงเปิดประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตขณะที่บรรดาสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติมาปักหลักรอทำข่าวรวมทั้งอสมทด้วยนะคะไปตั้งบูธเตรียมจัดรายการ Insight Investor ออกอากาศสดเลยค่ะ จากสถานที่จัดงานซึ่งภายในงานนะคะที่เริ่มต้นไปแล้วก็เป็นจุดนัดพบผู้กำหนดพลังงานแก๊สเทค2026ค่ะเป็นการกำหนดทิศทางพลังงานแห่งอนาคตเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมถึงการนำ AI เข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะบทบาทแก๊สธรรมชาติและ LNG ที่มีความสำคัญต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะสำหรับการแก๊สเทค2026นะคะงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกครั้งนี้ก็ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่54แล้วก็ได้รับเกียรตินะคะอย่างที่บอกไปนายกรัฐมนตรีแต่อีกท่านหนึ่งนะคะคือรัฐมนตรีพลังงานที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าปีนี้แก๊สเทคเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติจัดแสดงนิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ไฮโดรเจนเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ AI ระบบไฟฟ้าพลังงานคาร์บอนต่ำที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมผู้นำประเทศรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารระดับสูงบริษัทพลังงานนักลงทุนสถาบันการเงินผู้พัฒนาเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานโลกค่ะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะในการเสนอศักยภาพประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมโยงด้านพลังงานอาเซียนซึ่งตลอดงาน4วันเนี่ยงานก็จะมีก็คือ 14 ถึง 17 กันยายนนะคะโดยการประชุมเนี่ยมีมากกว่า200หัวข้อด้วยกันแล้วก็คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงหรือ MOU แล้วก็การลงทุนมูลค่ามหาศาลเกิดขึ้นในเวทีนี้ค่ะ
1: นันทนาจี้กกต.เปิดผลมติรายบุคคลรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ให้โปร่งใสทุกขั้นตอนครับนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กกต.นัดประชุมเพื่อลงมติคดีหัวสว.วันนี้โดยบอกว่าเรื่องนี้ล่วงเลยมา2ปีกว่าแล้วและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากกว่าผลการวินิจฉัยว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้กกต.ได้ยืนยันว่าจะมีการส่งคันวินิจฉัยโดยการแถลงข่าวซึ่งถือเป็นนาทีประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่กกต.ตัดสินใจไปแล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้ประชาชนคนไทยทุกคนต่างจับจ้องเพื่อจะรู้ผลการตัดสินใจของกกต.ซึ่งมีนักวิชาการและคนยืนยันตรงกันว่าถ้าการหัวสว.ดำเนินไปโดยไม่ผิดกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความผิดเลยก็เท่ากับการยึดอำนาจเชิญโครงสร้างที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและเราจะได้ฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยไม่สุจริตก็ได้ดังนั้นสิ่งที่กกต.จะวินิจฉัยในวันนี้ครับอาจไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่เป็นอัยการตรวจสอบสำนวนฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องบางส่วนเท่านั้นซึ่งกกต.ทั้ง7คนมีถึง4คนที่มาจากการเลือกตั้งของสว.ขณะนี้โดยสว.ชุดนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26เรื่องการได้มาซึ่งสว.ไม่ปกติหากกกต.เสียงข้างมากเห็นควรไม่ฟ้องสว.หรือผู้เกี่ยวข้องจำนวน229คนประชาชนย่อมตั้งข้อสงสัยมีลักษณะของการต่างตอบแทนหรือไม่เพราะกกต.เสียงข้างมากมาจากการเลือกของสว.ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับนางสาวนันทนายังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้การเมืองไทยเดินไปอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นคือกกต.ต้องไม่ตัดสินใจเองว่าจะฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครแต่ให้ส่งศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยนำสำนวนของคณะอนุชุดที่26ที่แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง229คนส่งให้ศาลพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าทั้งหมดมีพฤติกรรมผิดหรือถูกปกติหรือไม่ปกติอย่างไรประชาชนจะได้สบายใจว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องนะคะการเคลื่อนไหวกดดันกกต.คดีหัวสว.ซึ่งนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีกกต.จะมีคำวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.วันนี้มีแรงกดดันอะไรหรือเปล่ากับรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ตอบว่าไม่มียืนยันชัดเจนมาโดยตลอดนะคะว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องที่กกต.ดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายนมีความพยายามเชื่อมโยงปลุกระดมมวลชนเป็นสิทธิ์ของคนที่มาชุมนุมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำงานทำอยู่บนข้อเท็จจริงการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานรัฐบาลหรือเปล่านายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีเพราะทำงานเต็มที่ตลอดอย่างที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ตั้งคณะรัฐมนตรีมาก็เจอปัญหาทั้งภายในภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เยอะ ก็พอสมควรตอนนี้ทุกคนโฟกัสอะไรที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นประเทศเดินต่อไปข้างหน้าง่ายที่สุดเราก็จะไปโฟกัสณจุดนั้นสำหรับกรณีนายกรัฐมนตรีอนุทินเอ่ยชมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยช่วยแบ่งเบางานได้มากก็รู้สึกมีกำลังใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดก็เป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครหรือรัฐมนตรีท่านอื่นๆทุกคนก็ช่วยทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วค่ะ
1: 12:10 น.พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่เขาหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรง

0: ผู้บังคับการกองปราบนะครับเผยความคืบหน้าคดีสมิธโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดก็จะเรียกมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมิธโชติหรือว่านายอติโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและก็ตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทีนี้ผู้การกองปราบยังบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้การกองปราบบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามครับ
1: ญาติคาใจกรณีพลทหารวัย20สังกัดค่ายแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาลาพักกลับบ้านที่อุบลแต่ถึงกำหนดแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่มาปรากฏตัวที่ค่ายทหารจนกระทั่งพบผูกคอเสียชีวิตนะคะที่บริเวณป่าหลังร้านค้าสวัสดิการทหารสำหรับเรื่องนี้ค่ะมีความคืบหน้ากรณีที่พลทหารอาสาธิติกรป้องวันคำวัย20ปีสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งที่โคราชนครราชสีมาลาพักกลับบ้านอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีในช่วง 1-10 กันยายนแล้วก็วันเดินทางกลับค่ายทหารค่ะขึ้นรถตู้ที่อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 13:00 นไปต่อรถที่สถานีรถไฟรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 17:35 นะคะแล้วก็ถึงปลายทางสถานีจิระอำเภอเมืองนครราชสีมา 23:08 แต่ถึงกำหนดยังไม่ปรากฏตัวค่ายทหารพบเพียงเสื้อผ้าของใช้ที่ใช้ติดตัวนะคะมีการไล่ไทม์ไลน์เวลาค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแต่ทางค่ายทหารนั้นบอกว่ามีการติดต่อไปหาผู้ปกครองผู้ปกครองโพสต์มาตามหาในโซเชียลจนกระทั่งพบร่างพลทหารทิติกรผูกคอเสียชีวิตบริเวณป่าหลังร้านค้าสวัสดิการทหารญาติมารับศพเมื่อวานนี้แล้วก็เคลือบแคลงใจสงสัยในประเด็นที่น้องเสียชีวิตไม่คิดว่าน้องจะคิดสั้นนะคะมาวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าหลังเกิดเหตุทหารและตำรวจประสานงานกันใกล้ชิดตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานครอบครัวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าทางคดีให้ญาติรับทราบผลชันสูตรก็จะนำไปประกอบสำนวนคดีและเมื่อวานนี้ญาติผู้เสียชีวิตทหารตำรวจบุคคลที่ญาติให้ความเคารพนับถือมาหารือร่วมกันชี้แจงลำดับขั้นตอนการดำเนินการหลังเกิดเหตุรวมถึงแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อจะสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวส่วนโทรศัพท์มือถือผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบข้อมูลไทม์ไลน์การใช้งานรวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีการติดต่อข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนเพื่อจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการประกอบคดีค่ะ
0: ผู้ว่าชัดชาติเผยความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในกทม.ครับพบ43แห่งเป็นขนาดเล็กอยู่ในอาคารส่วนแบบตั้งเดียวๆและแบบขนาดใหญ่มีขอ6แห่งย้ำชะลอใบอนุญาต3แห่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลและก็นายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่ากทมครับร่วมแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทมโดยผู้ว่าชัชชาติบอกว่า Data Center ในกทมที่พบที่ผ่านมานั้นจะเป็นในรูปแบบศูนย์ข้อมูลที่อยู่แฝงไปตามอาคารหรือว่าตึกต่างๆไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นทางการซึ่งจากการหาข้อมูลของกทมร่วมกับกระทรวงดีอีตรวจสอบจากโฆษณาที่ปรากฏว่ามีให้บริการพบว่าในกทมมีทั้งหมด43แห่งที่ตั้งอยู่ในอาคารซึ่งรูปแบบนี้มีมาตั้งแต่ปี26ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในอดีตเรียกกันว่าศูนย์คอมพิวเตอร์หรือว่าระบบคลาวด์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่มีอีกส่วนหนึ่งเป็น Data Center แบบ Stand Alone นะฮะหรือว่าตั้งเดียวที่ยื่นขอ6แห่งผู้ว่ากทม.บอกว่าลักษณะที่เป็นขนาดเล็กและกระจายอยู่ตามตึกต่างๆมีมานานแล้วรูปแบบขนาดเล็กนี้ไม่น่าห่วงอะไรแต่ที่ห่วงคือแบบตั้งอยู่ข้างนอกแบบ Stand Alone ที่มีการขอ6 6แห่งซึ่งจำนวนนี้3แห่งกทม.ได้สั่งชะลอการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยและอุดช่องโหว่ทางกฎหมายส่วน Data Center จำนวน43แห่งที่อยู่บนตึกนั้นพบว่ามีขนาดไฟที่ไม่ได้ใหญ่เช่นอยู่อาคารธนาคารต่างๆสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสะสมน้ำมันมี12แห่งขออนุญาตเก็บสะสมน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรซึ่งเป็นจำนวนไม่ได้เยอะมากส่วนที่เหลืออีก31แห่งไม่ต้องขอใบอนุญาตเก็บน้ำมันเพราะมีขนาดเล็กส่วนการใช้ไฟฟ้าในกทม.สูงสุดที่ใช้งานอยู่ในระดับ 9,000 เมกะวัตต์แต่ที่ใช้งานที่ Data Center รวม270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% นั่นหมายความว่า Data Center ที่กทม.เป็นขนาดไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบกับต่างจังหวัดขณะที่ Data Center แบบตั้งเดียว6แห่งนั้นพบว่าในจำนวน3แห่งที่มีการเปิดช่องนะครับในช่วงปี62 64และ65ซึ่งกทม.ที่ทำการเช็คลิสต์ความปลอดภัยตามมาตรฐานประกอบด้วยข้อมูลใบอนุญาตการตรวจสอบอาคารโดยเอากฎหมายควบคุมอาคารมาดูว่าหลักการเป็นอย่างไรในการขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารหรือไม่แต่หากเป็น Data Center ขนาดใหญ่ที่เป็น Stand Alone มักจะได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติประกอบการพิจารณาว่าได้มาตรฐานหรือไม่ซึ่งจะมีการอัปเดตทุก3ปีครับเช็คลิสต์เรื่องใช้ทรัพยากรทั้งมีการใช้น้ำมันเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไว้และมีใบอนุญาตหรือไม่ระเรื่องการใช้ไฟฟ้าการขอใช้น้ำซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ2หน่วยงานทั้งการไฟฟ้าและการประปานครหลวงเช็คลิสต์ด้านผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็นมลพิษทางน้ำตรวจเดือนละครั้งหนึ่งนะครับมีการปล่อยของเสียหรือว่าสารพิษหรือไม่เรื่องมลพิษทางอากาศตรวจฝุ่นละออง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้บริษัทติดเครื่องตรวจสอบค่าแบบเรียลไทม์มีระบบเฝ้าระวังควบคุมเชื้อ โอเนล่านะฮะในระบบหอผึ่งเย็นซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเชื้ออย่างน้อยปีละ2ครั้งซึ่งล่าสุดตรวจไปแล้วก็ไม่พบเชื้อที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่น

0: าดูเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังไฟไหม้นะคะโดยโยธาธิการและผังเมืองเจ้าหน้าที่พท.ไปตรวจโครงสร้างอาคารหาสาเหตุเพลิงไหม้ห้องกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นการตรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะสำหรับที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครโดยนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีไปหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนายอำเภอบ้านแพ้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบห้องกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังจากเกิดไฟไหม้จากการตรวจสอบสภาพโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อประเมินว่ายังสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดรวมถึงบริเวณเคาน์เตอร์ภายในอาคารบำบัดกายภาพบำบัดถือว่าเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงเพื่อจะรวบรวมหลักฐานหาสาเหตุของเพลิงไหม้ซึ่งวันนี้ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดนะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับร้านอาหารสภาครับติดป้ายปิดขายภายในอาคาร1วันหลังฟ้าถล่มคาดว่าเกิดจากน้ำรั่วซึมครับด้านเลขาธิการสภาเผยประสานกรมโยธาธิการเข้าตรวจสอบแล้วครับกรณีเมื่อวานนี้ครับฝ้าเพดานบริเวณโรงอาหารชั้น B 2ภายในอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาในเช้าวันที่14กันยายนร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารชั้น B 2ไม่สามารถขายอาหารภายในที่เกิดเหตุได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่สภาได้นำแนวกั้นมากั้นบริเวณทางเข้าแล้วก็ปิดประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพร้อมติดป้ายข้อความศูนย์อาหารขอปิดให้บริการภายในชั่วคราว1วันขออภัยในความไม่สะดวกทำให้บรรดาร้านค้าต้องออกมาตั้งขายบริเวณด้านนอกศูนย์อาหารแทนครับแล้วก็ยังสามารถปรุงอาหารด้านในได้โดยต้องนำออกมาขายภายนอกแทนเพื่อความปลอดภัยพ่อค้าแม่ค้าหลายคนยังมีความกังวลเนื่องจากเป็นพื้นที่ใช้งานประจำซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุฝ้าถล่มเกิดจากอะไรนะครับแต่ก็คาดว่าเกิดจากการรั่วซึมของน้ำแล้วก็ความชื้นทำให้ฝ้าถล่มลงมาครับเนื่องจากที่ผ่านมามีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลาเคราะห์ดีว่าฝ้าไม่ถล่มลงมาตรงกับที่บริเวณร้านค้าไม่เช่นนั้นครับร้านค้าจะเกิดความเสียหายแต่ฝ้าได้ถล่มมาตรงบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารซึ่งหากมีบุคคลสำคัญมานั่งอยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยสั้นๆว่าตนเองได้ลงมาตรวจดูความเรียบร้อยที่บริเวณอาหารแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาตรวจสอบความเรียบร้อยหากพบว่าไม่มีความบกพร่องตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถเปิดทำการได้เลยครับ
1: ทนายหนุ่มรัวหมัดอัดเพื่อนสาวนะคะเป็นเพื่อนบ้านต่อหน้าลูกชายวัย5ขวบหน้าปูดจมูกหักเหตุแค่ฉุนกะเรื่องของการถอยรถทับกล่องโฟมนะคะซึ่งในส่วนของผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11กันยายนในช่วงเย็นๆนะคะนางสาวแนนขับรถกลับจากรับลูกชายซึ่งเป็นเด็กพิเศษวัย5ขวบจากโรงเรียนแล้วก็กำลังจะถอยรถเข้าซองที่จอดหน้าบ้านเพื่อนบ้านที่เช่าไว้แต่ว่าคู่กรณีเป็นทนายความเดินเข้ามาหาโวยวายอ้างว่านางสาวแนนถอยรถทับกล่องโฟมของเขาทั้งที่ความจริงคู่กรณีเป็นคนแตะกล่องโฟมเข้ามาใต้ท้องรถเองนางสาวแนนลดกระจกเปิดประตูลงมาดูท้ายรถนะคะคู่กรณีก็เลยเดินเข้ามาประชิดตัวเอามือผลักออกแล้วก็คว้าขวดน้ำปลาพลาสติกตีเข้าที่ศีรษะนะคะแรงจนกระทั่งแตกค่ะน้ำปลากระจายเต็มกระโปรงรถก่อนจะบีบคอรัวหมัดต่อยเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งท่ามกลางเสียงร้องไห้ด้วยความตกใจและความหวาดกลัวของลูกชายที่นั่งอยู่ในรถนางสาวแนนเล่าทั้งน้ำตาตลอด2ปีพยายามอดทนอดกลั้นกับพฤติกรรมทนายรายนี้มาโดยตลอดแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เสียใจมากที่สุดเพราะคู่กรณีก่อเหตุต่อหน้าลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษหลังเกิดเหตุแจ้งความที่

0: ที่สภ.บางสีเมืองด้านเพื่อนบ้านค่ะแฉพฤติกรรมสุดเอื้อมระอาของทนายรายนี้มีพฤติกรรมเกี้ยวกระสร้างปัญหาให้กับคนในซอยเป็นประจำชอบขับรถคันใหญ่มาขวางหัวมุมถนนขับรถเบิ้ลเครื่องทำท่าจะพุ่งชนลูกชายตั้งคำถามนะคะว่าสภาวะทางจิตใจแบบนี้เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพทนายหรือเปล่าล่าสุดนำตัวสามีนำตัวนางสาวแนนส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะหลังมีอาการอาเจียนอย่างหนักผลตรวจซีทีสแกนเบื้องต้นพบกระดูกภายในจมูกหักและสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงตอนนี้แพทย์นะคะอยู่ระหว่างตรวจอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่ตัวนางสาวแนนเองซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันเลยว่าเปิดหน้าชนค่ะยืนยันเอาผิดให้ถึงที่สุดเรียกร้องความเป็นธรรมดำเนินคดีกับทนายความคนนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายครับหลังจากที่ยามฝั่งได้ตรวจภายในเรือเฟอร์รี่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งลำพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วหลังจากที่ยามฝั่งได้ตรวจภายในเรือเฟอร์รี่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งลำและพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายซึ่งร่างผู้เสียชีวิตจะถูกย้ายขึ้นฝั่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยการตรวจ DNA เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองโครอนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ซึ่งขณะเกิดเหตุเรืออยู่ห่างจากชายฝั่ง 7.5 กิโลเมตรเท่านั้นครับผู้รอดชีวิตเปิดเผยบอกว่าไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไฟเริ่มลุกไหม้จากห้องเก็บสินค้าแล้วก็มีเสียงระเบิดก็ทำให้ไฟลุกลามมีควันปกคลุมไปทั่วเรืออย่างรวดเร็วหลายคนรีบกระโดดลงน้ำเอาตัวรอดทั้งที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพซึ่งยามชายฝั่งสามารถให้การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้30คนและตอนนี้ครับยังมีคนที่สูญหายซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า10คนฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ผู้คนต้องอาศัยเรือเฟอร์รี่ในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างเกาะแต่เรือหลายลำมีปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยทำให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลบ่อยครั้งซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่3ชั้นที่มีผู้โดยสาร340คนจมลงในทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนั้น52รายครับ
0: รัสเซียได้โจมตีรถไฟใกล้ชายแดนยูเครนโปแลนด์บริเวณที่อดีตนายกรัฐมนตรีใช้เดินทางผ่านหลังจากเยือนยูเครนทำให้เชื่อว่านะคะรัสเซียอาจจงใจโจมตีหวังผลค่ะสำหรับการโจมตีเกิดขึ้นบริเวณชายแดนที่เมืองยาโฮดินนะคะซึ่งโชคดีในรถไฟที่ถูกโจมตีผู้โดยสารทั้งหมดถูกอพยพไปก่อนหน้านี้ก็เลยไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ที่บริเวณนั้นเป็นจุดที่รถไฟที่จะนำบริส จอนสันอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเดวิดเพตราอุสอดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางหรือ CIA ของสหรัฐและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติยุโรปนะคะพึ่งโดยสารผ่านไปยังโปแลนด์เมื่อไม่นานเองรัสเซียประกาศว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางภาคตะวันตกของยูเครนแต่บริษัทไฟรถไฟของยูเครนมีความเป็นไปได้สูงที่จะพุ่งเป้าของการพุ่งเป้าหมายของโดรนลำนี้นะคะเป็นรถไฟของจอห์นสันนั่นเองค่ะรถไฟขบวนนี้ออกจากสถานีเร็วกว่ากำหนดเนื่องจากภัยคุกคามการโจมตีของรัสเซียส่วนรถไฟที่ถูกโจมตีก็สั่งอพยพเพียง15นาทีก่อนที่โดรนรัสเซียจะตกใส่แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นตัวจอห์นสันนั้นโพสต์นะคะว่ารัสเซียโจมตีแบบไร้เหตุผลที่ชาวยูเครนต้องเผชิญทุกวันแม้กระทั่งบนทางรถไฟและการเรียกร้องพันธมิตรจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ชาวยูเครนต้องการโดยด่วนซึ่งเพทราอิอุสนะคะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่านี่คือการกระทำของผู้นำที่โหดเหี้ยมอย่างแท้จริงพยายามก่อการร้ายต่อพลเรือน ยูเครนก่อนหน้านั้นทั้งสองร่วมกันปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงกับคนอื่นๆนะคะผู้นำคนอื่นของยุโรปประชุมยุทธศาสตร์ยุโรปยาลตาในกรุงเคียฟของยูเครนซึ่งก็ถือเป็นการประชุมประจำปีที่รวบรวมผู้นำผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงการเมืองธุรกิจความมั่นคงสื่อมวลชนและเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะการโจมตีเกิดขึ้นในหลายประเทศที่มีเบาะแสว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ลงมืออย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเยอรมนีกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้โจมตีสนามบินไลป์ซิกในเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่น่าสงสัยหลายครั้งในสถานที่ทางทหารอย่างเช่นที่อิตาลีแล้วก็เอสโตเนียค่ะ
1: ยูกันดาจัดพิธีฝังพระศพของกษัตริย์โอโยนยิมบากษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดครับทรงครองราชตั้งแต่พระชนมายุเพียง 3,000 ปีแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกกษัตริย์โอโยนยิมบาแห่งยูกันดาสิ้นพระชนและก็เคยได้รับความสนใจจากทั่วโลกในปี1995หลังเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโตโรขณะมีพระชนมายุเพียง 3,000 ปีได้รับการฝังพระศพผู้บรรเสาที่เมืองพอร์ทเทลล กษัตริย์โอโยครับซึ่งมีพระชนมายุ34พรรษาสิ้นพระชนเมื่อเดือนที่แล้วในสหรัฐซึ่งพระองค์เดินทางไปรักษาอาการโรคมะเร็งในพิธีทางศาสนาซึ่งมีประชาชนผู้ร่วมเอาไว้อาลัยสมาชิกพระราชวงศ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรเข้าร่วมนะครับมีการประดิษฐานหีบพระศพไว้เคียงข้างพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนมาร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าหญิงรูธโคมุนทาเลกล่าวต่อผู้ร่วมพิธีว่ากษัตริย์โอโยทรงใช้เวลากว่า1ปีเข้ารับการตรวจแล้วก็ประเมินอาการทางการแพทย์ในยูกันดาก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแพทย์นะครับเชื่อว่าอาการปวดของกษัตริย์เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักหรือว่าโรคแผลในกระเพาะอาหารและเมื่อได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องในที่สุดโรคมะเร็งก็แพร่กระจายไปมากแล้วครับคำกล่าวของเจ้าหญิงโคมุนทาเลว่ากษัตริย์โอโยทรงเลือกที่จะเก็บเรื่องพระอาการประชวรไว้เป็นการส่วนพระองค์เพราะทรงเชื่อว่าจะทรงหายจากพระโรคนะครับและไม่ต้องการสร้างความวิตกให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือประชาชนในราชอาณาจักรครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในเวลาเดิมนะคะจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็มีเจ้าป้าดิจิวนานะคะจากอสมทระนองค่ะมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองซึ่งก็นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของภาคใต้นะคะที่ดีเจของแต่ละสถานีของภาคใต้ของอสมทเนี่ยนำข่าวมาให้เจ้าป้าได้เล่าซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปสัปดาห์นี้ถึงเวลามาเจอกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ติดตามข่าวสารกันได้สำหรับรายการดีๆที่อยากรู้เรื่องอะไรในปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรารายงานให้ทราบกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งก็ออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้เลยค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: าดูกันที่ข่าวจากทางจังหวัดระนองกันก่อนนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังก่อนเลยนะคะสำหรับช่วงแรกกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะซึ่งก็มีในส่วนของการจัดประชุมนะคะสำหรับจังหวัดระนองซึ่งก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและความก้าวหน้าวันแมปค่ะเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา 13:30 น.ค่ะที่ห้องประชุมกรมสุ่มชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานสำหรับการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองรวมทั้งรับทราบผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนตำบลเพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้ติดตามความก้าวหน้าสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดระนองเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000หรือว่าวันแมปนั่นเองนะคะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดระนองเพื่อให้การจัดทำการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้องมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติการบริหารจัดการพื้นที่และการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและความก้าวหน้าวันแมปนั่นเองนะคะมาดู อีกเรื่องนึงค่ะจังหวัดระนองนะคะนำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้นะคะเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาที่วัดนกงางตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้มอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานสำหรับพิธีโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางระมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนและพุทธศาสนิกชนก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยจังหวัดระนองได้มีการกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในเดือนกันยายนนี้จำนวน2ครั้งค่ะซึ่งก็เป็นวันที่5กันยายน2569นะคะที่วัดอุปนันทารามตำบลขอนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้ววันที่11กันยายน2569ที่วัดนกงางตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมและใช้โอกาสวันธรรมสวนะในการสืบสารพระพุทธศาสนาควบคู่กับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็ได้เข้าร่วมพิธีกันที่ศาลาการประเรียนวัดนกงางซึ่งทางท่านประธานนะคะก็ได้มีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนส่องธรรมจากนั้นศาสนพิธีพิธีกรก็นำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล5โดยพระมหาลือชากุศลจิตโตเจ้าอาวาสวัดนกงางประธานสงฆ์ให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนาจำนวนหนึ่งกันก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนายอำเภอเมืองระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันถวายปิ่นโตและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ร่วมกันกรวดน้ำรับพรและบันทึกภาพท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความร่วมมือของทุกภาคส่วนสำหรับโครงการครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนมุ่งสร้างกระแสให้ประชาชนได้พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วัดนั้นเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยในการเข้าวัดเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมการอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังข่าวจากจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฟ้า

0: ากคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราค่ะไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไปติดตามข่าวกันจากทางดีเจลักษณัยค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของกรมการปกครองขานรับมติครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเรื่องของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักงานทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่1กันยายน2519ณจังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเร็วนี้ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรมการปกครองกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยมุ่งเน้นในพื้นที่สองลักษณะได้แก่หนึ่งบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลจะพิจารณาให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนเพื่อร่วมตรวจสอบและสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลในระดับหมู่บ้านและชุมชนจากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนทางนี้กรมการปกครองกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายน2519และนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอต่อไปสำหรับนายทะเบียนจังหวัดมีหน้าที่เร่งรัดกำกับและติดตามการดำเนินงานของทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบเวลาพร้อมนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมการปกครองในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีบ้านเลขที่มีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงพร้อมสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ของฝ่ายปกครองในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำทุกพื้นที่เร่งดำเนินการตามกรอบเวลาเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีข้อมูลทุกพื้นที่เข้าถึงความช่วยเหลือและประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
0: ขอบคุณดีเจลักษณะนะคะจากอสมท.สงขลาค่ะก็ไปดูที่จังหวัด นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะชัยชนกดันการศึกษาดิจิทัลนครจับมือดิป้าเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ลงนามโกลวิทย์ดิจิทัลปั้นกำลังคนรับโลก AI พร้อมติดตามโครงการโคดดิ้งฟอร์บัตเตอร์ไลฟ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เดินหน้าโคดดิ้งฟอร์บัตเตอร์ไลฟ์เยี่ยมชมผลงานเยาวชนในงาน EduTech Horizon 2026 Beyond Brown Dailies พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ Grow with Digital ระหว่างดีป้าและโรงเรียนมุ่งใช้ดิจิทัลในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการมอบ Weather Station สร้างห้องเรียนจากข้อมูลจริงโดยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายชัยชนกทิชชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ Coding for Betterlife โดยมีนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวนันทวรรณวิเทียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต2นางสาวชมพารีชมพูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประชาอัศวธีระผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงว่าที่ร้อยตรีสรายุทธเจียนมาศในอำเภอพระพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนก็ให้การต้อนรับค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการใช้ THAI Passport ให้กับนักเรียนและเยี่ยมชมผลงานนักเรียนในงาน EduTechHorizon 2026 Beyond Brown Dailies ภายใต้แนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดการศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนะคะนำ Crowding เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสะท้อนศักยภาพคนรุ่นใหม่พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานแห่งอนาคตซึ่งก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Grow with Digital ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิป้าและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นสักขีพยานค่ะสำหรับความร่วมมือดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนและบุคลากรทางการศึกษายกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพร้อมสร้างโอกาสให้สถานศึกษาและบุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดรับกับความต้องการของโลกยุคใหม่นะคะนอกจากนี้ก็มีการมอบชุด Weather Station หรือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้กับโรงเรียน

0: จริงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: คุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรายังคงอยู่กันตรงนี้นะคะซึ่งยังคงมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังไปภูเก็ตกันบ้างคุณผู้ฟังนะคะตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่ภูเก็ตขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลใช้ AI โดรนยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวค่ะโดยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมซีเบกแกรนด์โฮเทลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยมีพันตำรวจโทเอกชัยสิริสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตนายธนูศักดิ์พึ่งเดชประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนายสรายุทธมันลำนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและนายรังสิมันกิ่งแก้วประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้งานปืนไฟฟ้าของตำรวจท่องเที่ยวพร้อมกับได้มีการติดตามแนวทางการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือมาใช้สนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยตลอดจนร่วมกันหารือกับตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะในพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพตำรวจท่องเที่ยวในด้านคนเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้สามารถทำงานเชิงรุกป้องกันเหตุและเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตก็ยังได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาภูเก็ตโมเดลด้วยการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ3มิติโดยใช้โดรนร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อสนับสนุนการวางแผนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะสำหรับการพัฒนากำลังพลกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าให้กับตำรวจนักท่องเที่ยวทั่วประเทศจำนวน 1,250 นายพร้อมสนับสนุนปืนไฟฟ้าจำนวน450กระบอกเพื่อเพิ่มทางเลือกในการระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์โดยเน้นการใช้งานอย่างเหมาะสมถูกที่ถูกเวลาและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญขณะเดียวกันกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ยังได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจการโดยมีโดรนจำนวน128ลำและรถสายตรวจโดรนจำนวน32คันประจำสถานีตำรวจท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งการเฝ้าระวังการตรวจการป้องกันเหตุตลอดจนการค้นหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นภูเก็ตโมเดลในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่และจัดทำฐานข้อมูลภาพ3มิติเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานของสายตรวจโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะซับซ้อนเช่นภูเขาป่าโขดหินและพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอาจพลัดหลงหรือประสบเหตุเทคโนโลยีดังกล่าวก็ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่บันทึกได้เช่นการตรวจนับจำนวนคนและยานพาหนะการแบ่งพื้นที่ตรวจจับการเฝ้าระวังเหตุทะเลาะวิวาท หรืออุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลจากป้ายทะเบียนรถซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และนำข้อ

้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งทางด้านพลตำรวจโทศักดิ์ศิราก็ได้กล่าวได้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็จะช่วยให้ตำรวจท่องเที่ยวสามารถทำงานเชิงรุกได้มากขึ้นโดยเฉพาะการสำรวจพื้นที่ก่อนเกิดเหตุและจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานสำหรับการวางแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเช่นนักท่องเที่ยวพัดหลงในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะนำข้อมูลพื้นที่ที่จัดเก็บไว้มาใช้วิเคราะห์ตำแหน่งและวางเส้นทางเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันในพื้นที่จัดงานหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากระบบ AI ก็ยังสามารถช่วยตรวจนับจำนวนคนและประเมินความหนาแน่นของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นะคะจึงเป็นการนำแนวนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาขับเคลื่อนให้เกิดผลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าการหารือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการผลักดันการใช้โดรนและระบบ AI ภายใต้ภูเก็ตโมเดลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันเหตุตรวจการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยมุ่งให้ตำรวจท่องเที่ยวสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแม่นยำมากขึ้นพร้อมเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเป็นการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นเองค่ะระหว่างค่ะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้กันได้ใหม่นะคะและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดรับฟังกันอยู่ที่จังหวัดไหนต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการจะลงสื่อโฆษณานะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเจ้าป้าดีเจวันนาได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยที่แก๊สเทค2026ชู3แนวทางพลังงานมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงต่อยอดการลงทุนนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech Exhibition and Conference 2026ซึ่งจัดขึ้นณกรุงเทพระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีระบุว่าปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญโจทย์สำคัญร่วมกันในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้เพียงพอในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพต้นทุนธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรัฐบาลจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้พร้อมกันนี้ได้เสนอ3แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของไทยได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นตัวรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เกิดขึ้นจริงเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและเศรษฐกิจมุ่งพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีไทยมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37คาดว่าจะสร้างงานได้กว่า 82,000 ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายว่าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือกับนานาชาติในทุกมิติทั้งก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนและเทคโนโลยีสะอาดโดยอาศัยจุดแข็งจากตำแหน่งยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคกกต.เริ่มประชุมลงมติสำนวนหัวสว229คนลุ้นชี้ขาด7ข้อกล่าวหาตำรวจคุมเข้มรอบสำนักงานก่อนแถลง 15:00 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มประชุมเพื่อลงมติในสำนวนคดีหัวสว229คนกกต.มาครบทั้ง7คนเบื้องต้นสำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่ในการแถลงข่าวบริเวณชั้น2ของสำนักงานจัดเก้าอี้สำหรับผู้แถลงไว้2ตัวและจัดที่นั่งให้สื่อมวลชนติดตามการแถลงข่าวประมาณ50ที่นั่งมีทีวีขนาดใหญ่6ตัวโดยจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวจำกัดสำนักข่าวละไม่เกิน3คนโดยขณะรอบทางเข้าสู่ราชการด้านสำนักงานกกต.วางรั้วกั้นเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.เป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรค21คนและเครือข่ายพรรค20คนโดยใน229คนมีทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยบางส่วนรวมถึงนายนิมิตชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการพิจารณาคำร้องดังกล่าวมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารและสอบปากคำพยานกว่า700ปากจนสรุปสำนวนเห็นว่ามีมูลความผิดผู้ถูกกล่าวหารวม229คนจากนั้นได้ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อโต้แย้งชุดที่36ซึ่ง5ต่อ2เสียงเห็นว่าไม่มีมูลยกคำร้องและไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนผลการลงมติครั้งนี้ของกกต.มีแนวทางในการพิจารณา3แนวทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่ฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องแค่บางส่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอ Go Green
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: จบไปกับอย่าอยู่อย่างอยากนะคะอย่าอยู่อย่างอยากแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆที่หยิบมาฝากกันค่ะแล้วก็แอบมีเธอนะคะสองดุมลิปออยสวัสดีค่ะเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะทุกบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะพบกันที่นี่ค่ะสถานีวิทยุสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะติดตามรับฟังได้ค่ะทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอร้อยต่ออีก5จังหวัดค่ะรวมถึงรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะติดตั้งก็ไม่ยากเลยใช้งานก็ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังจะได้ดูทั้งทีวีนะคะติดตามข่าวสารทีวีติดตามข่าวสารต่างๆนะคะที่เป็นสื่อของอสมทได้ทุกที่ได้ทุกอย่างเลยนะคะแอปเดียวเท่านั้นค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะลงบนมือถือได้เลยนั่นหมายความว่าทุกที่ที่คุณไปก็สามารถติดตามรับฟังรับชมรายการข่าวสารบันเทิงต่างๆวิทยุคลื่นต่างๆของอสมทได้ทุกที่เลยค่ะทักทายถึงคุณผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้ด้วยค่ะก็พามารายงานตัวเรียบร้อย
1: Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายสุดที่ใจเจ้าไขว่คว้าค่ะบ่ายนี้ขอเป็นเพลงคนสุดท้ายของพี่อัศนีวสานได้ค่ะพี่เจมรายงานตัวกันสวัสดีค่ะพี่เจมขอเพลงไม่เอ่ยเดี๋ยวนะชัยมานขอเป็นรักเธอเสมอของพี่อัศนีมาเหมือนกันอุ๊ยทำไมมีแต่คนอยากฟังอัศนีวสันน่ะรายงานตัวบ่ายนี้พี่เจมนะคะสวัสดีค่ะโอ้มีแต่คนอยากฟังอัศนีอ่ะแสดงว่ามาดูคอนเสิร์ตย้อนหลังเหมือนกับกระเพราเลยใช่ไหมดูคอนเสิร์ตย้อนหลังได้ไม่เบื่อเลยจริงๆได้ได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากฟังก็จะจัดให้เนาะเดี๋ยวตั้งเพลงเอาไว้ก่อนแป๊บนึงนะคะคนสุดท้ายก่อนแล้วกันเนาะคนสุดท้ายคือเพลงเป็นตำนานอะถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพี่ๆเขาแล้วนะคะแต่ด้วยเพลงของอัศนีวสันน่ะหลังจากนี้ผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเชื่อทุกคนก็ยังคงจดจำได้แล้วก็ยังคงร้องตามได้อะมันเป็นเพลงในตำนานเป็นเพลงในความทรงจำของคนยุค90น่ะเนาะสำหรับเพลงของอัศนีวสันนะคะเดี๋ยวเล่านิดนึงเมื่อวานนี้ก็พอไปทำอะไรมาบ้างเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะแต่ช่วงบ่ายเนี่ยก็พอได้ไปทำหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรค่ะร่วมกับพี่อ๋อยนะคะหรือว่าจันอ๋อยตระกูลพักขวานิชนะคะที่การประกวดเรือพนมพระจำลองครั้งที่6ค่ะนะคะการประกวดเรือพนมพระจำลองเนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วนะคะซึ่งปีนี้ก็ได้รับความสนใจค่ะจากทั้งประเภทเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยส่งเข้าประกวดผลงานถึง22ผลงานด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากซึ่งจุดเริ่มต้นของการประกวดเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีการประกวดแค่ประมาณ3ลำ4ลำนะคะแล้วก็มีการเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีมาปีนี้นะคะเยอะมาก22ผลงานโหกรรมการเนี่ยแบบทำงานกันแบบหนักมากกรรมการทั้งหมด7ท่านนะคะก็มาจากหลากหลายวงการหลากหลายแขนงแล้วก็จากต่างจังหวัดก็มีค่ะนะแล้วก็ผู้เข้าประกวดเนี่ยก็มีทั้งน้องๆนักเรียนนะคะนักศึกษาแล้วก็ประเภทประชาชนทั่วไปนะคะก็คือผู้ที่สนใจทั้งเป็นแบบเดี่ยวแบบทีมนะคะก็ส่งผลงานกันเข้าประกวดคือที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังคะผลงานเนี่ยสวยมากถึงแม้ว่าจะได้รางวัลชมเชยแต่ก็สวยมากอาจจะมีข้อแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็เงื่อนไขเกณฑ์การตัดสินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหลายข้อเลยทีเดียวคะแนนรวมเนี่ย100คะแนนนะคะก็จะมีรางวัลที่1 2 3แล้วก็ที่เหลือจะเป็นรางวัลชมเชยแล้วก็มีรางวัล Popular Vote ด้วย Popular Vote เนี่ยก็คือมีการเอาผลงานเนี่ยไปอัพลงหน้าเพจของการประกวดเรือพนมพระจำลองแล้วก็มียอดกดไลค์กดแชร์สูงสุดก็จะได้รับรางวัล Popular Vote ของแต่ละประเภทไปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้กิจกรรมก็มีตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะก็คือผู้เข้าส่ง ประกวดเนี่ยก็ได้มีการมาจัดตั้งเตรียมสถานที่แสดงผลงานนะคะหลังจากนั้นช่วงสายก็จะเป็นการนำเสนอผลงานของผลงานชิ้นนี้นะคะว่าได้แนวคิดมาจากไหนรูปแบบเป็นยังไงอะไรยังไงถ่ายทอดอะไรยังไงก็เป็นการนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการในการเก็บคะแนนหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งค่ะก็จะมีขบวนแห่นะคะซึ่งก็เป็นขบวนแห่เรือพนมพระจำลองเนี่ยแล้วก็มีขบวนนางรำค่ะมีการถือป้ายอย่างสวยสดงดงามเลยก็เคลื่อนขบวนออกมาจากวัดโพธาวาสนะคะหลายท่านที่อยู่บริเวณโซนนั้นก็อาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศของขบวนแห่กันก็มาถึงที่โรงเรียนเทศบาล4ซึ่งก็เป็นสถานที่จัดงานในทุกๆปีนะคะมาถึงปุ๊บก็เข้าสู่พิธีเปิดงานค่ะโดยท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะคะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็มีสมาชิกจากกองบุญต่างๆนะคะที่มาร่วมกิจกรรมค่ะมีคุณกมลมีชัยพัฒนกิจนะคะก็เป็นประธานคณะกรรมการสถานบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล4ก็มากล่าวว่าถูกประสงค์การรายงานการจัดงานให้กับท่านประธานในพิธีได้รับทราบกันนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ใจบุญค่ะในการให้สนับสนุนนะคะโครงการการประกวดเรือพนมพระจำลองเนี่ยหลายท่านเลยทีเดียวนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเมื่อวานนี้นะคะนำโดยท่านดร.พระปลัดนะคะที่เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธาวาสค่ะก็มาร่วมงานด้วยเพราะวัดโพธาวาสเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีแรกเริ่มเดิมทีเลยนะคะในการจัดการประกวดเรือพนมพระค่ะตลอดทั้ง5ปีที่ผ่านมารวมจนถึงปีนี้ด้วยปีที่6นะคะท่านเจ้าอาวาสก็ได้จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีเลยค่ะแล้วก็คาดว่าปีหน้าก็จะมีความยิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกนะคะเนื่องจากหลากหลายภาคส่วนเห็นความสำคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนการจัดงานนะคะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีด้วยก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกๆผลงานเลยที่ได้รับรางวัลค่ะขอเอ่ยในส่วนของรางวัลนะคะที่ได้รับประเภทชนะเลิศที่1แล้วก็ที่2แล้วกันนะคะในส่วนของการตัดสินเมื่อวานนี้เนี่ยประเภทเยาวชนค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่ทีมศิลป์สร้างสรรค์ค่ะซึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นน้องๆนักเรียนเนี่ยค่ะรองอันดับ1นะคะทีมเด็กใต้อวดศิลป์ค่ะแล้วก็รองอันดับ2เป็นทีมของคุณพัชรพลจันทนะค่ะส่วนประเภทประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาจากราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะรองอันดับ1ได้แก่ทีมศิลป์นิมิต2แล้วก็รองอันดับ2ได้แก่ทีมคุณกรีฑาพลยกเจริญค่ะส่วนป๊อปปูล่าโหวตก็เป็นทีมศิลป์สร้างสรรค์นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกทีมเลยค่ะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้รวมถึงน้องๆที่ส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยด้วยนะคะซึ่งเรือพนมพระจำลองที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปจัดแสดงค่ะในส่วนของนิทรรศการเนื่องในงานชักพระปีนี้ด้วยนะคะซึ่งโซนนิทรรศการเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณหน้าวัดกลางเก่านะคะลานหน้าวัดกลางเก่าก็จะจัดเป็นโซนนิทรรศการซึ่งเรือพนมพระจำลองทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะถูกไปนำไปจัดแสดงในงานชักพระด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังรอไปชมได้เลยสวยสดงดงามจริงๆนะคะสวยสดงดงามจริงๆเห็นแล้วทึ่งในผลงานเห็นแล้วภูมิใจในความสามารถของน้องๆทุกๆคนนะคะที่ได้สรรสร้างผลงานขึ้นมาด้วยความประณีตความพิถีพิถันแล้วก็มีความใส่ใจรายละเอียดต่างๆนะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยอย่างที่กระบอกไปว่ามันมีหลายข้อมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบของเรือพนมพระที่จะต้องมีเอกลักษณ์ของเรือพนมพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างเลยนะคะที่จะต้องใส่ลงไปในเรือพนมพระจำลองนะคะสวยสดงดงามจริงๆค่ะคุณผู้ฟังงานชักพระปีนี้อย่าลืมไปชมกันนะคะ23ถึง31ตุลาคมค่ะงานชักพระปีนี้นะคะก็ยิ่งใหญ่แน่นอนสมการรอคอยกับงานบุญใหญ่ช่วงของเทศกาลออกพรรษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวทักทายเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงก่อนที่จะไปฟังเพลงกันสักครู่นะคะข้อความมันอ่านยากมากตอนนี้พี่ติ๊กน้ำส้มสวัสดีจ้ะเข้ามาในเมืองแล้วยังคะสวัสดีพี่เอ็ดอนุพงศ์จากนครศรีด้วยจ้ะทักทายกันกระเพาข้ามข้อความใครไปก็ขออภัยนะคะเนื่องจากกระเพาดูข้อความยากมากพี่ธวัชชัยชามทองพี่อะไรอ่ะผีสมชัยนะคะสวัสดีค่ะใครอีกพี่อะไรอีกใครเนี่ยคนสุดท้ายใครเอ่ยพี่สุภวัฒน์นะคะวงสิริทักทายกันขอบคุณค่ะข้ามหรือว่าตกหล่นใครไปก็ขออภัยนะจ๊ะอาจารย์สบายๆกันค่ะหลายพื้นที่ฝนกำลังตกหนักนะคะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้แถวสมทก็ตกปลายๆลงมานิดนึงแล้วก็หยุดไปตอนนี้ค่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังค่ะ

0: คนสุดท้ายค่ะฟังแล้วร้องตามได้ได้มีความสุขไหมคะมีความสุขมากสวัสดีเพิ่มเติมพี่ใครเอ่ยเมื่อกี้เห็นอยู่แบบเห็นอยู่แบบข้อความมันไม่โอเคเลยอะพี่สำรวยก้าวพิทักษ์นะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะพี่อะไรอย่างน้องเตไหมคนล่าสุดนี่น้องเตปะพี่ก็พอมองไม่เห็นข้อความพี่ก็พอมองไม่เห็นข้อความน้องเตหรือเปล่าอะไรดอกอะไรดอกแถวบ้านคลองยาฝนลงเหรอคะบ้านคลองยาน้องเตไหมเดี๋ยวต้องให้น้องหนุ่มช่วยจัดการคอมแล้วเนี่ยพี่กะเพรามองไม่เห็นข้อความเลยโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารที่เป็นประเด็นที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจในวันนี้กันสักนิดนึงนะคะไม่ใช่เรื่องของสมีโชตนะคะเรื่องของสมีโชตพักเอาไว้ก่อนวันนี้มันมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียง

0: มาติดตามกันต่อนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมโอ้ยตอนนี้กำลังต่อสู้อยู่กับคอมพิวเตอร์ค่ะกำลังต่อสู้กับคอมพิวเตอร์วันนี้บ่าย3ทุกคนวางเรื่องของสมีโชติไว้ก่อนนะคะเรื่องของสมีโชติก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กันไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสำนักพุทธกันไปมาติดตามข่าวนี้ก่อนเป็นข่าวที่หลายคนจับตามองก็เริ่มมีหลายๆฝ่ายนะออกมามาวิเคราะห์กันถึงเรื่องการหัวสวนะคะซึ่งวันนี้บ่ายสามโมงหลายคนก็กำลังจับตามองแล้วก็กดดันกกต.อยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะวันนี้กกต.เขาจะชี้ขาดนะบ่าย3ว่าจะส่งฟ้องต่อศาลฎีกาหรือไม่นะคะคดีหัวสวก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นกันอยู่ก่อนหน้านี้ก็เริ่มที่จะมีขบวนออกมาบ้างแล้วนะคะซึ่งก็เป็นขบวนเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเช่นกลุ่มไอลอว์นะคะแล้วก็กลุ่มการเมืองมีการเคลื่อนไหวกันบ้างแล้วค่ะมีการเดินขบวนกดดันให้กกต.เนี่ยยึดหลักความโปร่งใสแล้วก็ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาเพื่อพิจารณาเพื่อความยุติธรรมนะคะทั้ง229ผู้ที่ถูกกล่าวหาค่ะนะคะหลายคนก็กังวลใจไม่น้อยกลุ่มไอลอว์แล้วก็กลุ่มการเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มของคนคุณสนธินะคะลิ้มทองกุลเนาะเพราะว่ากลุ่มของคุณสนธิเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวรอวันนี้ก่อนรอฟังวันนี้ก่อนก็คือหลังจากวันที่14ก่อนว่ากกต.เขาจะสรุปยังไงนะคะถ้าไม่เป็นไปตามที่หลายๆคนคาดการก็อาจจะต้องมีขบวนออกมาเรียกร้องหรือว่ากดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากภาคประชาชนนะคะส่วนประเด็นชี้ขาดวันนี้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือทั้งหมด7คนจะประชุมพิจารณาสำนวนนะคะที่มีความเห็นแย้งระหว่างคณะไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้ดำเนินคดีกับ229ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยค่ะกับอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งที่เห็นว่าไม่มีมูลนะคะเดี๋ยววันนี้บ่าย3รู้กันส่วนแนวทางการพิจารณาของกกต.เนี่ยเขาก็ตั้งไว้ทั้งหมด3แนวทางหลักนะคะก็คือส่งผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนส่งฟ้องนะคะอันนี้คือแนวทางที่1นะคะก็คือส่งทั้งหมดเลย229คนแนวทางที่2ค่ะส่งฟ้องเพียงบางส่วนนะคะก็คือบางคนไม่อาจจะไม่ครบ229คนแต่จะเป็นใครบ้างไม่รู้ส่วนแนวทางที่3ก็คือมีมติยกคำร้องเลยนะคะถ้าคาดว่าเป็นแนวทางที่3เนี่ยก็คาดว่ากลุ่มมวลชนจะเคลื่อนขบวนตามที่หลายๆคนกังวลแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้ามีมติยกคำร้องเลยเนี่ยคือแน่นอนค่ะแน่นอนว่าจะมีกลุ่มมวลชนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยออกมากดดันออกมาเรียกร้องกันอย่างแน่นอนหลังจากนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตามแนวทางข้อแรกก็คือส่งทั้งหมดผิดถูกอะไรยังไงก็ส่งให้กับศาลเป็นผู้พิจารณาตรงนี้ก็คาดว่าทุกคนจะยอมรับนะคะในการตัดสินใจส่วนส่งฟ้องบางส่วนเนี่ยก็อาจจะกึ่งๆอยู่ยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะกรณีที่ส่งไม่ครบทั้ง229ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยค่ะเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะมันเป็นไปได้หมดนะคะเป็นไปได้หมดทั้ง3แนวทางมันจะออกลูกไหนก็ได้ตอนนี้ยังไม่ทราบแต่มันก็เป็นไปได้หมดจริงๆซึ่งวันนี้บ่าย3นะคะหลายคนก็จับตามองอยู่ก็คาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีข่าวออกทุกสำนักแหละเนาะก็รอติดตามกันไปนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่คนไทยก็หวังแล้วค่ะว่ามันก็จะเกิดความยุติธรรมนะคะเพราะว่ากกต.เนี่ยเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรอิสระนะคะที่มาจากการเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าคดีที่เคยแบบเกี่ยวกับกกต.ถูกแบบติดคุกอะไรก็มีกันแล้วก่อนหน้านี้อ่ะนะคะอ่ะก็หยิบมาพูดคุยกันกับประเด็นสำคัญที่หลายคนจับตามองในวันนี้พอหอมปากหอมคอนะคะคุณผู้ฟังคะ
1: ขอดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ติดตามข่าวสารในพื้นที่กันอีกสักนิดนึงนะคะ มีใครมาเพิ่มเติมไหมคือถ้ากระทองไม่ได้ทักทายใครต้องขออภัยนะคะวันนี้เพราะว่าข้อความที่มันขึ้นคอมเมนต์มากระทองมองไม่เห็นเลยอะมันตอนนี้ระบบมันแปลกๆอยู่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้มาเรียกประชุมนะคะวันนี้เช้าวันนี้ตอน 9:30 ค่ะที่ห้องประชุมตาปีชั้น4สารกลางสุราษฎร์ธานีค่ะโดยท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุดที่อำเภอพระแสงด้วยนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประชุมปรึกษาหารือแล้วก็มีการวางกรอบทิศทางการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะก่อนหน้านี้นะคะท่านผู้ว่าก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูพื้นที่จริงแล้วนะคะที่อ่างน้ำพุที่พระแสงเนี่ยค่ะจากการลงพื้นที่อำเภอพระแสงนะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนหน้านี้แล้วก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมอ่างน้ำผุดด้วยตนเองก็พบว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สูงมากไม่รู้ว่าพี่น้อยชาวพระแสงเคยไปเยือนหรือยังนะคะมีจุดเด่นเฉพาะตัวค่ะอย่างเช่นปรากฏการณ์น้ำผุดเมื่อแบบเราตบมืออะค่ะพอเราตบมือปุ๊บน้ำมันจะผุดขึ้นมาคุณผู้ฟังคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:00 ถึง 5:00 PMมีสาหร่ายหางกระรอกธรรมชาตินะคะแล้วก็ระบบนิเวศป่าที่ชุ่มน้ำสมบูรณ์มากรวมถึงกิจกรรมพายเรือแคนูคายักนะคะชมทัศนียภาพโดยรอบระยะทางก็ประมาณ3 กิโลที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีนะคะของกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนตั้งแต่ปี2553ซึ่งในอดีตเนี่ยค่ะก็เคยมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมากนะคะแล้วก็พื้นที่นี้เคยได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นมาก่อนด้วยค่ะที่ผ่านมาการบริหารจัดการอ่างน้ำผุดดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านมีการจัดเก็บค่าบริการค่าเข้าเยี่ยมชมเนี่ยคนละ20 บาทแต่ก็ไม่เพียงพอนะคะต่อการบริหารจัดการหรือว่าการพัฒนาประกอบกับการมีการเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านนะคะทำให้คณะกรรมการชุดเดิมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ค่ะแต่ก็ยังขาดการบริหารจัดการที่ดีจึงต้องผลักดันให้กลับมาสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหาบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะส่วนทางด้านกฎหมายพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์นะคะที่เป็นราชพัสดุค่ะโดยได้มอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสปก.ก็จัดสรรได้เฉพาะพื้นที่ที่จัดสรรได้นะคะแต่พื้นที่สาธารณะอย่างเช่นถนนภูเขาป่าแหล่งน้ำอ่างน้ำผุดแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ175 ไร่ไม่สามารถจัดสรรได้จึงยังอยู่ในอำนาจของกรมธนารักษ์ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการจัดประชาคมในพื้นที่ค่ะเพื่อให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยที่ประชุมก็มีมติให้ไปศึกษาขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายของการจัดสรรพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะตอนนี้หลักๆก็ดูเหมือนน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางกฎหมายเนี่ยค่ะที่ยังเป็นอำนาจของกรมธนารักษ์แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะจัดสรรได้ในตอนนี้ในส่วนของบริเวณอ่างน้ำผุดเนื้อที่175 ไร่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นที่ประชุมในวันนี้ก็เลยมาปรึกษาหารือกันในเรื่องของการทำประชาคมมตินะคะเพื่อให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นไปตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์ให้กับคนในชุมชนอย่างสูงสุดนะคะแต่ด้วยสภาพทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆหรือว่าปรากฏการปบมือแล้วก็น้ำจะผุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังนะคะก็คาดว่าที่แห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสุราษฎร์ธานีที่แบบมีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบสามารถที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวได้ค่ะก็หวังว่าการผลักดันครั้งนี้ของทางจังหวัดจะเห็นการพัฒนาที่ดีสำหรับพี่น้องชาวหรือพระแสงนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานี 102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่เดือนด้วยจ้าพี่สำรวจบอกว่าที่บ้านผมไม่ตกนะคะมีแดดเนี่ยบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากเลยต้องขอบคุณ FC นะคะ FC ช่วยกันขอเพลงมาแล้วก็ยังมีเพลงของพี่อัศนีอีกเมื่อกี้ที่ชัยมานขอมาเนี่ยเพลงอะไรแล้วล่ะก็เพราะไม่ได้จดไว้ไงชัยมานรักรักเธอเสมอโอเคเพราะว่าเป็นเพลงที่ทุกคนชอบอะถึงเปิดไปแล้ว1เพลงคนสุดท้ายก็ยังเปิดรักเธอเสมอได้อยู่นะคะดีเจเป็นคนใจดีที่สุดใน3โลกรักเธอเสมอพี่อัศนีวสันต์โอเคค่ะจัดไปอีก1เพลง

0: รักเธอเสมอค่ะอัศนีวสันต์โชติกุลค่ะหนึ่งเพลงเพราะที่แนะนำกันเข้ามานะคะไหนใครไปร่วมวิ่งกิจกรรมสุราษฎร์มิวสิกในรันมาบ้างเอ่ยค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้โหคึกคักมากกระเพราเองก็มีโอกาสได้ออกไปชมบรรยากาศงานแป๊บหนึ่งนะคะไปดูตอนที่น้องเนตราเชนค่ะขึ้นร้องเพลงพอดีน่ารักมากค่ะน่ารักมากแล้วก็มีสินค้ามาวางขายอาหารของกินอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีผู้ที่สมัครวิ่งเนี่ยแล้วก็โชคดีมากเลยนะคะคือฝนหยุดให้เพราะว่าช่วงเช้าตั้งแต่เช้ากลางวันเนี่ยมีฝนลงนะวันเสาร์แต่พอมีกิจกรรมในช่วงเย็นเนี่ยค่ะก็คือฝนหยุดให้ยาวเลยนะคะก็ทำกิจกรรมกันได้อย่างราบรื่นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นงานวิ่งมิวสิกไนท์รันนะคะของทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งงานเพราะว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจในการเข้าสมัครเนี่ยเยอะมากๆนะคะประมาณ 3,200 กว่าคนค่ะนะก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆอีกแน่นอนนะคะที่งานวิ่งที่แน่นอนเลยที่ตอนนี้ยอดสมัครกระเพราไม่แน่ใจว่าล่าสุดวันนี้เต็มแล้วยังเพราะว่าเขารับแค่ 2,000 คนเท่านั้นผ่านไปแค่วัน2วันแรกก็ปาไปพันกว่าคนแล้วอะค่ะกับวิ่งพรมน้ำมนต์นะคะงานวิ่งในงานชักพระเป็นการวิ่งกลางคืนเหมือนกันนะคะวิ่งพรมน้ำมนต์ซึ่งได้รับการตอบรับดีทุกปีเช่นเดียวกันปีนี้ก็มีการเปิดรับสมัครไปแล้วแต่เขาไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้สิทธิ์เต็มแล้วยังนะคะเพราะว่าเขารับแค่ 2,000 คนเท่านั้นก็คือเต็มแล้วก็คือปิดรับสมัครเลยนะคะใครที่สมัครทันก็ยินดีด้วยค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พอพูดถึงเรื่องของกีฬาเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านนายกแป๊มาเปิดงานการประกวดเรือพนมพระจำลองแล้วเนี่ยท่านก็ไปที่นี่ต่อเลยนะคะไปร่วมเชียร์ศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ค่ะจบเกมสรุปว่าสุราษฎร์ธานีนะคะเฉือนนครราชสีมาไปได้3ประตูต่อ2นะคะทางด้านนายกประเสริฐบุญประสบค่ะพร้อมด้วยเลขานุการนายกสมาชิกสภาเทศบาลไปร่วมชมแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งฟุตซอลนะคะ MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ซึ่งก็เป็นการพบกันระหว่างกุ้งสายฟ้าของสุราษฎร์ธานีนะคะฟุตซอลคลับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมนครราชสีมา JT Truck 2023นะคะที่โรงยิมเนเซียมกว่า 4,000 ที่นั่งเนี่ยคนเต็มเลยนะคะณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องบอกว่า FC ของกุ้งสายฟ้านี่เยอะมากนะคะโดยมีแฟนฟุตซอลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็จากนครราชสีมาพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมชมแล้วก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างคึกคักเลยจบเกมอย่างที่บอกไปว่ากุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีนะคะสามารถยิงปิดท้ายนะคะเอาชนะนครราชสีมา JT Truck 2023ไปได้แบบสุดมันเลยเขาบอกว่าไปนั่งขอบสนามเนี่ยมันหยดติ่งติ่งเลยค่ะ3ประตูต่อ2ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังลืมแล้วยังเอ่ยเดี๋ยวให้น้องหนุ่มลงคลิปวิดีโอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งทุกวันอังคารนะคะขอเชิญชวนค่ะไปร่วมอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจเพื่อสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะรวมของดีผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วก็ผลงานจากความตั้งใจของคนพิการในชุมชนออกมาวางจำหน่ายค่ะทั้งผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลคนพิการทุกวันอังคาร 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงนะคะไปเลือกซื้อสินค้าไปอุดหนุนไปให้กำลังใจกันได้ค่ะที่บริเวณใต้ตึกอาคารชั้น3หลังเสาธงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มีนัดกันไปตั้งแต่6โมงเลยก็ได้เนาะเพราะว่า6โมงเนี่ยจะมีตลาดของเกษตรกรนะคะสินค้าของดีของเด่นในชุมชนมาวางจำหน่ายตั้งแต่6โมงก็จะมีเต็นท์ขายอยู่ที่บริเวณลานจอดรถนะคะไปตั้งแต่6โมงเลยซื้อตลาดข้างหน้าเสร็จก็เดินเข้าไปที่ตาอาคารชั้น3ตึกหลังเสาธงไปอุดหนุนผู้พิการกันต่อเลยนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเวลาหมดแล้วค่ะหาเพลงปิดท้ายสักหนึ่งเพลงดีกว่าเอาเป็นเพลงพี่เจมส์เรืองศักดิ์สักหนึ่งเพลง

นะคะเพลงนี้ฟังสบายๆค่ะเรื่องธรรมดามองทุกอย่างบนโลกใบนี้แค่เป็นเรื่องธรรมดาใจเราจะได้ไม่ทุกข์เกินไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าพบกับน้องสายหมอกค่ะส่วน4โมงถึง5โมงเย็นก็พบกับพี่ดีเจหนูนะคะดีเจหนูสมุยทีม5โมงถึง6โมงพบกับดีเจเดียค่ะกับ Music Memory ขออภัยค่ะ Music Time เจอกับกะเพราได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ปัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสวสำรองยื่นกกต.ขอวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกสวรอบคอบและอิสระพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วสวสำรองในกลุ่ม

0: สวสำรองเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยื่นหนังสือถึงกกต.ทั้ง7คนขอให้พิจารณาคดีการทุจริตเลือกสว.บนพื้นฐานพยานหลักฐานด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเปิดเผยเหตุผลการวินิจฉัยของกรรมการแต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและสยบข่าวลือในสังคมพร้อมเรียกร้องให้มีการแถลงมติอย่างตรงไปตรงมาทันทีโดยรายละเอียดในคำวินิจฉัยสามารถเผยแพร่ตามมาภายหลังได้นอกจากนี้พลตำรวจโทคำรบได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติกรณีพยานที่16กลับคำให้การโดยระบุว่าพยานรายดังกล่าวเคยเข้าให้การต่อคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26หลายครั้งพร้อมทนายความพนักงานสอบสวนและอัยการจนกกต.รับไว้ในสำนวนตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแต่กลับมาเปลี่ยนคำให้การในเดือนตุลาคมหลังการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลอนุทินและการตั้งคณะอนุไต่สวนชุดที่36จึงขอให้กกต.ทบทวนให้น้ำหนักพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการอ้างว่าถูกชุดดำข่มขู่เนื่องจากหากมีการข่มขู่จริงควรมีหลักฐานและการดำเนินคดีอาญาตามกระบวนการคุ้มครองพยานพร้อมย้ำว่าได้นำโพยจริงมากว่า10ฉบับที่มีสภาพยับยุ่ยี่ซึ่งเขียนขึ้นที่โรงแรมต่างๆส่งเข้าสำนวนแล้วทีนี้หากกกต.มีมติยกคำร้องและเรื่องเข้าสู่ศาลฎีกาเชื่อว่าศาลจะสามารถไต่สวนเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้พิพัฒน์เคลียร์ชัดเอกชนต่อแอร์พอร์ตลิงก์แค่4เดือนย้ำข่าวค่าดำเนินการ60ล้านไม่จริงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีการเดินรถแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ว่าจากการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ข้อสรุปว่าจะมีการเดินหน้าต่อโดยทางบริษัทเอกชนมีข้อเสนอเข้ามาซึ่งในข้อเสนอเหล่านั้นเชื่อว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดไปก่อนหน้านี้แล้วแต่มีส่วนที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้โดยยืนยันว่าบริษัทเอกชนจะยังคงเดินรถต่อให้อีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570ไม่ใช่1ปีและค่าจ้างเดินรถไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนแต่จะได้เป็นรายได้จากการเดินรถเท่าไหร่ทางบริษัทจะขอรับไว้เพียงเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชนโดยตรงหลังจาก4เดือนไปแล้วจะให้บริษัทลูกของรฟท.คือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเข้ามารับช่วงต่อในการเดินรถพลดอนถกอนุกรรมการต้านสินบนจับมือเอกชนแก้ระบบอนุมัติอนุญาตใช้เทคโนโลยีลดใช้ดุลยพินิจปิดช่องเรียกรับสินบนนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มอบหมายโดยที่ประชุมได้หารือหลายเรื่องโดยเฉพาะกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือCPI ของไทยต่ำมากเมื่อปี2568นายกรัฐมนตรีจึงให้ไปดำเนินการยกระดับตัวเลขให้สูงขึ้นซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือกับคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CACซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยถึงแนวทางและมาตรการป้องกันการเรียกและการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐโดยมี2เรื่องใหญ่คือการอนุมัติและอนุญาตโดยแนวรายละเอียดคือการซื้อความผิดโดยปปท.จะรับไปดูเรื่องนี้และการซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.และปปท.โดยมุ่งแก้ปัญหาที่ระบบและกระบวนงานควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลยพินิจที่อาจจะเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: นับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ. อสมท.

0: งินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีAfternoon Songสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนเลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยอัปเดตนุ่นซองนะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะอยู่กับ DJ สายหมอกค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงแรกนะคะเรามาอยู่กันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆ เพลงไหนในชั่วโมงนี้เพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงหรือว่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ผ่านทางคอมเมนต์นะคะไลฟ์สดตอนนี้แนะนำเบอร์เพลงป๊อปๆเข้ามาได้เลยหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะทักทาย FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขค่ะคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะรับฟังได้ทุกๆช่วงเวลาเลยนะคะตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นเลยเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่พาทุกคนเนี่ยไปฟังบทเพลงเพราะๆกันค่ะ M-Cord Radio Network นะคะเป็นคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันทุกๆชั่วโมงเลยอยากฟังเพลงเพราะๆ เพลงไหนในชั่วโมงนี้แนะนำผ่านทางคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: บรรยากาศแต่ละพื้นที่ตอนนี้คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะฝนตกไหมคะอากาศเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยมาหน่อยอากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคะฝนตกไหมต่างอำเภอต่างจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับ FC ทาง Facebook นะคะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยด้วยแล้วก็ทักทาย FC ที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะที่รับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะอยากฟังเพลงเพราะๆ เพลงไหนขอดีเจสายบอกมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังจัดให้ฟังนะคะทุกๆบทเพลงเลยแนะนำกันเข้ามาได้ค่ะเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงนะคะชั่วโมงแรกขอเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกทุ่งก่อนนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆอยากมอบไปกับใครไหมหรือว่ารับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะเปิดอีกเพลงดีกว่าเพลงนี้รู้สึกว่าเป็นเพลงฮิตมากๆได้ยินบ่อยมากๆไปที่ไหนก็คือต้องได้ยินเพลงนี้นะคะพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนี่เพลงนี้เราได้ยินบ่อยมากๆนะคะเพลงที่เราร้องกันแบบโอ้โหได้ยินปุ๊บก็คือร้องได้เลยแล้วมันฟังแล้วมันติดหูเลยเนาะนะคะเพลงเพราะมากๆเพราะพี่รักจริงใช่ไหมชื่อเพลงอ่ะนะคะเดี๋ยวเซิร์ชสักครู่หนึ่งอ่ะเพราะพี่รักจริงเพลงเพราะๆจาก 1BK Band ค่ะ

0: พราะพี่รักจริงค่ะโอ้เพลงเพราะๆนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: กลับมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้สายหมอกก็ได้ไปร่วมงานการประกวดจำลองนะคะเป็นเรือพนมพระจำลองนะคะเมื่อวานนี้พี่กระเพาไปเป็นพิธีกรสายหมอกก็ไปดูบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมานะคะคุณผู้ฟังไปถ่ายรูปมาอยากจะบอกว่าขนาดเป็นแบบจำลองเป็นโมเดลที่เป็นเรือพระจริงๆอ่ะสวยมากๆนะคะสวยมากๆเลยสำหรับเรือพระแล้วต้องบอกเลยว่าสวยสวยอ่ะใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากเมื่อวานนี้ไปร่วมงานมานะคะสวยมากๆจริงๆค่ะเป็นแบบจำลองเป็นแบบโมเดลเป็นเรือลำเล็กๆอ่ะยังสวยขนาดนี้เลยและของจริงที่จะมีขึ้นนะคะการจัดงานยิ่งใหญ่งานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเดือนหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าอลังการแล้วก็สวยงดงามแน่นอนค่ะกับประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวเป็นงานประจำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคม2569นี้นะคะเดือนหน้านี่เองค่ะคุณผู้ฟังเดือนหน้านะคะเดือนหน้าใกล้แล้วใกล้มาถึงแล้วนะคะเราก็ต้องติดตามนะคะแล้วก็ต้องไปทำบุญเนาะทุกๆครั้งอยู่แล้วที่มีนะคะ

0: ทุกปีเลยเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะงานชักพระเรือพระเนี่ยเขาบอกว่าทำบุญครั้งหนึ่งเนี่ยได้เป็นร้อยวัดเลยนะคะได้บุญเยอะมากๆเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังเชิญชวนนะคะเที่ยวงานชักพระประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขาบอกว่าปีนี้นะคะยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะคะและท่านนายกนะคะเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีของเรานะคะบอกว่าจะจัดยิ่งใหญ่ทุกๆปีแล้วก็เป็นงานประจำปีของเรานะคะแล้วก็ทำให้งานประเพณีชักพระของเราเนี่ยมีชื่อเสียงดังไกลไประดับโลกเลยนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่มากๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากนะคะฝนตกหนักด้วยโอ้โหบรรยากาศดีๆแบบนี้น่านอนหลับเนาะน่านอนนะง่วงนอนกันไหมคะแก้ง่วงกันหน่อยค่ะเพลงมีจังหวะขึ้นมานิดนึงเพลงนี้เพลงเพราะๆจากองค์วงทับห้านะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนำคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้ค่ะแก้ง่วง

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาว

0: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ถอนคำสาบานค่ะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจากค่ายตาปีมิวสิกกรุ๊ปนะคะเพลงนี้เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะคะจากตาปีนะคะตาปีมิวสิกกรุ๊ปขับร้องโดยมีนานะคะเสียงเพราะมากโอ้โหเป็นบทเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆค่ะคุณผู้ฟังเพลงบทเพลงเพราะๆนะคะมีมาฝากกันค่ะทั้งชั่วโมงเลยอีกบทเพลงหนึ่งเพลงนี้ก็เพราะเหมือนกันนะคะจากพี่แบงค์พาวเวอร์แบงค์นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฉันมันจนฉันมันจนเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะคะจากลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ

สวัสดีพี่ธวัชชัยแล้วก็สวัสดีคุณมิตรชัยด้วยนะคะทักทายมาทาง Facebook นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วเราเปลี่ยนเพราะๆกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่เรามาพักเบรกพูดคุยกันนิดนึงนะคะถ้าฟังเพลงยาวๆก็อาจจะดูแบบน่าเบื่อไปเนาะเพลงแบบเยอะเกินไปก็น่าเบื่อพูดมากเกินไปก็น่าเบื่ออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะมาเบรกนะคะมาพักฟังข่าวสารข้อมูลดีๆกันหน่อยนำมาฝากกันทุกๆชั่วโมงอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของไมโครพลาสติกค่ะคำนี้อาจจะเป็นคำที่หลากหลายคนนะอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วสำหรับไมโครพลาสติกนะคะต้องบอกเลยว่าแก้วกระดาษทั่วไปที่เราดื่มน้ำเป็นแก้วพลาสติกแก้วกระดาษอะไรอย่างเงี้ยมันมีไมโครพลาสติกทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังการปล่อยไมโครพลาสติกหรือว่านาโนพลาสติกค่ะมันอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่แบบทุกอนุเลยนะอยู่แบบเยอะมากนะคะนับล้านอนุภาคเลยค่ะสู่น้ำร้อนนะคะเมื่อเราสัมผัสกับความร้อนน้ำสัมผัสกับความร้อนปุ๊บเนี่ยแก้วที่เราใช้อยู่พวกแก้วพลาสติกพวกแก้วกระดาษอะไรเงี้ยมันก็คือมีสารเคลือบของพลาสติกชีวภาพนะคะและเป็นการปล่อยมวลความหนาแน่นมากกว่าพลาสติกทั่วไปถึง12เท่าเลยค่ะคุณผู้ฟังฟังดูอาจจะเข้าใจยากนะคะถ้าตั้งใจฟังหนึ่งก็จะได้ความรู้มากๆเลยวันนี้นำข้อมูลตรงนี้มาฝากกันค่ะเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากๆทุกอย่างเลยที่เป็นพลาสติกมันก็จะมีไมโครพลาสติกไมโครก็จะเล็กนะคะเป็นโมเลกุลเป็นอนุภาคมันเล็กมากๆกล่องข้าวเอ่ยแก้วน้ำเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยพอโดนความร้อนปุ๊บเขาบอกว่ากล่องไมโครเวฟอะเวลาไปเวฟข้าวอะมันโดนความร้อนปุ๊บมันก็จะมีพวกไมโครพลาสติกนะคะที่ปล่อยออกมาทีละนิดทีละนิดถ้าใครที่กินข้าวเวฟบ่อยๆอะกล่องข้าวแบบเวฟนะคะบ่อยๆเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าผู้คนนับล้านทั่วโลกเลยค่ะต่างเริ่มต้นนะคะวันใหม่ๆด้วยการบริโภคกาแฟชาเย็นชาเขียวชามะนาวแล้วแต่เครื่องดื่มร้อนๆนะคะชนิดต่างๆเยอะมากจากแก้วกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งโดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยมักมีความเชื่อนะคะและก็ความเข้าใจไปเองค่ะว่าแก้วที่ทำจากกระดาษเหล่านี้เนี่ยเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าแก้วพลาสติกทั่วไปค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังว่าแก้วกระดาษเนี่ยมันจะมีแบบผลดีกว่าพวกแก้วพลาสติกอยู่แล้วเนาะบางคนมีความเชื่อแบบนั้นแต่ความจริงแล้วนะคะแก้วกระดาษเหล่านี้แหละก็ถูกเคลือบด้วยสารกันซึมเหมือนกันค่ะซึ่งเป็นชั้นพลาสติกแบบบางๆไว้ด้านในเพื่อป้องกันการรั่วซึมและการช่วยรักษาโครงสร้างของแก้วไม่ให้เสียรูปทรงถ้าใครสังเกตแก้วเป็นแก้วกระดาษด้านในอ่ะจะแววจะมีเนื้อที่แววลื่นสัมผัสนั่นก็คือเป็นการถูกเคลือบโดยพลาสติกเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสัมผัสแล้วนะคะมีการสัมผัสของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยก็สารกันซึมพวกนี้แหละจะปล่อยพวกไมโครพลาสติกออกมาจำนวนมากเลยนะคะที่ปนเปื้อนอยู่ในเครื่องดื่มเนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่าอยากใช้เป็นกระดาษเพราะว่าจะช่วยลดการที่จะมีพวกไมโครพลาสติกพวกนี้เข้ามาสู่ร่างกายได้แต่ที่จริงแก้วกระดาษเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคะคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ค่ะได้ศึกษาและทดสอบหาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกจากแก้วกระดาษที่เคลือบด้วยสารโพลีเอทิลีนนะคะหรือว่า PE นั่นเองซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากเชื้อเพลิงของฟอสซิลและแก้วที่เคลือบด้วยกรด

0: polystyrene นะคะหรือว่า PLA ค่ะพลาสติกชีวภาพพวกนี้สามารถย่อยสลายได้เองโดยนักวิจัยเนี่ยนำการเทน้ำร้อนลงในแก้วทดสอบทั้ง2ประเภทเลยนะคะเพื่อจำลองว่าอันไหนมันร้อนกว่าอันไหนมันละลายได้เร็วกว่านะคะในการใช้ชีวิตประจำวันผลการทดลองพบว่าค่ะเมื่อแก้วพลาสติกที่เป็นแก้วปกตินะคะที่เรามองว่ามันมีสารทั่วๆไปมีสารของไมโครพลาสติกอยู่แล้วเลือกใช้กระดาษแต่พอนำแก้วกระดาษไปทดลองเนี่ยสิ่งที่มันเคลือบอยู่บนแก้วกระดาษนะคะก็คือพวกพลาสติกต่างๆเนี่ยสัมผัสกับน้ำร้อนมันก็จะเริ่มปลดปล่อยอนุภาคพลาสติกขนาดจิ๋วค่ะทั้งไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกออกมาพร้อมกันจำนวนมหาศาลเลยนะคะที่ปนเปื้อนในของเหลวหรือว่าในน้ำที่ทำการทดลองนั่นทันทีนั่นหมายความว่าแก้วกระดาษก็สามารถปล่อยอนุภาคของไมโครพลาสติกออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะมากกว่า12เท่าเลยนะต้องบอกว่ามันอันตรายเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อตรวจวัดความเข้มข้นของอนุภาคนาโนไมโครพลาสติกแล้วนะคะจำนวนเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ถึงประมาณ 1,000 เท่าคุณผู้ฟังคิดดูดิเส้นผมของเราอ่ะมันเล็กมากนะมันเล็กมากๆแล้วนะคะแต่พอมาตรวจสอบมาดูผลการวิจัยนาโนพลาสติกเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์อีกประมาณ 1,000 เท่าเลยนะคะในน้ำร้อนที่ตรวจเจอที่พบเจอนะคะบอกว่าแก้วพลาสติกเนี่ยที่มีพวกไมโครพลาสติกออกมาเนี่ยมันเป็นแก้วที่ถูกเคลือบนะคะแก้วกระดาษก็เช่นเดียวกันกระดาษที่เคลือบด้วยพลาสติกเนี่ยย่อยสลายได้นะคะทั้งทางชีวภาพมีการปล่อยอนุภาคออกมาเฉลี่ยสูงสุดถึง 4.3 ล้านอนุภาคของเหลวเลยค่ะซึ่งมันเยอะมากนะคะคุณผู้ฟังเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกคนอย่ามีความเชื่อแบบผิดๆที่บอกว่าไม่ใช้พลาสติกและมาใช้กระดาษแทนกระดาษก็มีการเคลือบของอนุภาคของพลาสติกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคะทางที่ดีถ้าอยากจะดื่มน้ำจริงก็เป็นแก้วเนาะแก้วเยติแก้วสแตนเลสแก้วเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ดื่มทุกวันอ่ะมันก็ส่งผลน้อยแต่บางคนอ่ะดื่มชาเขียวชาเย็นชามะนาวกาแฟคือหลายคนอะดื่มทุกๆวันเลยมันก็ส่งผลเสียนะคะทำให้พวกสารไมโครพลาสติกเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นก็เตือนคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะอยากจะดูแลสุขภาพก็คือต้องรู้ข้อมูลที่มันแบบถูกต้องด้วยนะคะเป็นห่วงมากๆอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ักทายสายเขียวด้วยนะคะโทรมาหลังใหม่แนะนำบทเพลงเพราะๆเอาไว้ด้วย
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อย2อสมทสุราษฎร์ธานี
0: ก็มาเวลากันช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่เพียงพอเจอปัญหาเดินก็มองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุนะคะวันนี้สายหมอกมีสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะเป็นไฟที่สามารถติดได้รอบบ้านเลยนะคะอยากติดตรงไหนก็ได้โดยกำลังไฟฟ้าสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรหลอดไฟ LED เป็นแบบประหยัดไฟพลังงานค่ะประหยัดพลังงานด้วยนะเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เลยแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยนะคะ50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวถึง5เมตรเลยค่ะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับหมุนได้กันน้ำกันฝนค่ะในระดับ IP67 บอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆตัวเครื่องใช้งานง่ายค่ะสั่งการด้วยระบบรีโมทนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจค่ะตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับเพิ่มไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์อีก1อันนะคะพร้อมกับโคมไฟ LED อีก2อันอีกด้วยและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเราให้ไปแบบจุๆเลยนะคะแว่นกันแดดครับแบบอีก1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีการจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงต่อไปคิดถึงวันๆผ่านบนเพลงเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติประชุมเชื่อมโยงข้อมูลการเงินสกัดธุรกรรมต้องสงสัยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัยครั้งที่2/2569หรือคณะกรรมการ Connect the Dot ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเอกนิติกล่าวก่อนประชุมว่าที่ผ่านมาข้อมูลทางการเงินถูกแยกจัดกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานเฉพาะของแต่ละแห่งเช่นธนาคารมีข้อมูลสถาบันการเงินตลาดหลักทรัพย์มีข้อมูลด้านหลักทรัพย์หรือกรมศุลกากรมีข้อมูลนำเข้าส่งออกทองคำทำให้เมื่อเกิดประเด็นปัญหาหรือธุรกรรม

0: ต้องสงสัยหน่วยงานปราบปรามต้องวิ่งไปขอข้อมูลแต่ละจุดภาครัฐจึงได้ริเริ่มจัดตั้งระบบ Connect the Dot ขึ้นมาเพื่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568เพื่อบูรณาการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบการรู้จักตัวตนหรือ KYC การวิเคราะห์พฤติกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าและพิจารณารูปแบบการจัดทำระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปง.หน่วยงานตรวจสอบและปราบปรามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานธนบัตรการเงินกสท.และกระทรวงการคลังในฐานะภาพรวมเพื่อให้การทำงานมีโครงสร้างระบบที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยรัฐบาลรื้อกติกาเครดิตเทอมอุดช่องรายใหญ่ยื้อจ่ายเงิน SME ด้านเกษตรไม่เกิน30วันด้านการค้าผลิตบริการ45วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันการปรับปรุงกติกาเครดิตเทอมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจรายใหญ่ประวิงการชำระค่าสินค้าและบริการส่งผลให้ SME ขาดเงินทุนหมุนเวียนคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้เห็นชอบร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เครดิตเทอมโดยกำหนดกรอบการชำระเงินแก่ SME สำหรับสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปขั้นต้นไม่เกิน30วันส่วนภาคการค้าการผลิตและบริการทั่วไปไม่เกิน45วันเว้นแต่มีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควรและสามารถชี้แจงได้จุดสำคัญของการปรับกติกาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกำหนดจำนวนวันแต่เพิ่มมาตรการป้องกันการเอาเปรียบ SME โดยผู้ซื้อรายใหญ่ต้องแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนห้ามประวิงเวลาจ่ายโดยไม่มีเหตุผลและห้ามเปลี่ยนเครดิตเทอมหรือเงื่อนไขสัญญาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย60วันทั้งนี้กรอบเครดิตเทอม30และ45วันอยู่ในหลักเกณฑ์เดิมแล้วการปรับปรุงครั้งนี้จึงมุ่งอดช่องว่างในการบังคับใช้และเพิ่มความชัดเจนของหน้าที่ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการร่างประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ซึ่งร่างกำหนดให้มีผลเมื่อพ้น30วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: งินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

เรื่องนี้ต้องเห็นแก่ตัวค่ะเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังจัดให้ในชั่วโมงนี้ค่ะคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงนะคะเป็นอีกชั่วโมงนึงที่เรามาอยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนในชั่วโมงนี้ย้อนวันๆกันค่ะไปฟังเพลงยุค70 80 90สตริงเก่าๆสากลเก่าๆชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

สวัสดีคุณมิชัยด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้คุณอุดรสวัสดีค่ะ FC จากประเทศลาวขอบคุณมากเลยนะคะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะมาพูดคุยกันวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์กันเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่เป็นสายรักสวยรักงามมีลิปสติกหลายแท่งนะคะสาวสาวมีเยอะเกินไปแบบใช้งานแล้วหรือว่ายังไม่ใช้งานนะคะหรือว่าใช้งานไปหมดแล้วลิปสติกเก่าๆก็ได้วันนี้เชิญชวนบริจาค กันนิดนึงค่ะลิปสติกเก่าๆนะคะที่หมดแล้วอย่าเพิ่งทิ้งลงถังขยะขอเปลี่ยนของใช้นะคะที่ไม่ใช้แล้วเปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะชวนทุกคนนะคะร่วมมาส่งต่อลิปสติกที่ไม่ใช้แล้วเพื่อสนับสนุนงานกายอุปกรณ์ของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยค่ะลิปสติกที่คุณไม่ใช้แล้วนะคะสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินและดูแลผู้ป่วยได้โดยจะช่วยในเรื่องของการระบุตำแหน่งจุดที่กดแล้วเจ็บเช่น

0: ปลาหรือว่าจุดกดเจ็บบริเวณฝ่าเท้านะคะช่วยในเรื่องของการวางแผนปรับแต่งแผ่นรองฝ่าเท้าจากรอยเปื้อนเพื่อเจาะรูลดความหนาและปรับแต่งบริเวณที่เหมาะสมช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีความแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะสามารถร่วมบริจาคได้นะคะใครที่มีลิปสติกที่ไม่ใช้แล้วหรือว่ามีเยอะๆเนี่ยร่วมบริจาคได้เลยค่ะคุณผู้ฟังบริจาคได้ที่ศูนย์งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยจังหวัดสมุทรปราการค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามีแล้วไม่ใช้หรือว่ามีเยอะเกินไปส่งต่อนะคะร่วมบริจาคได้ของที่ไม่ได้ใช้แล้วสำหรับคุณเนี่ยกลายเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยอีกหลายๆคนเลยนะคะร่วมกันส่งต่อสิ่งเล็กๆเพื่อเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ค่ะสามารถช่วยกันได้นะคะคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ LINE นะคะ @rehab.trrc ค่ะหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0812347110ได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆแล้วก็มีตัวช่วยดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะบ้านใครที่เจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษและตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักด้วยแน่นอนว่าเจอยุงเยอะแน่นอนวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะมุ้งครอบกันยุงนะที่สามารถช่วยคุณได้เวลานอนหลับป้องกันยุงและกันแมลงได้เป็นมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบที่นอนที่มีขนาด6ฟุตได้สบายสบายมากๆน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อ1แถม1ไปเลยซื้ออีก1อันเนี่ยรับฟรี1อันไปเลยนะคะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะใครสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เพจเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้

0: ทุกที่ทุกเวลา
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ขอบคุณเพลงเพราะๆจากสายเขียวด้วยนะคะนางฟ้ากับควายเพลงเพราะๆค่ะจากวงแท็กซี
1: ่คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: คุณผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยช่วงคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงย้อนวานๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นชั่วโมงต่อไปอยู่กับพี่ดีเจหนูสมุยทีมนะคะฟังเพลงลูกทุ่งจังหวัดโจโจ้เพราะๆกันชั่วโมงต่อไปค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มก่อนที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกรวม9รายเป็นจำเลยโดยระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มีนาคม2568ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีการบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ทางคู่ความบริษัทคือบริษัทเอกชนกับจำเลยทั้ง9ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งวันนี้โดยวันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นอนุญาตดำเนินคดีปลาหมอคางดำเป็นแบบกลุ่มโดยศาลเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติโดยชอบส่วนคำสั่งศาลอุทธรณ์คัดค้านของจำเลยทั้ง9ฝั่งไม่ขึ้นภายหลังฟังคำสั่งว่าที่ร้อยตรีสมชายอามีนประธานอนุกรรมการฝ่ายคดีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการสภาทนายความกล่าวว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับไว้เป็นคดี

0: แบบกลุ่มยืนตามศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับพิจารณาคดีแบบกลุ่มพร้อมนัดชี้2สถาน30พฤศจิกายนโดยในวันนั้นศาลจะมีคำสั่งในคำร้องที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาว่าคดีที่รับดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่สุริยะสั่งตั้งศูนย์แก้ปลาหมอคางดำระดับจังหวัดกำชับวัชรพลลงพื้นที่เขื่อนลำปาวด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำว่าได้ลงนามคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำประจำจังหวัดในพื้นที่ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดเพื่อบริการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนโดยในการแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วมอบหมายนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ภายในสัปดาห์นี้หลังตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่เพื่อเร่งควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดตั้งแต่ระยะแรกสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและตัวชี้วัดให้ชัดเจนประกอบการดำเนินการกับวงเงินงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำด้านนายวัชรพลกล่าวว่า15กันยายนจะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเขื่อนลำปาวเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องเร่งควบคุมและจำกัดวงเร็วที่สุดสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงถึงที่มาปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อพันปลาหรืออาจติดมากับเหยื่อตกปลาที่สั่งซื้อทางออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Network102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยดีเจหนูส

0: สาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529

0: ถเปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศศิลป์สถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดซ่วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0775-865-889 0775-865-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

น้องแซมนะครับเราก็ส่งสัญญาณไปให้ทางผอ.แดงน้องแสนดีนะซึ่งอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยช่วยออกอากาศเพื่อที่จะให้ทางพ่อแม่พี่น้องชาวเฉวงชาวแม่น้ำชาวมะเร็ดหรือว่าละไมได้ฟังกันพร้อมกันนะครับแล้วก็เราก็จะไปทางออนไลน์ด้วยนะครับ www.samuiteam.tv นะเพราะว่าหลายคนอยู่ต่างประเทศหลายคนอยู่ที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะไม่ได้ฟังคลื่นอสมทแต่ว่าฟังทางออนไลน์ของสมุยทีมทีวีด้วยก็ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องรายการลูกทุ่งสมุยทีมของเราเป็นประจำทุกวันนะครับเอาละครับรายการของเรานะครับผมบอกแล้วนะครับเป็นรายการเพลงลูกทุ่งนะเป็นรายการเพลงสนุกสนานนะที่เราฟังกันสบายสบายนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าคลื่นของเรานะเราออกอากาศตั้งแต่เช้านะเราออก24ชั่วโมงแหละนะแต่ว่าเรามีนักจัดรายการตั้งแต่เช้าๆนะครับที่อสมทของเรานะเริ่มจากพี่เบาตู้นะครับเอารายการเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมาเล่าสู่กันฟังนะในแล้วสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้คนนั้นนะเพื่อที่จะให้พวกเรารู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากำลังจะมีอะไรหรือว่ามีอะไรผ่านไปแล้วนะครับพี่บ่อตู้ก็นำรายการพันพรือมั่งนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็สายๆน้องดีเจกระเพรานะครับของเราก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอะไรต่างๆมาพูดคุยกันนะครับเพื่อให้ทุกคนที่ฟังคลื่นของเรานะได้มีหลายรสได้มีหลายเรื่องหลายราวนะไม่ใช่ฟังแต่เพลงลูกทุ่งนะครับไม่ฟังแต่เพลงลูกกรุงเพลงสตริงนะของเรามีตลอดนะเพราะว่าไม่มีใครฟังทั้งวันหรอกยกเว้นว่าพี่สายันเนี่ยฟังทั้งวันน้องแพรวก็ฟังทั้งวันไม่ฟังเฉพาะที่เรียนหนังสือเท่านั้นแต่ว่านะตอนไปทำงานบอกว่าฟังพี่กระเพรานะดิเจหนูฟังพี่พอตอนกลับก็บังเอิญตรงกับดีเจหนูก็เลยต้องฟังพ่อเขาชอบดีเจชุมชนด้วยนะด้วยดีเจพวกพี่ๆนี่เขาไม่ได้วิทยุชุมชนนะเขาเป็นวิทยุมืออาชีพนะทางนะอสมทนะองค์การสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าตัวย่อว่าอสมทนะซึ่งสำนักงานใหญ่เราอยู่ที่กทมนะครับส่วนที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้ไม่ว่าชุมพรนครสงขลาสงขลาภูเก็ตหรือที่ไหนนะเราเป็นวิทยุภาคเอาเรียกภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะที่เกาะสมุยด้วยนะครับพอสายๆบ่ายๆบ่ายๆก็เจอกับน้องดีเจนะน้องดีเจสายหมอกนะครับแล้วก็พอบ่ายๆแล้วเย็นไปเย็นๆแก่ๆอย่างนี้มาเจอกับดีเจหนูและดีเจน้องเดียนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านให้ช่วยกันสนับสนุนรายการของเรานะครับอ่ะฟังเพลงสบายๆเพราะสนุกสนานนะสักเพลงหนึ่งนะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับเพลงนี้นะครับอาจารย์ซันบอกว่าเปิดบ่อยๆนะพี่หนูนะหลายคนที่เกาะสมุยหลายคนที่แม่น้ำนะครับโทรมาบอกว่าอยากฟังคำนี้มากเลยสำหรับสาวๆนะครับที่ฟังรายการของผมนะครับ

ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ซันนะครับที่เขียนเพลงนี้มาให้เรานะครับแล้วก็หลายคนนะครับที่ฟังแล้วบอกว่าจริงๆแล้วพี่หนูสาวๆก็อยากฟังเพลงอย่างนี้แหละโดยเฉพาะสาวๆที่คลื่นอสมทของเรานะครับเราก็บอกว่าไม่รู้ใครเคยฟังอย่างนี้บ้างนะครับน้องกระเพราบอกว่าสงสัยหมดหวังแล้วนะพี่หนู นะน้องสายหมอกยังมีหวังอยู่นะเออนะครับเพราะตอนนี้ไปทานอาหารเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักเพิ่มมาหน่อยหนึ่งเออนะน้องแซมเลี้ยงดีมากเลย พอกี้บอกว่าไม่ได้นะพี่หนูคลื่นเราเนี่ยนะครับต้องสมบูรณ์ทุกคน นะครับอย่างพี่หนูนี่ก็ต้องสมบูรณ์เหมือนกันนะแต่พุงเพิงอย่าออกก็แล้วกันนะให้พี่ตู้ก็แล้วกันเพราะพี่ตู้เนี่ยแกเป็นผู้ใหญ่นะของคลื่นเราแกก็ของกินของอะไรแกก็ไม่ค่อยกินหรอกนะครับมีอะไรไปทำคงทำข่าวมาแล้วก็หิ้วมาให้น้องให้น้องที่สถานีกันเต็มไปหมดนะครับไม่ได้หิ้วกลับบ้านนะ น้องน้องกระเพราได้ยิ้มเลยครับบอกว่าโอ้พี่หนูนี่รู้ใจจริงๆเลยไม่เคยได้กินของพี่ตู้เลย พาไปฝากสาวข้างๆฐานีมากกว่าโอเคนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวต่างๆนะที่อยู่ในบ้านของเราบ้านอันอบอุ่นนะครับของอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็ไม่มีใครมากหรอกนะเราก็ทำหน้าที่ของแต่ละคนคนนี้ก็ทำหน้าที่นั้นคนนี้ก็ทำหน้าที่โน้นนะพี่หนูก็ทำหน้าที่นี้นะผอ.ก็ทำหน้าที่นั้นก็แต่ละคนเราอยู่กันอบอุ่นนะฉะนั้นถ้าคลื่นไหนวิทยุไหนนะหรือว่าธุรกิจไหนต้องการที่จะให้เราช่วยกันประชาสัมพันธ์นะไม่ว่าผ่านทางคลื่นหลักนะหรือว่าผ่านทางรายการของพี่ดีเจหนูหรือน้องแคนนอนนะก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาที่สถานีนะนะครับเบอร์สถานีรู้สึกว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับน้องเดี๋ยวจดไว้พี่หนูหน่อยนะแต่ตอนนี้เอาเบอร์พี่หนูก็แล้วกัน0979514529 0979514529นะครับเป็นคลื่นที่เป็นเบอร์ที่เราสามารถที่จะนะที่สามารถที่จะฟังได้กันนะขอได้ทุกเรื่องถามได้ทุกเรื่องนะไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะตอนนี้นะครับผมก็กำลังที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับเพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรามีน้ำเสียเยอะมากนะสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีปัญหาขยะก็มีปัญหานะครับไม่ว่าทางเทศบาลทุกเทศบาลอบต.ทุกอบต.ขยะเราไม่รู้ไปที่ไหนแต่โชคดีเรามีบ้านซ่องนะเอาไปทิ้งไว้ที่ตรงนั้นได้แต่มีกฎหมายออกมานะครับว่าขยะเกิดที่ไหนต้องกำจัดที่นั่นนะครับทางน่าจะนานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ทางพระราชบัญญัตินี้หรือว่ากฎหมายนี้ยังอยู่หรือเปล่าว่าขยะที่สมุยขยะที่อำเภอไหนจังหวัดดีกว่าเขาเข้าจังหวัดนะขยะที่จังหวัดไหนต้องไปทิ้งที่จังหวัดนั้นเราจะไปทิ้งที่นครไม่ได้เราจะไปทิ้งที่กระบี่พังงาไม่ได้เราต้องทิ้งที่สุราษฎร์ธานีแต่สุราษฎร์ธานีของเราโชคดีที่บ้านซ่องนะก็ยังมีที่ทิ้งขยะมันเป็นบ่อเมืองแร่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ว่าต่อไปมันก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมันก็ไม่ดีน้ำที่ไหลลงมาถ้ามันหลุดออกมามันก็จะไม่สวยฉะนั้นเราต้องกำจัดขยะต้นทางโดยที่เราต้องแยกขยะนะออกมาเป็นประเภทแล้วกำจัดแต่ละประเภทนะครับแต่ขยะที่เราต้องทิ้งจริงๆที่เราต้องกำจัดให้ทางเทศบาลหรือว่าให้ทางอบต.หรือว่าทางให้อบต.อบต.กับเทศบาลนะเขากำจัดนะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือขยะทั่วไปนะขยะทั่วไปมีถ้ารวมขยะ 100% แล้วนะน้องกระเพราบอกว่ามีแค่ไม่ถึง 10% พี่หนูฉะนั้น 100% เราเอาให้เทศบาลกำจัดแค่ 10% แล้วเราจะได้ช่วยประหยัดงบของเทศบาลไม่ว่าเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลอะไรต่างๆรวมไปถึงที่เกาะสมุยด้วยที่ผมทราบว่ามันขยะล้นเกาะแล้วแต่ว่าเขาก็ขนใส่ระบาดมาไปทิ้งที่บ้านช่องนะครับแต่ถ้านะเราประหยัดตรงนั้นเรากำจัดต้นทางนะทำอย่างไรน้องแคนนอนเป็นเยาวชนขององค์การสหประชาชาติสามารถที่จะนะสามารถที่จะ
นะสามารถที่จะแนะนำได้เลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับก็ขอบคุณพี่วันนะครับพี่วันแห่งสาวสวยแห่งบ่อผุดนะครับบ่อผุดเนี่ยอยู่ที่เกาะสมุยนะอุตส่าห์โทรมานะบอกว่าอยากฟังเพลงรอเป็นคนถัดไปของตั๊กแตนชลดาขอบคุณพี่วันมากเลยนะครับมอบให้กับทุกคนนะครับสาวๆหนุ่มๆหนุ่มๆที่อำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: มุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านอูมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านอูมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กม.และปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
2: ครับนั้นช่วงนี้นะครับเราต้องขอบคุณร้านโอมออโต้ไทยแล้วก็สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิทห้างบิ๊กซีนะครับซึ่งสนับสนุนรายการของเราแล้วก็ฝากทุกคนนะครับที่ขับรถขับราอยู่นะครับไม่ว่าท่านขับอยู่ที่แถวแถวถนนอะไรที่มาจากชุมพรก็ได้หรือมาจากขนอมหรือไปโน้นไปนี้นะมากระบี่พังงานะครับพ่อวนไปวนมานะท่านต้องใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็น้องโอมบอกว่าถ้าอยู่แถวนี้พี่หนูแวะมาเลยที่สาขาการดิษฐ์นะครับผมมีสาขาการดิษฐ์น้องตาลน้องพีทน้องเบียร์นะครับแล้วก็พี่บางมาศโอ้หลายคนเลยสาขาการดิษฐ์เนี่ยเพราะเป็นสาขาใหญ่นะครับแล้วก็ดูแลทั้งเครื่องทั้งช่วงล่างยกล้อโหลดเตี้ยอะไรต่างๆตรงนี้น้องโอมบอกว่าของผมถ้าเปลี่ยนยาง4เส้นนะพี่หนูนะไม่ต้องบอกเลยนะผมจะไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อมันต้องตั้งศูนย์ส่วนล้อให้ดิ แต่ที่อื่นไปเปลี่ยนยางเขาตั้งไม่ได้เขาไม่มีเครื่องอ่ะพี่หนูนะแต่ของผมมีอยู่ทุกสาขาเลยนะครับแต่ว่าถ้าสาขาไม่มีผมก็ให้ไปตั้งสาขาอื่นแต่ว่าทุกสาขาผมมีหมดนะครับฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงโดยเฉพาะที่เกาะสมุยเนี่ยเรามีทั้ง4สาขารอบเกาะไม่ต้องไปไกลเฉวงเราอยู่ทางลงหาดเฉวงนะครับแล้วก็แม่น้ำโค้งทีปราชนะครับละไมอยู่แถวหินตาหินยายแล้วก็หน้าทอนอยู่แถววงเวียนลิปใหญ่นะครับส่วนการดิษฐ์การดิษฐ์น้องตาลบอกว่าน้องพีทบอกว่าผมอยู่ตรงสี่แยกการดิษฐ์นะพี่ถ้ามาจากตรงไหนไปจากอสมทชสวทใช่ไหมไอ้อสมทใช่ไหมอสมทสวทก็เหมือนกันอยู่ใกล้ๆขุนทะเลนั่นแหละนะครับก็ผ่านไปตรงนั้นแหละนะครับก็ขับมาถนนทางไปกระบี่พังงาเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปยิงตรงไปอย่างเดียวพอไปถึงก็เข้าการดิษฐ์นั่นแหละไปได้เลยนะครับไปหาน้องตาลคงสวยนะน้องพีทคนหล่อน้องเบียร์คนเก่งและพี่บางมาศนะพี่บางมาศเนี่ยบางเนี่ยเขาต้องมีเมียได้3คนนะอย่าไปยุ่งกับพี่เขานะตอนนี้มีแค่2เองยังเหลืออีกคนหนึ่งนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็น้องตาลนะก็โทรมาบอกนะโทรบอกน้องปัดบอกว่าพี่หนูพี่ปัดอยากฟังเพลงของน้องตายอรทัยเมื่อกี้ไม่จำเบอร์ผมไม่ได้นะครับเบอร์ผมนะพี่น้องตาลจดไว้0979514529โทรมาโดยตรงเลยนะไม่ต้องโทรไปหาน้องปัดเจ้าของหรอกนะหรือน้องโอมนะครับโทรมาหาผมนี่แหละหรือว่าเดี๋ยวเจอกับน้องหนุ่มก็ได้นั่นแน่นะพี่หนุ่มไปเลยพี่หนุ่มเอารถไปเดี๋ยวหนูจะใส่ลมให้ฟรี นะครับได้เลยนะครับน้องตาลบอกใส่ลมฟรีแต่ว่าอยากฟังเพลงของพี่ต่ายอรทัยเอาเพลงแบบบ้านๆนะได้น้องหนุ่มบอกเอาดอกหญ้าในป่าปูนก็แล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมไปล้างรถที่สมุยทีมคาแคร์นะครับที่ห้างบิ๊กซีเกาะสมุยด้วยนะครับนะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับรออากาศอยู่นะครับที่นะฮะอสมทนะสุราษฎร์ธานี 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วเราก็ส่งสัญญาณไปที่เกาะสมุยด้วยนะพี่ๆรอบๆเกาะสมุยน่าจะฟังได้เนาะนะครับจากคลื่น 101.25

0: ุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะก๋วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
2: ครับก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับทั้งที่สมุยที่เมืองตรังแล้วที่อ่าวนางนะครับที่สมุยเนี่ยนะครับน้องๆฝ่ายเขาเรียกฝ่ายการตลาดนะหรือว่าฝ่ายไหนไม่รู้แหละนะครับเขาก็รวมตัวกันไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเขาไปที่โรงเรียนบ้านบ่อผุดนะครับโรงเรียนบ้านบ่อผุดแล้วโรงเรียนบ้านบางรักเขาเตรียมไว้นะครับเขาร่วมกับบริษัทเอ็มโรเอเชียนะครับเขาจะไปสอนเรื่องทำเกี่ยวกับกำจัดขยะต้นทางนะครับทำเป็น CSR นะก็สอนชาวบ้านให้แยกขยะแล้วกำจัดขยะต้นทางแล้วก็น้ำเสียด้วยนะครับน้ำเสียจากครัวเรือนเขาก็สอนให้ทำ EM bond ทำEM ขยายนะครับโดยเฉพาะนะผมฝากเตือนนะทางเทศบาลไม่ว่าสุราษฎร์ไม่ว่าที่อบต.ที่ไหนนะครับท่านระวังเรื่องเกี่ยวกับเครื่องโรงงานซักผ้าด้วยร้านซักผ้าด้วยน้ำที่ซักผ้านั้นแหละมีทั้งหมดเป็น 20-30 เครื่องบางทีเขาบำบัดหรือเปล่าก่อนลงคลองก่อนลงท่อนะก่อนลงเนี่ยให้เขาบำบัดเสียไม่งั้นน้ำนั้นแหละน้ำแฟบน้ำสบู่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหน้ำแหละจะเสียมากๆนะครับท่านลองไปดูสิท่านลองไปดูหลังร้านเขานะครับถ้าขังอยู่สัก2อาทิตย์3อาทิตย์น้ำก็จะดีอันนี้แหละครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์บอกว่าให้ทำเอียมบอลนะใช้รำข้าวใช้ทรายใช้น้ำตรงน้ำตาลหัวเชื้อหมักไว้7วันแล้วก็เอาไปโยนรับรองได้เลยนะครับเอียมตัวนี้มันจะช่วยเหลือได้เยอะนะครับฉะนั้นก็ถ้าอยู่ที่สุราษฎร์นะครับติดต่อดีเจหนูมาหรือว่าติดต่อน้องแคนนอนน้องแคนนอนเขาเป็นเยาวชนของ UNDP องค์การสหประชาชาติเขาเคยไปทำเกี่ยวกับขยะต้นทางให้กับที่เกาะปีนังประเทศมาเลเซียให้กับงานของเอเชียแปซิฟิกนะในนามขององค์การสหประชาชาติมาเรียบร้อยแล้วการันตีได้เลยนะครับว่าถ้าคุณทำอย่างที่เราบอกรับรองได้ว่าขยะจะหายประมาณ 70% นะครับ 70% นะครับนั่นก็ลองดูนะครับว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเราทำได้จริงๆไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับการรักษาโรงตรวจสุขภาพหรือว่ารักษาคนไข้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าน้ำที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ทุกสาขาเราไม่ทิ้งหยดเดียวเราเอากลับมารดน้ำต้นไม้นะแล้วต่อไปถ้าที่สาขาเกาะสมุยเนี่ยอาจารย์หมออ้อยบอกว่าเดี๋ยวถ้าน้ำไม่พอจริงนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลายจากน้ำเสียจากน้ำที่เราบำบัดแล้วนะน้ำทุกทั้งในโรงพยาบาลเนี่ยน้ำจากห้องผ่าตัดห้องโออาร์อะไรต่างๆเนี่ยนะเราจะบำบัดให้ใสแล้วเรากลับไป ใช้เกี่ยวกับโถส้วมอีกทีหนึ่งนะอย่าพลาดไปในซิงค์น้ำนะเพราะท่านผอ.นะครับเอาโถส้วมหรือรดน้ำต้นไม้ได้นะครับฉะนั้นนี่แหละครับถ้าใครบริหารจัดการน้ำดีๆนะฮะไม่ว่าที่ไหนน้ำก็พอนะครับเอาละครับสนุกสนานนะครับกับคนที่ชอบเล่นหวยใครชอบเล่นหวยยกมือน้องแซมน้องหนุ่มเล่นบ้างหรือเปล่าแต่ว่าพอออกี้บอกไม่เอาแล้วพี่หนูเดี๋ยวไม่รวยแต่ถ้ารวยจะต้องไปที่คำชะโนดนะครับขอบคุณ5สาวกุหลาบดำนะครับที่บอกว่าอยู่ที่พิษณุโลกโอ้

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อกำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเม็ดน้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: ครับก็ขอบคุณน้องเด่นนะครับที่นะฮะเปิดบริษัทมูลทองคำนะซึ่งบริการเฉพาะที่เทศบาลนครเกาะสมุยนะแต่ถ้าใครไปเกาะสมุยก็แวะไปที่บ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งพาร์คแล้วก็นะครับแล้วก็แล้วก็ไปไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ไปคำชะโนดแล้วนะครับแล้วก็อย่างไรก็แวะกันไปเนาะเอาละครับตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังอยู่นะครับก็แอนมีข่าวสารมาบอกเกาะสมุยฝนกำลังจะตก นะเอาไว้ตกนะเกาะสมุยเนี่ยรู้ข่าวว่ามีน้ำน้อยด้วยนะครับเอาต้องน้ำจากแม่น้ำพุมดวงนะจากสุราษฎร์บ้านเรานี่แหละโอเคนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าพี่ๆที่โทรกันขอเพลงมานะพี่ๆที่ฟังอยู่ทุกวันนะพี่ๆที่ให้กำลังใจกับดีเจหนูไปเจอที่โน้นที่นี้มาทักทายกันนะแล้วก็อย่างไรก็แวะมาที่เยี่ยมเยียนกันเนาะไม่ว่าที่สถานีวิทยุของเราหรือว่าเจอในงานที่เราไปทำคงทำข่าวทำอะไรต่างๆก็เจอการทักทายนะไม่เจอดีเจหนูเจอน้องกะเพราเจอน้องสายหมอกหรือว่าเจอพี่ตู้ก็ทักทายกันมานะครับเราก็จะอยู่กันอย่างนี้ไปกันเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคนะครับ

ของผลหนาวสาวครวนเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่ชัยยากำลังฝนตกด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมดีเจหนูนะครับก็จะอยู่กับท่านทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์น้องแคนนอนกับสถานีวิทยุ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ข้างมากคดีหัวสวส่งสาร77คนไร้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นำแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว229คนนายณรงค์ประธานกกต.แถลงยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระอยู่ในกรอบกฎหมายสำนวนสวมีเกณฑ์พิจารณาการไต่สวนจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งเส้นเงินการติดต่อสื่อสารพยานแวดล้อมไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าที่ภาสกรสรุปผลการกล่าวหาที่1ผู้ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกฟ้อง20คนกกต.มีมติไม่ส่งสารข้อกล่าวหาที่2มีสว.ดำรงตำแหน่งขณะผู้ร้องขณะถูกร้องมี2137คนสว.สำรองจำนวน1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนรวม140คนข้อกล่าวหาที่3มีสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137รายและส่งสาร26คนสว.สำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนซึ่งกกต.ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง1คนกรรมการบริหารพรรคการเมืองถูกร้อง20คนบุคคลอื่น15คนกกต.ส่งศาลฎีกา9คนสำหรับข้อกล่าวหาที่4ถึง7มีสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องส่งศาล26คนโดยสว.สำรองไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ส่งศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง36คนส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีส่วนบุคคลอื่นส่งศาล15คนซึ่งผู้ถูกส่งศาลเนื่องจากฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายสามารถต่อสู้ในชั้นฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ทางนี้ยังไม่ถือเป็นการกระทำผิดจึงมีมติเสียงข้างมากส่งศาลจากนี้จะทำคำวินิจฉัยภายใน60วันและยื่นฟ้องศาลฎีกาภายใน60วันเมื่อศาลรับเรื่องแล้วกรณีเป็นสวให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อมีคำพิพากษาให้สว.ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เวลา 15:00 น.โดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งภายหลังจากที่ประชุมสว.มีมติร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเรียบร้อยเป็นที่น่าสังเกตสว.ส่วนใหญ่ได้เดินออกจากห้องประชุมจากนั้นที่ประชุมสว.ได้พิจารณาวาระการตั้งกรรมธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างแล้วเสร็จก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดการประชุมในเวลา 15:12 น.ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแถลงผลการมีมติหัวสว.พอดีทั้งนี้พบว่ามีสว.บางส่วนได้ติดตามการแถลงข่าวของกกต.ผ่านการถ่ายทอดสดช่องทางออนไลน์ระหว่างการประชุมฟ้าศูนย์อาหารสภาถล่มเกิดจากความชื้นท่อแอร์ยืนยันโครงสร้างหลักแข็งแรงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาและวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง4คนเข้าตรวจโรงอาหารกินนี่ชั้น B2 หลังจากมีเหตุฟ้าหล่นลงมาจำนวน2แผ่นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบวิศวกรกรมโยธาพบว่าโครงสร้างหลักแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนที่หล่นลงมาคือแผ่นป้ายยิบซ้ำเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความชื้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์ร้อนสลับเย็นจนเป็นน้ำหยดลงมาตรงจุดเกิดเหตุขณะนี้ดำเนินการแก้ไขคืนเรียบร้อยแล้วซึ่งทางวิศวกรกรมโยธาได้เพิ่มขนาดของสกรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อยึดฝ้าให้มีความแข็งแรงมากขึ้นขณะเดียวกันทางสภาได้แก้ปัญหาเรื่องหยดน้ำไม่ให้ไหลผ่านลงฝ้าอีกด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่าน ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้า

0: าเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了天地之子，考考的超凡 play，by DJ D。

0: ฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงา

0: ที่นี่ M-Cord Radio Network 102สุราษฎร์ธานีคุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: Music
0: Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ

0: เลิศฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Court Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: M-Court Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่สังคาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: คงจะได้ทราบผลของการวินิจฉัยของกกต.ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประธานกกต.ก็นำแถลงใช้เวลายาวเหยียดเลยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจบหรือยังนะเพราะว่าท่านก็พร้อมที่จะตอบทุกเรื่องนะเปิดเวทีให้สิ่งถามได้เต็มที่เลยนะแล้วรู้สึกท่านก็ย้ำด้วยนะว่าที่ท่านมาตอบเองมาแถลงเองแล้วก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามเนี่ยเพราะว่ามีความมั่นใจเพราะยึดถือเรื่องข้อกฎหมายแล้วข้อเท็จจริงนะไม่รู้สึกว่าจะต้องไปหวาดวิตกอะไร
5: ก็ผิดคาดค่ะพี่เลสันผิดคาดก็คือตรงตามที่คาดไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าส่งฟ้องบางส่วนไอ้ที่มันมีสามทางคือฟ้องหมดยกหมดแล้วก็ฟ้องบางส่วนตรงก็คือฟ้องบางส่วนแต่ที่ไม่มีใครคาดคิดเลยก็คือว่านักการเมืองเลิกหมด
4: มันไม่หลุดหมดมันจะยุ่งเลยนะเพราะว่าเป็นทั้งส.ส.เป็นทั้งกรรมการบริหารเป็นทั้งรัฐมนตรีนะรวมอยู่ในจำนวน20คนเนี่ยโดนสักจำนวนหนึ่งแม้ว่าจะรอดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีผลกระทบทางการเมืองแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงนำไปสู่เรื่องใหญ่ที่จะตามมานะเช่นเรื่องการยุบพรรคเรื่องอะไรเนี่ยถ้าหากว่าศาลไปถึงที่สุดแล้วศาลตัดสินว่าผิดจริงเนี่ย
5: แล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นเบอร์ใหญ่หมดเลยนะคะ
4: ครับใช
5: ่คุณอนุทินคุณอะไรนะคะพิพัฒน์รัชกิจประการคุณณพินทร ศรีสรรพางอันนี้คือเบอร์ใหญ่ระดับรุ่นบิดานะคะและนอกจากนั้นคือลูกเทพหมดเลยซึ่งดีคิดว่าไม่มีวันที่ลูกเทพจะโดนอะไรอย่างเด็ดขาดลูกคุณสมศักดิ์สองคนลูกคุณเนวินคนหนึ่งน่าจะลูกหลานคุณชาดาด้วยนะลูกคุณมานัญญาคุณเจเศษด้วยนะฮะแล้วก็มีชลัดนักธุรกิจประการนั่นน่าจะหลานใช่ไหมคะ
4: ลูกคุณพิพัฒน
5: ์อ๋อลูกเลยเหรอคะ
4: ครับลูกคุณพิพัฒน
5: ์แล้วก็มีเรียงประสิทธิ์อีกคนหนึ่งอ่ะวรสิทธิ์น่ะนั่นรัฐมนตรี
4: ครับ
5: คือไม่ได้มองแค่ว่าเป็นนักการเมืองเท่านั้นนะคะตัวนักการเมืองเบอร์ใหญ่โดนกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นคือลูกเขาเลยระดับลูกเทพหมดเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะ
4: ก็ตรงนี้ทางประธานคุณณรงค์กันวารินอธิบายตรงนี้ลงรายละเอียดมากหน่อย
5: ใช่ค่ะ
4: คราวนี้เราไม่มีเรื่องของเอกสารที่เป็นสำนวนอยู่ในมือก็เดี๋ยวต้องรอให้พวกไอลอแล้วก็พวกที่เขามีเอกสารเขามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมดู
5: โดย
4: จะตรงกับที่คุณณรงค์เขาหยิบยกเพราะคุณณรงค์เขาบอกว่าเรื่องนี้ที่กล่าวหาเนี่ยมันมีพยานแค่3คนหมายเลข16ซึ่งเปิดชื่อมาก็จะเป็นได้รู้แล้วว่าคุณเอกราชช่างเหลาซึ่งคุณณรงค์กันวารินเนี่ยก็สรุปเลยว่าเป็นพยานที่ให้เชื่อถือไม่ได้โดยประวงประวัติแล้วก็เป็นคนที
5: ่ไม่มีเครดิตส่วนตัว
4: ไม่มีเครดิตแล้วก็ดูแล้วดูจากเส้นทางการเมืองเนี่ยมันก็ดูน่าตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะมีประเด็นขัดแย้งทางการเมืองแล้วยิ่งตอนหลังมากลับคำให้การอะไรเงี้ยก็ถือว่าไอ้ข้อมูลทั้งหมดเลยที่มาชงว่าไปร่วมประชุมแล้วเจอคุณเนวินเจออะไรเนี่ยก็ฟังไม่ได้ทั้งหมดส่วนอีก2คนเนี่ยให้การไปเนี่ยดูว่าเชื่อมโยงกับทางคุณเอกราชแต่ว่าดูข้อมูลของการให้การของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็ขัดกันไม่สอดคล้องกันทั้งที่มันควรจะต้องไปในทีมเดียวกันหรือไปในทิศทางเดียวกันอันนี้มันก็เห็นได้ชัดอันนี้เขายกมานะว่าเป็นเหตุให้ฟังดูแล้วไม่มีน้ำหนักก็เลยว่าที่ข้อหาสำคัญเลยก็คือว่ามีพรรคการเมืองเข้ามาแทรกแซงเรื่องการเลือกสว.เนี่ยอันนี้ยกทั้งหมดเลย
5: ไม่มีน้ำหนักแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะตรงนี้ที่ไม่ได้ตอบอะข้อเท็จจริงเช่นถ้าจะฟังพยานปากเดียวเช่นในเอกราชช่างเหลามาบอกว่าวันนี้ไปเจอที่ภูแม่นวันนี้ไปเจอที่นั่นที่นี่มีคนนั้นคนนี้อยู่ในห้องประชุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อก็ได้วันหนึ่งคุณพูดแบบนี้วันหนึ่งคุณพูดอีกแบบนี้แล้วตัวคุณเองก็ไม่มีเครดิตเนี่ยแล้วข้อเท็จจริงอะเรียนอยากจะทราบว่าข้อเท็จจริงคือมีการพบกันจริงๆและได้มีการพูดในเรื่องอย่างที่เอกราชพูดหรือเปล่าร
4: ู้สึกผู้สื่อข่าวก็ถามนะว่าแล้วมันมีการติดต่อกันไหมระหว่างทางนักการเมืองภาคภูมิใจไทย
5: ไม่ใช่โทรศัพท์ค่ะพี่ไพศาลที่เขาพูดเรื่องโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นธรรมดาไอ้เรื่องโทรศัพท์เขาก็รู้จักกันไอ้ตรงเนี้ยเรียนก็รู้อยู่แล้วมันต้องเป็นทางนี้ใครๆก็รู้จักพวกนักการเมืองก็พูดก็รู้จักทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องโทรศัพท์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่เรนสงสัยว่าไม่เชื่อเอกราชก็ได้แต่อยากจะรู้ว่าแล้วมันมีการประชุมกันไม่เอาตรงที่เอกราชพูดนั่นแหละก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเอกราชอ่ะอยากจะพิสูจน์ว่าที่เอกราชพูดอ่ะมันจริงหรือเปล่าอ่ะค่ะมีการประชุมกันจริงหรือเปล่าในวันนั้น
4: อันเนี้ยเราถ้าฟังจากที่ประธานเขาแถลงก็คือว่าเขาเอาตามพยานที่ให้การแล้วพอพยานเป็นผู้ที่ไม่มีน้ำหนักแล้วมากลับคำให้การภายหลังเนี่ยก็ยกทั้งหมด
5: โดยที่ไม่ต้องไปสอบสวนว่าได้เจอจริงหรือไม่จริง
4: ส่วนว่าเรื่องอื่นๆประกอบไปเลยเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดถึงผมถึงบอกไงว่ามันต้องมีคนที่เขามีสำนวนอยู่ในมือเนี่ยให้เขาลองมาพูดดูเราลองฟังเขาดูว่าที่ประธานคุณณรงค์ว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมันมีหลักฐานอื่นๆด้วยนะ มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพยานหมายเลข16ซึ่งมากลับคำให้การหรือพยานหมายเลข21 22ซึ่งมากลับคำให้การมันมีหลักฐานอื่นๆอีกหรือไม่อันนี้เราไม่รู้เราต้องรอฟังจากผู้ที่เขาผมอย่างที่เราทราบว่ามันมีสำนวนของการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้มันหลุดออกไปในมือของหลายคนอย่างไอลอว์นี่ก็น่าจะมีแต่เดี๋ยวผมก็เลยรอฟังเขาอยู่แต่ว่าในขณะนี้เราฟังได้ด้านเดียวจากฟังจากประธานครับประธานเขาว่ายังไงเราก็ข้อมูลอื่นเราไม่รู้ใช่ไหมนักข่าวเองก็คงจะรู้เท่าที่สื่อมีการรายงานกันไปก่อนหน้านี้ครับก็เอาเป็นว่าสรุปก็คือคดีเนี่ยถ้ามันจะหัวเนี่ยมันต้องผิดในความผิดข้อที่1กับข้อที่2นะข้อที่1ก็คือว่าพรรคการเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงไอ้จัดการหัวให้ในการเลือกสว.อันที่2ผู้ที่สมัครสว.เองก็ไปร่วมมือกับบรรดาพวกกรรมการบริหารพรรคแล้วก็พวกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละ
5: mm-hmm.
4: อันหนึ่งกับสองเนี่ยหลุดหมดเลยก็แสดงว่าผมพูดได้เลยนะเรื่องคดีวัวสว.เนี่ยกกต.ยกทั้งหมดแต่ทำไมถึงโดน77คน77คนเนี่ยเป็นสว.26คนแล้วที่เหลือนะอีกประมาณเท่าไหร่36ใช่ไหมอีกเท่าไหร่อีก41คนนะประธานโทษอีก51คนอีก51คนเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.ก็คือผู้ที่ผ่านระดับอำเภอผ่านระดับจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็บุคคลอื่นก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องเลย15คนเนี่ยนะจะมีความผิดตามข้อหาที่3 4 5 6 7ข้อหาที่3ก็คือว่าเอกสารแนะนำตัวไม่ถูกต้องนะซึ่งอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องหัวมันคงจะมี26คนเนี่ยไปพบว่าอ้าวเอกสารแนะนำตัวอย่างนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยผิด
5: เขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัว
4: แล้วก็ข้อหาที่4 5 6 7เนี่ยสัญญาว่าจะให้หรือให้
5: คืออย่างนี้ค่ะเอาเต็มๆก็คือ7ข้อกล่าวหาเนี่ยข้อ3คือช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัว4ก็คือจัดให้สัญญาว่าใช้ทรัพย์สิน5เลี้ยงหรือรับจะจัดผู้เลี้ยงอันนี้มันเหมือนกันได้แหละ4กับ5เนี่ย6ก็เหมือนกันเรียกทรัพย์7ก็เรียกรับเหมือนกันหมด4 5 6 7นี่ก็คือประเภทเลี้ยงแจกเงินรับเงินค่ะ
4: คืออันนี้มันเป็นความผิดเฉพาะตัวแยกออกมาไม่ได้เป็นความผิดในเรื่องหัวเลยเรื่องหัวเนี่ยมันจบไปในข้อหาที่1และข้อหาที่2
5: ค่ะ
4: คือพรรคการเมืองจัดหัวกับผู้สมัครสว.เนี่ยร่วมหัวเนี่ยทั้งข้อหาที่1อัน1และ2เนี่ยยกหมดทั้ง299ก็เท่ากับคดีหัวเนี่ยเอาก็จริงๆนะผมตีความนะกกต.เนี่ยตีตกคดีหัวทั้งกระบี่แต่ว่าเหลือที่ไปฟ้องเป็นสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและอื่นๆ15คนเนี่ยรวมเป็น77เนี่ยอันเนี้ยคือเป็นความผิดเฉพาะตัวของแต่ละคนเช่นว่าเอกสารแนะนำตัวไม่ถูกต้องหรือว่ามีข้อมูลว่าไปสัญญาว่าจะให้หรือว่าให้อะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายเลือกตั้งเท่านั้นเองซึ่งคุณก็ถ้าเป็นสว26คนเนี่ยก็ยังมีเวลาทำงานอีก2เดือนเพราะว่ากกต.ท่านจะต้องรวบรวมเป็นคำฟ้องส่งไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยภายใน60วันเมื่อส่งไปรัฐศาลประทับรับฟ้องรับคำร้องเนี่ยต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อเช้าคุณอันก็บอกว่าถ้ามีสว.เนี่ยยังไงก็ให้เหลืออย่าต่ำกว่า120
5: เป็นได้112ก็โอเคค่ะ
4: ไม่ใช่
5: 138ลบ26ค่ะพี่
4: เขาบอกจริงๆเนี่ยของเขามีประมาณสัก140 150 แต่ว่าโดนเนี่ย
5: มัน
4: ไม่โดนทั้งหมด
5: บวกลบแล้ว
4: เอาเป็นว่ายังไง
5: ยังไปได้
4: ยังไปได้ยังไปเสียงข้างมากอยู
5: ่ก็นี่ไง112บวกกับอีก20ที่เขามีเท่าไหร่140ใช่ไหมคะ
4: ประมาณ140
5: 140อันนี้112บวกกับอีก2ก็เป็น114 114แล้วที่เหลือเนี่ยโดยปกติเนี่ยมนุษย์จะไหลไปสู่ขั้วที่มีอำนาจอยู่แล้วก็ไปจัดการเพิ่มทีหลังได้ค่ะไม่มีใครเขาไหลไปอยู่ขั้วที
4: ่
5: ไม่คล่องตัวหรอกค่ะ
4: ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลนะฮะถึงว่าจะมีสว.ถูกส่งศาลฎีกา26คนก็ตาม
5: แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปปาถุงสีน้ำเงินใส่ป้ายสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วมติชนรายงาน
4: ก็อยากเขาจับได้แล้วกันจับได้
5: แปดนาทีที่ผ่านมา
4: ก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายไป
5: บางทีเขาไม่อยากให้จับได้นะคะเพราะว่าพอจับได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสัมภาษณ์ไอ้แค่ปาป้ายมันไม่เท่าไหร่แต่การให้สัมภาษณ์
4: ปาก
5: ร
4: ตอน
5: น
4: ี
5: ้มันจะสนุกก็เข้าไปอย่างนี้ค่ะหลังทราบผลการแถลงข่าวของกกต.มันมีการชุมนุมกันเป็นเครือข่ายกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยพร้อมเครือข่ายชาวเชียงใหม่เกาะติดการแถลงข่าวผลการเลือกตั้งพอทราบผลปุ๊บก็ไม่พอใจค่ะอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละก็เลยดำเนินการเครือข่ายผู้ชุมนุมได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทาสีเงินบนหน้าแล้วก็นำแก้วกาแฟ129ช็อตไปวางเรียงไว้บนฟุตบาทก่อนนำสีน้ำเงินไปปาใส่ป้ายของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระบายความอัดอั้นอ้าวคดีที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วค่ะคดีที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนี่แสดงว่าไม่ได้กลัวนะเพราะถ้ากลัวไม่ทำเพราะนี่เปิดหน้าปลาเลยค่ะพี่เวสันนับหนึ่งคดีที่หนึ่งค่ะค่ะ
4: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมคุณนัน
5: ค่ะ
4: นะสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับคุยกันต่อครับค
5: ุณโอ้ที่เขายังแถลงกันอยู่เลยนะเนี่ย
4: ยังตอบคำถามอยู่ใช่ไหม
5: เปล่าค่ะไอรอค่ะ
4: อ๋อไอรอกับพรรคประชาชนเขาแถลงทันที
5: ไอรอแต่ไอรอเขาอยู่กับไอรอใช่ไหมคะพรรคประชาชนก็อยู่กับประชาชน
4: ใช่ใช่ไอรอเขาก็คงเคลื่อนในส่วนของการเมืองนอกสภาเขาส่วนพรรคประชาชนผมคิดว่าเขาคงฟังแล้วเขาคงจะกำหนดท่าทีว่าเขาจะเคลื่อนในส่วนของบทบาทพักฝ่ายค้านต่อไปอย่างไร
5: ก็ใส่เสื้อเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็เสนอเขียนรัฐธรรมนูญเลยค่ะเสนอสสรเลือกตั้งไม่ต้องผ่านสวสีน้ำเงินให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นแคมเปญใหม่เลยนะเสื้อตัวนี้นี่ทำไว้เลยเขียนเสื้อสีเขียวแล้วก็เขียนว่าเขียนรัฐธรรมนูญการนี่คือการเคลื่อนไหวของไอรอค่ะใช
4: ่ก็โอเคก็เป็นเรื่องของการรณรงค์แบบ
5: ค่ะ
4: ครับเขาชื่อไปใช่ไหม
5: ยังไม่ได้ฟังอะค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวต้องฟังเขาก่อน
4: ก็ภาคประชาชนส่วนใหญ่ก็มีช่องทางก็คือเข้าชื่อยื่นเข้าชื่อยื่นนะฮะแล้วก็ถ้าสภาเขาสนับสนุนก็ยกมือให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมถ้าพรรคประชาชนเขาสนับสนุนเขายกให้แต่ว่าพรรคอื่นไม่รู้ยกให้ไหมถ้าไม่ยกให้ก็ตกไปก็แสดงก็ได้เคลื่อนไหวสมมติเราผ่านก็ไปที่สวต
5: ่อค่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการที่จะ
4: รัฐธรรมนูญเข้าใจว่าต้องใช้รัฐสภาประธานโทษรัฐสภาซึ่งจะมีสวเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ตามระเบียบก็คือสวต้องเท่าไหร่เขาจะมีสัดส่วนอะไรอย่างนี้ใช่ไ
5: หมค่ะ
4: ว่าถ้าจะผ่านรัฐสภาได้เนี่ยต้องมีสวเห็นชอบไม่น้อยกว่า1/3หรืออะไรเนี่ยแล้วก็อะไรไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสภาเนี่ยจะต้องเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง700เนี่ยนะแต่ว่าในจำนวนที่เกินเนี่ยจะต้องเป็นวุฒิสภาอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องกำหนดไว้ซึ่งถ้าได้เสียงของวุฒิสภาเพียงพอก็คงมีโอกาส
5: ค่ะนะแต่ว่ายังไม่เห็นท่าที
4: ถ้าเสียงในวุฒิสภาเนี่ยทางสวสินเงินก็อาจจะหายไป26แต่ว่าเสียงเขาก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก115-120กว่าๆอะไรเงี้ยนะมันก็ยังเป็นเสียงเข้าก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่ดี
5: คือดูแล้วไม่มีทางอ่ะ
4: ครับผมก็คิดว่าก็สร้างเป็นกระแสสร้างเป็นการเคลื่อนไหวได้แต่ว่าถามว่าจะไปบรรลุผลได้ไหมยากนะการที่จะบรรลุผลนะยากแต่ว่าอันนี้มันก็สำหรับนักเคลื่อนไหวเนี่ยไอ้คิดแบบผมก็คือคิดว่าเอ้ยมันยากไม่ต้องไปทำไม่ได้เขาเป็นนักเคลื่อนไหวเขาต้องเคลื่อนไปส่วนมันจะไปติดตรงไหนก็ไม่ว่ากันไป
5: ยิ่งกับคิดว่าเขาคิดว่าเป็นประเด็นด้วยซ้ำไปค่ะเป็นก็เป็นเชื้อไฟเชื้อเพลิงที่ดีในการที่จะเคลื่อนไหวต่อค่ะ
4: ครับเพราะตอนนี้จากนี้ไปก็เวทีที่มันที่จะใช้ขับเคลื่อนกันมันก็เป็นประเด็นเรื่องการเมืองเพราะว่าในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยมันก็ถือว่ามติของกกต.ก
5: ็ทำอะไรก็ไม่ได้
4: ก็เป็นทางการไปแล้วครับใช
5: ่
4: จะไม่เห็นด้วยจะไม่อะไรยังไงก็ได้หมดแต่ว่ามันก็เป็นทางการไปแล้ว
5: ค่ะ
4: ครับ
5: พี่ไพศาลได้ดูลีลาของท่านประธานกกต.แถลงไหมพี่ไพศาล
4: ท่านเป็นศาลเก่าท่านเป็นศาลเก่าความที่
5: เป็นยังไง
4: คือผมว่าท่านก็รู้วิธีที่จะต้อง
5: คือไม่โดนฟ้องกันแล้วกัน
4: ที่จะชี้แจงที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆแล้วท่านก็ต้องรู้ว่าส่วนใหญ่ไอ้ข้อมูลเนี่ยมันที่มันใช้ในการที่ออกมามันออกไปแค่ไหนเรื่องไงท่านก็คงจะพอรู้อยู
5: ่ท่านบอกว่าไม่ใช่ 90,000 นะ 70,000 ไม่ใช่ 90,000 แผ่นจ้ะ 70,000 แผ่นแล้วคนก็ไม่ใช่200กว่า400กว่าที่ถูกกล่าวหาเราก็เข้าใจมาผิดมาตลอดแล้วก็แปลกนะคะท่านก็ไม่แก้คำไอ้พวกนี้มาก่อนหน้านี้จาก200ถ้าให้เราพูด200เนี่ยท่านก็ไม่แก้ว่าเป็น400
4: ผมเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งกระบวนการที่กกต.เขาทำเนี่ยน่าจะ400กว่าแต่เฉพาะในส่วนที่เป็นประเด็นที่ตั้งชุด26เนี่ยเข้าใจว่าแค่200กว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยที่กระบวนการมันมีคณะอื่นเลยด้วยผมเข้าใจว่านั้นนะคงไม่ใช่เฉพาะคณะ26 400กว่าหรอก
5: พี่ไพศาลประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดว่าไม่เอาตัดพรรคประชาชนไปตัดไอลอไปตัดกลุ่มเคลื่อนไหวไปเอาว่าประชาชนโดยทั่วไปที่เมื่อเช้าพี่ไพศาลบอกว่าทุกคนมันมาทางเดียวกันตอนเนี้ยเขารับได้ไหมคะจำนนต่อคำอธิบายของท่านอดีตผู้พิพากษาที่เป็นประธานกกต.ไหมคะ
4: ผมดูแล้วคนคือในขณะนี้คนที่เขารับรู้ข่าวสารในต่างๆเนี่ยเขาผมว่าเขาคล้อยตามไปในเรื่องไอ้เกี่ยวกับกระบวนการหัวอะไรต่างๆไปหมดแล้วล่ะ
5: ค
4: ่ะแต่ว่าสิ่งที่กกต.พยายามจะชี้แจงเนี่ยคือพยานหลักฐานในส่วนที่ใช้ในการชี้ว่าไม่มีการหัวนะถามว่าเขาฟังขึ้นไหมก็ผมว่าเขาคงกับคนที่เขาดูอยู่แล้วว่ามันมีการหัวแน่เขาฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าจะไปทำอะไรได้นะทำอะไรไม่ได
5: ้ตอนที่เริ่มต้นอารัมภบทก็บอกว่าไม่มีใครมาสั่งได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาและท่านก็ย้ำเน้นหลายครั้งว่าท่านเป็นผู้พิพากษาอยู่ที่ศาลคดีทุจริตการเลือกตั้งมาก่อนท่านก็ยกเครดิตความเป็นผู้พิพากษาท่านมาเป็นระยะหลายรอบนะคะแล้วก็น่าจะพูดเรื่องที่ว่าไม่มีใครสั่งไม่อยู่ใต้อำนาจใครก็น่าจะมากกว่า2ครั้ง
4: ครับแต่รู้สึกก็บ่นอยู่กันนะว่าตอนเป็นศาลเนี่ยท่านมีเกราะคุ้มกัน
5: มีคุ้มกัน
4: ก็คือไอ้เรื่องของการไปวิจารณ์
5: ไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ
4: ์แต่พอมาอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองได
5: ้ท่านบอกว่าสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันในการทำงานของท่านก็คือทำตามกฎหมายค่ะพี่ไพศาลตอนเป็นผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินอะไรไปแล้วเนี่ยเกราะป้องกันก็คือใครมาละเมิดศาลไม่ได้ผิดแต่เมื่อมาเป็นกกต.ไม่มีคำมาคุ้มครองเรื่องละเมิดแต่สิ่งที่จะคุ้มครองก็คือการทำตามกฎหมายและยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันไม่มีใครกดดันได้ใช้คำนี้เรื่องเดียวลืมไปไม่ใช่แค่ว่าสั่งเท่านั้นนะคะไม่ได้สั่งไม่ได้อยู่ใต้อำนาจไม่ได้รับคำสั่งไม่ได้อยู่ใต้อำนาจใครและก็ทำตามกฎหมายไม่ได้ถูกกดดันไม่มีใครมากดดันผมได้นี่คือคำพูดค่ะพี่ไพศาล
4: ครับ
5: คือท่านก็เคลียร์แหละท่านก็อธิบายพยานมันไม่เชื่อมโยงอยู่ๆโผล่มาเวลาต่างนานตอนแรกไม่แจ้งแล้วมาแจ้งแล้วพอให้ปากคำเสร็จแล้วก็กลับไอ้ตัวพยานเองก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือในการใดตั้งแต่ที่เขาฟังอยู่นี่ก็คิดว่าถ้าคนอื่นฟังนี่เขายอมรับไหมกับเหตุผลที่ท่านบรรยายมา
4: อืม
5: ค่ะ
4: ุณเดี๋ยวผมดูนะว่าท่านประธานณรงค์กันวาเอ็นเนี่ยท่านชี้ไปที่ข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2ซึ่งเชื่อมโยงกันข้อกล่าวหาที่1เนี่ยเป็นกรณีความปรากฏแล้วกกต.สั่งให้รับเรื่องแล้วไต่สวนคือถ้าดูแล้วก็คือผู้ร้องเรียนตั้งแต่ลำดับที่187ถึง206แล้วก็เพิ่มไปหนึ่งคนก็คือ228ก็คือนายเนวินชิดชอบ187ถึง206เนี่ยเป็นรัฐมนตรีเท่าไหร่นะคือรวมแล้ว20คนอ่ะเป็นสสกับรัฐมนตรีเนี่ย187ถึง206เนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีเป็นสส
5: มีคุณอนุทินคุณภาราดรคุณสุขสมรวยคุณชัยชนกคุณแนนบุญทิตามีวรสิทธิ์คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์สิริพงศ์คุณนภินทรคุณกรวีบางคนได้เป็นรัฐมนตรีนะคะเป็นรองประธานใช่ไหมคะพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นี่ก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะใครอีกอ่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่เอาเฉพาะรัฐมนตรีนะคะ
4: ครับก็เนี่ยก็ทั้งหมด20คนรวมทั้ง21ก็คือนายเนวินชิดชอบข้อกล่าวหาก็เป็นความปรากฏจากสำนวนสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือสว140คนที่เชื่อว่ามีชื่อในโพยและได้อันดับต้นๆว่าทั้งหมดเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจาก21คนนี้นะแต่ว่าถ้าดูพยานหลักฐานเนี่ยคุณณรงค์ประธานกกต.บอกว่าสำนวนเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยที่สำคัญก็คือ1นางกุสุมานางกุสุมาลวตีสิริโกมุตเป็นพยานกล่าวอ้างว่าเป็นพยานกล่าวอ้างว่าแต่พยานสำคัญแต่พยานสำคัญก็คือรหัสที่16ที่เป็นประเด็นมาให้ถ้อยคำว่ารู้เห็น4เหตุการณ์ว่ากรรมการบริหารพรรคคนรุ่นใหม่นำโดยนายพลาดรร่วมวางแผนวัวสวศึกษาระเบียบคิดค้นโปรแกรมออฟไลน์โดยทราบจากเพื่อนสสและกรรมการบริหารพรรคเหตุการณ์ที่สองก็เป็นช่วงที่มีการเลือกสว.คือ26มิถุนายน67หลังเลือกสว.ระดับจังหวัดก่อนการเลือกระดับประเทศมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีการบรรยายวิธีให้เป็นไปตามแผนโดยมีนายพลดอนนายชัยชนกชิดชอบเป็นผู้บรรยายมีนายเนวินนายอนุทินนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานพยานอ้างว่าตนเองก็เข้าประชุมร่วมแล้วก็เหตุการณ์ที่สามก็คือเมื่อวันที่24มิถุนายน67ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันตราทำโพยหัวมีนางสุขสมรวยวรรธนียกุลมาร่วมด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่4หลังเลือกระดับประเทศนำสว.ในสายไปรับมอบนโยบายจากนายเนวินที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ผู้ถูกร้องทุกคนปฏิเสธซึ่งตนวินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อ26มิถุนายน67และกกต.ประกาศผลเลือกเมื่อ10กรกฎาคม67ภายหลังประกาศผลมีการร้องเรียนการเลือกสว.ว่าไม่ชอบมีผู้ร้องและผู้ถูกร้องจำนวนมาก18มิถุนายน68มีการรับทราบจากกกต.ว่า DSI มีหนังสือแจ้งเรื่องรับสอบสวนคือเนี่ยมันทิ้งช่วงมาตั้งแต่ประกาศผล10กรกฎาคมนะแล้วพูดง่ายๆว่ากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาหมด67ไปแล้วจนกระทั่งมามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ย18มีนา68เนี่ยจึงเริ่มมีประเด็นว่ารับทราบจากกกต.ว่าดีไซน์มีหนังสือแจ้งเรื่องรับสอบสวนกรณีผู้ร้องขอความเป็นธรรมซึ่งกกต.เห็นว่ามีมูลมีการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.จึงเสนอให้ตั้งเรื่องโดยวันที่18มีนาคมไม่มีการแถลงข้อกล่าวหาทั้ง21คนตอนนั้นกกต.ตั้งชุดไต่สวน26ดำเนินการไต่สวนเรื่อยมาจนเห็นว่าคนถูกร้องจริงๆคือคนที่1ถึง7ของโพย มีผู้ถูกกล่าวหา140คนนะคุณตะลงก็บอกว่าเนี่ยมันทิ้งช่วงมายาวนะกว่าจะมาเคลื่อนไหวมาอะไรต่างๆจนกระทั่งเขารับรองไปหมดเรียบร้อยแล้วไอ้เรื่องหัวสวเรื่องอะไรเนี่ยมันถึงออกมาว่า DSI ก็จะไปสอบคนนู้นคนนี้มีพยานอะไรต่างๆออกมาในภายหลังนะแล้วหลังจากนั้นก็ไประบุในเรื่องของพยาน16/26เนี่ยบอกว่าพยาน16/26เคยเป็นสสภูมิใจไทยและต่อมาถูกมติให้พ้นจากพรรคเพราะพยานคนนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นตัดสินว่าทำความผิดยักยอกเงินสหกรณ์ครูหลายร้อยล้านบาทถูกจำคุกและย้ายไปพักกล้าทำแล้วตอนนั้นก็ขัดแย้งกันนะ28/68พยานรหัส16จึงมาให้ถ้อยคำขอกันตัวเองมาเป็นพยานก็เห็นว่าตอนนั้นก็มีมูลน่าสงสัยว่ามีเจตนาอย่างไรจึงต้องฟังด้วยความระมัดระวังแต่ว่าไม่มีเหตุโกรธเคืองก็ไม่ถนัดนอกจากนี้พยานอ้างว่าเหตุเกิดที่พรรคภูมิใจไทยก็มีพยานรหัส16/26คนเดียวที่ให้การแล้วเหตุการณ์1หรือ2ก็ไม่พบว่ามีการเก็บเครื่องมือสื่อสารแต่ก็ไม่พบหลักฐานอื่นเลยภาพถ่ายใดๆไม่ปรากฏกระทั่งหลักฐานการปฏิบัติการของนายพลดอนก็ไม่มีวัตถุพยานโปรแกรมว่ามีลักษณะอย่างใดที่บอกว่าตัดทำโปรแกรมอะไรแล้วมันจะสามารถที่จะเอาคนใส่ไปตามโปรแกรมเนี่ยระบบการเลือกมันก็จะว่าไปตามขั้นตอนได้เลยก็ไม่พบพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นเลยนะฮะเป็นการกล่าวอ้างลอยๆนี่คุณณรงค์ว่างั้นนะทั้งหมดเนี่ยไม่มีเส้นเงินพยานปากนี้ให้การไม่ได้ว่าให้เงินเท่าไหร่อย่างไรใครรับบ้างเป็นการกล่าวอ้างลอยๆแล้วก็ยังมีพยานร่วมอีก2ปากคือพยาน 21/26 และ 22/26 ทั้ง2คนเป็นสวทั้งคู่ก็ถือเป็นพยานประกอบคนหนึ่งอยู่พยาวอีกคนอยู่ขอนแก่นอะไรก็มีข้อมูลที่คุณณรงค์ก็ชี้แจงละเอียดเลยนะ
5: ถ้าเราคิดแค่ว่าพยานก็คือพยานกลับก็กลับพูดก็พูดเลิกพูดก็เลิกพูดพยานไม่มีเหตุจูงใจเรื่องย้ายพักมาอยู่พักนี้แล้วสุดท้ายคดีมันจบไม่จบอะไรก็ได้ค่ะพูดแค่ที่ท่านประธานพูดก็แล้วกัน
4: ครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรอฟังคนที่เขามีเอกสารมีอะไรเนี่ยเขาลองนัดมาแย้งหรือมาโต้กันดูซิว่าจริงๆแล้วพยานเนี่ยมันมีส่วนอื่นๆอีกที่ท่านไม่ได้พูดถึงแล้วก็มันน่าจะมีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักอะไรยังไงนะ
5: ก็ไม่เห็นฉันฟังจากไหนนะวันนี้ก็ฟังเยอะเหมือนมีคนพูดว่าเรื่องหัวสวอ่ะตัวละครเป็นตัวเดียวกับคนเปิดประเด็นเรื่องทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยพี่ไพศาลเป็นตัวละครเดียวกันด้วยค่ะ
4: ครับ
5: มันพัวพันมันนัวเนียไปหมดเลยเมื่อไม่อย่างนั้นก็อย่างนี้เมื่อไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้นสองเรื่องเนี้ยคนเปิดคนจบเป็นกลุ่มเดียวกัน
4: ครับแต่ผมฟังมีนักวิพากษ์วิจารณ์การเมืองท่านหนึ่งท่านพูดเนี่ยผมก็ดูแล้ว
5: พี่ภาษาเราต้องพักอีกไหมเนี่ย
4: ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: ค่ะค่ะ
0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เด็ก8นาฬิกา38นาทีครับ
5: ค่ะพี่ไพศาลเชิญเลยค่ะ
4: คือผมดูก่อนที่กกต.เขาจะแถลงวันนี้แล้วคำวินิจฉัยก็ออกมาอย่างที่คือเราก็คันปากอยากจะพูดแต่มันมีความรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคนะดูว่าที่ดูเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นมั้งคือทุกคนเนี่ยคาดอยู่แล้วว่ามันจะออกมาแบบต้องส่งฟ้องสักหน่อยใช่ไหมคือส่งจะไม่ส่งฟ้องเลยมันเป็นไปไม่ได
5: ้แต่ไม่คิดว่าคุณณรงค์กันวารินจะออกมา
4: จะมารับหน้า
5: เพราะปกติแกไม่พ
4: ู
5: ด
4: รับคือปกติแล้วกรรมการเนี่ยเขาจะให้พวกแม้กระทั่งเลขาคุณแสวงเดี๋ยวนี้ตอนหลังเขาไม่เอาเลย
5: เครดิต
4: เขาจะให้พวกรอง
5: เครดิต
4: ทั้งหลายแล้วก็พวกฝ่ายกฎหมายเป็นคนชี้แจง
5: ประธานกกต.ปกติจะไม่มารับจบแบบนี้นี่วันนี้ถือว่ารับจบเองหมดเลย
4: ก็คง
5: มันมันใหญ่
4: ความรับผิดชอบโดยในฐานะประธานยังไงก็หนีไม่พ้นถึงว่าไม่ออกมาแถลงเองเขาก็ต้องวิจารณ์ลามไปถึงตัวท่าน
5: จะหนักด้วยจะหนักกว่านี้ด
4: ้
5: วย
4: ท่านต้องมายืนหยัดสู้นะคือเนี่ยผมเห็นว่ามันมีการปูพื้นเนี่ยสองเรื่องใหญ่ๆแล้วฟังดูจากที่ท่านประธานกกต.ท่านชี้เนี่ยท่านก็ดูจะเน้นไปที่สองเรื่องนี้อยู่ไอ้เรื่องแรกเนี่ยชัดเลยเรื่องการกลับคำให้การของพยานปากสำคัญ
5: เรื่องพยานไม่มีเครดิตกลับคำให้การและตัวพยานไม่มีเครดิต
4: อันที่สองเลยเนี่ยท่านพูดท่านก็ไม่พูดตรงๆนะท่านบอกแล้วดูแล้วเนี่ยมันไอ้เรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเกมการเมืองท่านไม่พูดตรงๆนะแต่ฟังดูเรื่องราวเนี่ยท่านพูดเพราะอะไรบอกว่าเอ้ยมันโอ้โหเขาเลือกไปตั้งแต่วันนั้นงดรับรองวันนี้แต่จู่ๆเนี่ยเรื่องมันเพิ่งมา
5: เป็นปีเพิ่งจะมาร้อง
4: แล้วก็มาอะไรนะ DSI มาเคลื่อน DSI มาเคลื่อนแล้วมาแจ้งว่าจะตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรอะไรต่างๆเนี่ยมีนักวิจารณ์การเมืองชื่อดังท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันท่านเรียนวปอ.อยู่ท่านพูดนะ
5: อาจารย์จ้าสิ
4: ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะเอาเป็นว่าท่านระบุชื่อตรงๆแต่ผมจะให้ชื่อย่อเนี่ยท่านเนี้ยท่านบอกว่างี้ทอทหารเนี่ยเรียกนอหนึ่งกับนอสอง
5: เดี๋ยวทอทหาร
4: ผู้มีชื่อย่อทอทหารเนี่ยนะผู้มี
5: อยู่ใน21คนนั้นป่ะฮะ
4: เอางี้ว่าเนี่ยผู้มีชื่อว่ามอม้าเนี่ยนะไม่ใช่
5: ค่ะ
4: ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ
5: ่เออผู้ใหญ่ชื่อมอม้า
4: เป็นผู้ใหญ่ชื่อมอม้าดีกว่าอย่าทอทหารเลยทอทหารเดี๋ยวตีความถูกนะได้เรียกนอ1กับนอ2มาพบที่บ้านย่านฝั่งทนตอนนั้นนะข่าวออกมาทำนองว่าจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ
5: รัฐบาล
4: อะไรเรื่องภายในอะไรสักอย่างเนี่ยแต่เขาบอกไม่ใช
5: ่นอนหนึ่งกับนอนสองเนี่ยใครก็ต้องพี่แฝงผู้หญิงก็ต้องเขาก็ต้องคิดว่าคุณเนวินเนี่ย
4: นครบาลหนึ่งกับนครบาลสอง
5: คน
4: ก็ต้องคิดแปลงั้นแหละแต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่
5: และผู้ใหญ่ฝั่งทนน่ะก็เหมือนจะเป็นคุณทักษิณนะ
4: ไม่ใช่เขาเอ่ยชื่อตรงๆแต่ผมบอกไปเนี่ยแต่ว่านักวิจารณ์การเมืองซึ่งขนาดนี้ยังเรียนวปอ.อยู่เนี่ยท่านบอกว่าแต่จริงๆเนี่ยไปสืบทราบมาว่าวันนั้นเนี่ยที่เขาเจจาเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อสว.มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยขอกันครึ่งๆได้ไหมวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะคุณเอาไป2ผมมา2คุณ3ผม3ให้มันเกลี่ยๆกันไปนะอย่ากินรวบอย่าเอาทั้งหมดเอาแบ่งกันมาบ้างปรากฏว่าเขาบอกว่าการคุยกันรอบนั้นเนี่ยน
5: ไม่ยอม
4: ไม่ยอม
5: เพราะถ้ายอมไม่เป็นแบบนี้หรอกไม่ยอมสั่งไปยังไงก็เอาใหม่
4: พอไม่ยอมพอไม่ยอมเนี่ยเห็นว่ามันก็มีอะไรต่างๆไปเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะผ่านไปสักระยะสั้นๆเนี่ยปรากฏว่าขอมอมาเนี่ยบ้านใหญ่ฝั่งทนเนี่ยขอพบกันนอนหนึ่งนอนสองอีกรอบคราวนี้ปรากฏว่ามีลูกสาวของมอมาเนี่ยร่วมอยู่ในวงคุยด้วยก็คุยก็เอาแบบนี้
5: ลูกสาวที่เคยเป็นนายกอะ
4: ไรไม่ทราบ
5: นายกสมาคมไก่ชนอะไรอย่างนี้ก็ได
4: ้อ๋อนายกสมาคมเลี้ยงไก่โอเคโอเคอันเนี้ยก็คุยกันมันจะมีเรื่องโควต้าของพวกตำแหน่งต่างๆตามกระทรวงทบวงกรมโดยเฉพาะตำแหน่ง
5: ที่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่องค์กรอิสระแหละไม่ใช่ข้าราชการแล้วโอเคขอแบ่งบ้าง
4: ก็จะมีเรื่องนี้อีกอันนึงก็มีการเฉลี่ยกันจะขอแบ่งกันก็ปรากฏว่าไม่ได้เหมือนกัน
5: เป็นดิฉันก็ไม่ให้หรอกจริงๆไม่ให้จะทำอะไรได้
4: ไม่ใช่มันก็เลยอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าตอนนี้นักวิจารณ์การเมืองซึ่งปัจจุบันยังเรียนวปอ.อยู่ก็บอกว่าทันทีทันใดที่ครั้งรอบที่สองเนี่ยก็ไม่ยอมอีกรอบแรกแบ่งก็ไม่ให้
5: ขอแบ่งองค์กรสลักก็ไม่ให้
4: ขอ
5: เลื่อนโยกย้ายในกระทรวงก็ไม่ให้
4: บางส่วนก็อาจจะแบ่งในตำแหน่งสำคัญตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยนะก็ไม่ได้นะเขาบอกหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้เรื่องหัวสวมาทันทีผมที่แรกผมฟังผมก็เอ้ยก็โอเคคนก็วิเคราะห์วิจารณ์ได้อ๋อผมมาฟังทางกกต.ท่านชี้แจงเนี่ยเออเขาสตอรี่มันก็มากันนะมันก็เลือกกับเอพยานปากสำคัญกลับคำให้การว่าเออใช่จริงฮะ
5: เป็นคนเดียวกันเป็นคนเดียวกันเรียนฟังพวกนักวิเคราะห์มาเป็นคนเดียวกันที่เปิดเรื่องสองเรื่อง
4: เหตุจากการกลับคำให้การนี้ด้วยไหม
5: แต่เรียนไม่รู้ว่ามากลับได้ยังไงเพราะกลับแล้วมันเป็นผลดีกับรัฐบาลตอนเรื่องหัวนั่นอ่ะมันเป็นผลเสียกับรัฐบาลเรียนไม่รู้ว่ามันมาพลิกกลับคำให้การเพราะอะไร
4: คืออย่างนี้จังหวะครับตอนนั้นเนี่ยพักหนึ่งเป็นแกนนำอยู่ตอนที่พยานเนี่ยซัดเข้าไปที่พักภูมิใจไทยเขาออกจากพักภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วเขาไปอยู่กล้าทำแล้วตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าทางปรีกล้าทำกับทางสีแดงแดงกับเขียวเขาปึ๊กกันมากนะเกือบจะมีการพูดกันว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะรวมกำลังกันไปแล้วก็จะมีปฏิบัติการร่วมกันที่เลือกตั้งนายกอบจที่ปราจีนบุรีอะไรเงี้ยมันจะมีความร่วมไม้ร่วมมืออะไรที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าการเมืองมาพลิกขั้วเมื่อนายน้อยอะไรเขาเนี่ยนะคุณอิงเนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งพอหลุดจากตำแหน่งปั๊บแล้วเนี่ยพอการสรรหาเนี่ยคุณเนวินขึ้นมาเป็นนายกสาการพลิกเนี่ย
5: ไม่ใช่คุณเนวินคุณอนุทิน
4: ไม่คุณอนุทินเป็นนายกคุณอนุทินเป็นนายกสาการ
5: ที่ต้องพูดด้วยตาเนื้อสิฮะที่ไปพูดด้วยตาทิพย์ไม่ได้ค่ะ
4: โอเค
5: ตาเนื้อเราเห็น
4: ก็ไป
5: อนุทินนะฮะ
4: แม้พลั้งปากมันพลั้งไปแล้วมันพูดเร็วไปแล้วพูดไปพลั้งปากไปขออภัย
5: ยานสัมผัสตาละเอียดเนี่ยมันเห็นอย่างอื่นที่เราพูดด้วยตาเนื้อค่ะ
4: โอเคพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: ค่ะค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับ
3: เมื่อ20นาทีที่แล้วพรรคประชาชนเขาสรุปแล้วนะคะว่าเขาจะฟ้องกกต.ค่ะกกต.ก็เลยเรียนคิดเองกกต.ก็รู้อยู่แล้วถ้าทีมพรรคประชาชน
2: วันนี้ประธานคุณตะลงเขาบอกว่าก็ไม่มีปัญหา
3: เป็นทนายให้ตัวเองยังได้เลยบอกกรณีเนี้ยแม้จะส่งฟ้องสว26คนไปยังศาลฎีกาแต่กลับไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวซึ่งนับเป็นการโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองที่ต้องการควบคุมสถาบันการเมืองผ่านกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์มติของกกต.ดังกล่าวว่าเป็นการตัดทอนไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการการโกงสว.ไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งสันติบัตรลงคะแนนเส้นทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายทำตามศูนย์ทำโพรวมถึงประวัติการโทรศัพท์ล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่ไม่ควรถูกตัดทอนหรือแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งการใช้ดุลพินิจของกกต.ในกรณีนี้เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการและมาตรฐานของกกต.เองในอดีตที่เคยมีบรรทัดฐานใช้เพียงข้อความจับคู่แลกคะแนนผ่านไลน์ไม่กี่ข้อความก็ส่งเรื่องไปศาลแล้วจึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่ากกต.4 ใน 7คนเข้าสู่ตำแหน่งการเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันจึงอาจถูกมองได้ว่าใช้ดุลพินิจเสียงข้างมากเป็นการต่างตอบแทนทางการเมืองกับผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงเลือกสว.กกต.นะคะในสายต่างพรรคเนี่ยมองว่าไม่เพียงแค่ปล่อยให้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่รอดพ้นกระบวนการยุติธรรมแต่ยังตอกย้ำถึงปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระถูกแทรกแซงจากทางการเมืองและกลับเป็นอิสระจากความรับผิดชอบต่อประชาชนและการกระทำตามกฎหมายดังนั้นเพื่อผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ต้องรับผิดชอบและฟื้นฟูกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลก็จะดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะสิฮะและการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกกต.ต่อไปค่ะไอ้ตอนจัดคูหาเลือกตั้งหันหน้าหันหลังออกมาให้คนเห็นหรือไม่ให้คนเห็นน่ะไอ้ตอนนั้นที่เขาติดคุกกันไม่ใช่ติดคุก
2: นะไปศาลนั่นนู่น
3: แล้วก็ไม่ได้ติดคุกแบบธรรมชาติเท่าไหร่นะช่วงนั้นมันมี
2: การมีกระแสมีอะไรต่างด้วย
3: มันมีการชุมนุมแล้วก็มีการกดดันมากไม่ใช่ว่าข้างนอกเนี่ยมันกดดันเต็มที่อ่ะกว่าจะติดคุกได้ไม่ใช่ธรรมดาค่ะโอเคย้อนกลับมาเรื่องเมื่อกี้เราผูกกันว่าเรื่องหัวสว.กับเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นมันเป็นเรื่องเดียวกัน
2: ที่ว่ามีคนเปิดประเด็นนี้น่าจะมาจาก
3: เป็นเรื่องเดียวกัน
2: น่าจะมาจากคนเดียวกัน
3: แล้วคนเล่นที่เป็นตัวพลิกเกมก็เป็นคนเดียวกันด้วยที่ฟังพวกเซียนเขาวิเคราะห์นะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้พูดอย่างและเป็นเหตุที่ทำให้กลับอีกอย่างตรงนั้นมันน่าสนใจว่าเขามีปัจจัยอะไรที่ไม่ใช่ปัจจัยที่เขาพูดนะว่าโดนผมขู่อะไรเงี้ยปัจจัยตามที่เซียนว่าเนี่ยมันคืออะไรยังคดียังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมคะเรื่องเงินสหกรณ์405ล้านนะคะ ยังไม่ได้มีการจำคุกจริงนะพี่ไพศาล
2: ไอ้เรื่องน่าจะยังไม่ถึง
3: ยังไม่ได้จำคุกค่ะ
2: เขาตอนนี้ยังใช่ยังอยู่ประกันตัวอยู่คดียังไม่ถึงที่สุด
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าวันนี้สื่อพยายามจะติดต่อเห็นสื่อบางสำนักบอกว่า

0: บอกว่าช่วงนี้กำลังช่วยหาเสียงให้ลูกชายลงชิงนายกอบจขอนแก่นเนี่ยถูกใบเหลืองใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถูกใบเหลืองก็คือ
1: ยังกลับมาได้
0: ต้องยังเป็นผู้สมัครได้ต่ออ่าก็เห็นว่าจะเลือกกันวันที่อะไร27กันยายนเนี่ยวันที่27กันยายนเนี่ยจะเลือก
1: อบจ
0: อบจนายกอบจขอนแก่นคุณเอกราชบอกว่าขอหลังเลือกเพราะตอนนี้กำลังวุ่นอยู่กับการช่วยลูกชายหาเสียงอยู่ไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์แต่ว่าฟังคุณณรงค์กัดวาลินพูดสักคุณเอกราชช้ำไปหมดไม่แน่นะอาจจะต้องรีบออกมาชี้แจง
1: ไม่มีผลหรอกพี่นะ
0: พอฟัง
1: เมืองท้องถิ่นกับ
0: ฟังคุณ
1: ณ
0: รงค์กัดโอ้โหพูดสักพยานปากนี้ยับเยินเลยนะพูดบอกเชื่อถือไม่ได้ถูกตัดสินจำคุกคดีช่อโกงเงินสากลออมทรัพย์ครูโอ้โหลงรายละเอียดเยอะเลย
1: เขายังไม่ได้ติดคุกนะ
0: ฮะตัดสินจำคุกแล้วแต่ว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
1: ฎีกาพิพากษาแล้วนะพี่ในศาลพี่ก็เลยสงสัยว่าในระหว่างฎีกานี่คือค้านฎีกาได้ครับพี่สัน
0: ถึงฎีกาเลยมันคดีทางแพ่ง
1: ถึงฎีกาแล้วถึงฎีกาแล้วค่ะ
0: คดีอาญา
1: ศาลฎีกาพิพากษาเอกราชช่างเหลาหรือเอกราชฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีคำสั่งตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิต
0: อ๋ออันนั้นในส่วนที่เป็นนักการเมืองก็ถูกตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ทางคดีอาญาเนี่ยที่ช่อโกงเนี่ยอันนี้ยังที่จัดสินจำคุกอย่างทางแพ่งก็เข้าใจว่า อาจจะถึงที่สุดแล้วนะทางแพ่งต้องจ่ายแล้วแล้วรอแค่ขั้นตอนการบังคับคดีคือไปเจรจากับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นว่าจะชำระเท่านั้นเท่านี้แล้วก็เห็นว่าทางกรรมการบริหารเขาบอกว่ามีการไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงเจรจากัน
1: ตกลงกันมานานแล้วค่ะเรื่องจะใช้เท่านั้นเท่านี้เขาไม่ได้อยากเอาคนติดคุกเขาอยากได้เงินมากกว่า
0: ใช่เพราะครูก็เดือดร้อนกัน
1: ค่ะ
0: จู่เงินหายไป
1: อ๋ออาญานี่เขาโดนจำคุก20ปีค่ะ
0: คดีย
1: ังไม่ได้ติดจริง
0: ครับ
1: แต่แพ่งนี่ไปถึงฎีกาแล้ว
0: แต่ว่าเขาเนี่ยเขาถูกศาลตัดสินจำคุกเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของจริยธรรมก็มีผู้ไปร้องเรื่องจริยธรรมก็ทำให้ต้องหลุดจากตำแหน่งส.ส.แล้วก็พอหลุดจากตำแหน่งปั๊บก็เห็นว่าผมเข้าใจว่าไม่ได้ขับออกแต่ว่าแกลาออกเขาคงให้เกียรติกันก็ลาออกจากพรรคภูมิใจไทย
1: แบบแล้วต้องแค้นด้วยหรอคะมีเวลามาแค้นด้วยเหรอในเมื่อ
0: ผม
1: เป็นเรื่องของศาล
0: ผมเข้าใจว่าอย่างที่นักวิจารณ์การเมืองซึ่งขณะนี้กำลังเรียนอยู่พอเนี่ยบอกว่าเหตุใหญ่มันมาจากมอม้ากับสองนอหนูอะสองนอนอหนึ่งกับนอสองเนี่ยเขาเคลียร์กันไม่ลงพอเคลียร์กันไม่ลงเนี่ยมันก็ทาน
1: เล
0: ียใส่กันเล่นดีเอสไอก็ดีเอสไอเล่นเนี่ยก็ปรากฏว่าอันเนี้ยพยานหมายเลข16ของกกต.เนี่ยคือพยานปากสำคัญ
1: แล้วตอนหลังมากลับทำไมอะ
0: ก็ไอ้ส่วนที่เคยมีอำนาจอยู่หายกลายเป็นฝ่ายค้านไอ้คนที่ตัวเองหนีมาแล้วจะกำลังจะเล่นเขากลับมาเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะสู้รัฐบาลก็คงจะมีการเจรจาพูดคุยกันแล้วก็เลยกลับคำให้การไปก็การเมืองเปลี่ยนอ่ะการเมืองเปลี่ยนก็กลับคำให้การไป
1: แต่คดีอะไรทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นมันกลับไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: มันขนาดว่าไปตาม
1: มันมีบางเรื่องที่มันอยู่ DSI นะคะ
0: ตาม
1: มันมีบางเรื่องที่ไปร้องที่ DSI นะคะผมคลิปอะ
0: มันไปขยายผลมันเจอหลักฐานอะไรเยอะยุบยับไปหมดไม่รู้จะกลับยังไงแต่ว่าอันนี้มันอาจจะพยานหลักฐานมัน ยังไม่มากหรือไงก็ไม่ทราบ

0: ได้
1: อืม
0: ทะเลพอผมถึงพูดตั้งแต่ตอนต้นไงว่าก็กำลังรอว่าคนที่เขามีข้อมูลเอาข้อมูลจากสำนวนที่คณะอนุชุดยี่ผมเขาที่เขาสั่งฟ้องทั้งหมดอ่ะเขามีพยานอะไรบ้างเอามาลองมางัดมาตอบโต้ดูสิว่าท่านประธานพูดครบหมดทุกพยานแล้วยังหรือว่าจริงๆยังมีบางพยานที่ท่านไม่ได้กล่าวถึงท่านนี้ควรจะต้องกล่าวถึงด้วยแต่ต้องพักกันก่อนนะช่วงนี้
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
2: เรื่องเมื่อกี้เราก็ว่ากันไปยาวพอสมควรแล้วพูดลึกไปแล้วพูดลึกแล้วนะคะไม่ได้พูดแค่ว่าเขาฟ้องใครไม่ฟ้องใครแล้วก็ความเคลื่อนไหวจากนี้จะเป็นยังไงพูดไปจนถึงตัวประเด็นพลิกก็คือตัวพยานที่กลับคำและว่ามันมาจากอะไรยังไงนะคะโอเคทำหน้าที่ละ
1: คือถ้าหัวใจสำคัญก็คือว่าสรุปว่ากกต.
2: เขาปั่นเรื่องหัว
1: เขายกเรื่องคดีหัวทั้งหมดส่วนที่ว่ามี77คนโดนส่งฟ้องเนี่ยอันนี้เป็นความผิดเฉพาะตัวในเรื่องต่างๆปลีกย่อย
2: เรื่องรับว่าจะให้เรื่องอะไรต่างๆแต่ไม่เกี่ยวกับนักการเมืองคุณไปรับคุณไปให้คุณไปอะไรกันเอง
1: ไปว่ากันเองอะไรกันเองหรือว่าเฉพาะตัวเช่นการแนะนำตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบประเด็นต่างๆก็ว่าไปจะรอดไม่รอดยังไงก็ไปว่ากันแต่ละคนประมาณสว.ก็26คนเนี่ยนะแต่ว่าคดีใหญ่คดีหัวเนี่ยยกหมดครับ
2: แต่ที่ก็ใครสนใจว่าการเมืองจะเขย่าอะไรกันต่อยังไงกระแสสังคมใดก็เดี๋ยวไปว่ากันเรียกว่าถ้าพูดกันได้แค่นี้ไม่มีใครพูดเรื่องกว่านี้จบค่ะพี่ไพศาลไม่มีใครโยงเขียนแผนที่อะไรต่อมีอะไรกันได้มากกว่านี้
1: ใช่ใช่เพราะมันก็ต้อง
2: ไม่มีใครทำผังนะ
1: ค่ะคือไอ้เรื่องความเชื่อของคนมันก็ความเชื่อของคนนะแต่ว่าพยานหลักฐานที่จะเอามามัดตัวเนี่ยมันถ้ามันไม่สามารถมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนได้มันก็เป็นคำถามแบบนี้ก็อย่างที่กกต.เขาก็สามารถที่จะตัดสินวินิจฉัยได้เพราะไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่มัดตัวไง
2: แล้วยิ่งถ้าเล่นกันอย่างนี้นะเขายิ่งไม่แบ่งเลยข้าราชการแต่งตั้งเขาก็ไม่แบ่ง องค์กรอิสระเขาก็ไม่แบ่งถูกไหมฮะ
1: แต่นี่มันก็เป็นเรื่องเดิมนะเรื่องใหม่ก็คือหลังเลือกตั้งมันก็มีสถานการณ์การเมืองใหม่อันนี้มันเป็นผลพวงมาแต่เรื่องตอนช่วงก่อนที่จะมีการยุบสภาแล้วก็ไปลงไปสู่สนามเลือกตั้งกัน
2: แล้วพี่ไพศาลคิดว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เขาแบ่งเหรอฮะก็ไม่แบ่งนะ
1: ก็ไม่แบ่งแต่ว่าก็ไม่มีอำนาจต่อรองอะไรมาก
2: ใช่ก็ไม่แบ่ง
1: ตอนนั้นอำนาจต่อรองมีมาก
2: ก็ยังไม่แบ่ง
1: ตอนนี้มันพลิกคนคนละด้านละอำนาจต่อรองไปอยู่ที่อีกฝั่งเต็มๆครับ
2: ค่ะเปิดทรัพย์สินของแก๊งทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องความเชื่อของเราว่ามูลค่าจ่ายคนละ 7-8 แสนจ่ายกันตั้ง 4,000 คนแต่ปรากฏมีคนโดนจับอยู่ไม่กี่คนนักการเมืองไม่เกี่ยวเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อเลยแหละนะคะปรากฏที่รับกันไปเป็นพันๆล้านประมาณ 4-5,000 ล้านเนี่ยไปยึดอะไรได้บ้างในส่วนที่ได้ของจ่าพิชิตเนี่ยปรากฏว่าโดนที่โดนยึดนะคะมีของจ่าพิชิตมีของภรรยาที่เป็นอะไรประหลัดเทศบาลสุภาวินีแล้วก็มีลูก3คนมีชื่อตั้งแต่เป็นเด็กหญิงเป็นจนเป็นนางสาวเลยรายการที่ดิน1ถึง24ที่ดินส่วนใหญ่อยู่เพชรบูรณ์มีบางจุดอยู่นครปฐมนนทบุรีก็เรียกว่าแล้วน่าจะต้องโดนเพราะว่าเขาไปเปิดหมู่บ้านจัดสรรโครงการเลย3เมืองเจริญนั่นน่ะอยู่แถวสัมพงสัมพันธ์เลยผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ปรากฏซ้ำๆกันนะคะก็มีภรรยาแล้วก็นางสาวเมืองเพชรเมืองพลอยเมืองเอกอะไรนี่ก็น่าจะเป็นลูกแล้วก็ส่วนของในวินที่เรียกแต่ว่าที่เป็นด็อกเตอร์นั่นนะคะนั่นก็มีอสังหาอยู่25ล้านแล้วก็ให้คนอื่นถือแทนส่วนหนึ่งก็ปรากฏว่าไปเจอหุ้นเป็นหุ้นของเดลต้าแหละพี่ไพศาลมีมูลค่าประมาณ55ล้าน
1: โอ้หุ้นดำด้วย
2: ใช่ค่ะพิชิตนี่มีบัญชีที่สะดุดตาของธนาคารสงเคราะห์ของกสิกรเงินบัญชีเงินฝากประมาณ30ล้านค่ะสลากออมสินมีทั้งชื่อตัวเองชื่อภรรยาแล้วก็น่าจะเป็นชื่อแม่ยายก็อยู่ที่ประมาณ25-26ล้านค่ะพี่ไพศาล25-26ล้านแล้วยังมีสินทรัพย์ดิจิทัล ในส่วนของในวินนะคะมีอะไรอีก
1: ดร.วินเนี่ยนะ
2: ในวินนี่อ้าวระดับนี้เขาต้องมีหุ้นเดลต้ามี USDT เนี่ยที่ทางแบงก์ชาติก็พยายามสกัดอยู
1: ่
2: แล้วก็ทั้ง95รายการมาจัดกลุ่มจะพบชื่อที่ปปง.เปิดเผยได้บางส่วนก็นั่นแหละเป็นครอบครัวของนายพิชิตเขามีลูกมีภรรยานะคะแล้วก็โดยรวมแล้วอยู่ที่305ล้านค่ะ305ล้านยังไม่จบนะคะอันนี้แค่จุดเริ่มต้นล็อตเนี้ย3คนเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นผอ.สำนักอะไรที่มสว.นั่นด้วยค่ะคนนั้นมีไม่เยอะเท่าไหร่ล่าสุดมีทองด้วยทองเจอทองคำหนัก135ล้านบาทของจากพิชิตด้วยค่ะที่ปปง.เขาไปจับได้ทองร้อยกว่าบาทแล้วพี่ค่ะ10 135ล้านเขาคิดแล้ว10ล้าน9แสนค่ะ
1: ก็พอสมควรนะไม่น้อยทีเดียว
2: รวยจริง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอ๊ะมันมีข่าวทำไมไปโยงวัดจุฬาม
2: ณี
1: ที่อัมพวามันมาจากอะไรมาจากเซียนพระอะไรนั่นใช่ไหมผมเห็นข่าวเซียนพระเซียนพระอะไรก็พูดเลยแล้วจู่ๆก็มีวิทยาวัจกรของวัดจุฬามณีก็ออกมาชี้แจงเนี่ยนายวิวัฒน์โตเหมือนและนายกนกเตชลิขิตวัฒนเศษสองไวยาวัจกรวัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยทางโทรศัพท์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่าขณะนี้กระแสดราม่าเรื่องวัดดังในอำเภออัมพวายังคงถูกพูดถึงยังต่อเนื่องในโลกออนไลน์หลังจากมีการไลฟ์สดและเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนจนทำให้ผู้ติดตามข่าวจำนวนหนึ่งพุ่งเป้าและเชื่อมโยงมายังวัดจุฬามณีทั้งที่ผู้เผยแพร่ข้อมูลต้นทางไม่ได้ระบุชื่อวัดแต่อย่างใดนายวิวัฒน์กล่าวว่าในช่วงแรกที่มีกระแสข่าวมาไม่ได้คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับวัดจุฬามณีเนื่องจากข้อมูลต้นทางไม่ได้ระบุชื่อวัดแต่ต่อมาเมื่อมีเพจและผู้ติดตามข่าวนำข้อมูลไปเชื่อมโยงกันเองจึงเริ่มมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่วัดทำให้เกิดความกังวลว่าหากข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวัดโดยเพราะการใช้คำว่าวัดดังอัปวาหรือการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับสายมู ทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจว่าอาจหมายถึงวัดจุฬามณีทั้งที่ข้อมูลจากต้นทางไม่ได้ระบุชื่อวัดอย่างชัดเจนหากมีการกล่าวถึงวัดจุฬามณีหรือมีข้อกล่าวหาใดที่เกี่ยวข้องกับวัดขอให้ผู้ที่มีข้อมูลนำหลักฐานหรือพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะทางวัดพร้อมให้ตรวจสอบและไม่ต้องการให้กระแสข่าวจากการคาดเดาหรือการเชื่อมโยงในโลกออนไลน์สร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ยังแจงปมจัดสร้างวัตถุมงคลย้ำวัดไม่ได้ขอให้ใครจัดสร้างนะโดยบอกว่าประเด็นที่พูดกันถึงเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลนั้นสาวิวัฒน์ซึ่งเป็นวิทยาวัจกรบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของคณะวิทยากรหรือคณะวิทยาวัจกรของวัดตั้งแต่ช่วงหลังปี63เป็นต้นมาวัดจุฬามณีไม่ได้ไปขอให้ใครบุคคลใดจัดสร้างวัตถุมงคลให้กับวัด
2: เขาบอกเขาทำเองแล้วก็ทุกครั้งที่ทำเนี่ยเขาจะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเอาเงินไปทำอะไรก็จะมีบางหน่วยงานบ้างที่เข้ามาขอเป็นกฐินร่วมมาค่ะพี่ไพศาลเช่นสร้างอันนี้เอาให้วัดส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทำอะไรนะโรงพยาบาลศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมาขอวัดแบบนี้กันแต่ให้วัดทำค่ะ
1: คือวัดเนี่ยก็ห่างจากบ้านผมนั้น10กว่ากิโลไงตั้งแต่เด็กๆมาปู่ก็ต้องรู้จักวัดนี้อยู
2: ่300ปีแล้วค่ะวัดนี้
1: เคยเข้าไปไหมก็เคยเข้าไปแต่ว่าโอ้โหตอนหลังเนี่ยเข้าฟังไม่ได้เลยนะ เฉพาะที่จอดรถที่จอดริมถนนหน้าทางเข้าวัดเนี่ยนะมันก็ตัดหนทางที่เราจะขับรถเข้าวัดเลย
2: อ
1: ือโอ้โหคนขึ้นกันแบบสักน่าจะประมาณสักช่วงประมาณสักอาจจะไม่10ปีอะไรเนี่ยประมาณนั้นน่าจะได้
2: เพราะนี่มาจากท้าวเวสสุวรรณน่ะที่อาจารย์ของท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ครุฑด้วยใช่ไหม
1: เขาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมาเริ่มดังที่วัดนี้เป็นวัดแรกเลยป่ะหรือว่า
2: ไม่ทราบเลย
1: นะฮะ
2: แต่ดิฉันถ้าจะเรียนกราบท้าวเวสสุวรรณก็คือที่พระพุทธชินราชค่ะด้านขวาด้านขวาของฐานพระพุทธชินราช
1: คติความเชื่อในเรื่องของเท้าจตุโลกบาลเนี่ยมันก็เป็นคติความเชื่อทั้งของพุทธแบบหินยานของเรานะแล้วก็มหายานเขาก็มีจตุโลกบาลกันก็คล้ายๆกันเข้าใจว่ามันคงจะมีอิทธิพลทางความคิดที่น่าจะมาจากรากเดียวกันนะแต่ว่าในรายละเอียดก็จะมีต่างกันบ้างนะถือพินถือสายฟ้าถืออะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยถ้าทางพุทธเนี่ยเท้าจตุโลกบาลของเราถ้าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยน่าจะคุมทางด้านทิศเหนือท่านจะดูทางด้านทิศเหนือ
2: เอาไปว่าถ้าเราเข้าไปกราบพระพุทธชินราชที่เจ็ดพิษณุโลกเนี่ยท่านอยู่ขวามือค่ะ
1: ขวามือ
2: ท่านหน้ากราบเนี่ยท่าน
1: ถูกต้องน่าคือด้าน
2: อยู่ขวามือ
1: ทิศเหนือเพราะว่าจะมีทิศใต้นี่ก็จะเป็นท้าววิรุณหกทิศใต้นะแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยทิศเหนือส่วนทิศตะวันออกนี่ก็จะเป็นท้าวทัตตรสท้าวทัตตรสนี่ก็จะเป็นตะวันออกแล้วส่วนตะวันตกนี่ก็จะเป็นวิรูปักทิศตะวันตกท้าววิรูปักท้าววิรูปักนี่ก็จะมือถือธนูหรือมีพญานาคประดับที่มงกุฎและเครื่องทรงส่วนท้าวเวสสุวรรณนี่ก็ท่านจะปกปักรักษาทิศเหนือหรือทิศอุดรบริวารที่ปกป้องก็คือปกป้องยักษ์และผู้ผีปีศาจทั้งปวงก็จะเป็นหัวหน้าของจตุโลกบาลทั้งสี่นะท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นอธิบดีของท้าวจตุโลกบาล
2: ตอนที่พี่วิสารเด็กๆเนี่ยวัด
1: มี
2: เรื่องอะไรคะ
1: ก็เนี่ยเขาจะมีศาลาจตุรมุขแล้วก็มีประจำทั้ง4ทิศของเขาเนี่ย
2: มีเก่าแก่แล้วใช่ไหม
1: มีเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็วัดทุก
2: แต่ไม่ได้ปลุกเสกมาเป็นองค์เล็กให้คนมาห้อย
1: จนกระทั่งตอนหลังมีกระแสท้าวเวสสุวรรณเนี่ยผมเข้าใจว่าก็เลยทางวัดจุฬามณีก็คงจะสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาแยกเฉพาะท้าวเวสสุวรรณผมเข้าใจว่าจตุคามรามเทพอะไรนั้นก็น่าจะเป็นจตุโลกบาลอย่างหนึ่งนะของทางที่วัดใหญ่ก็ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจตุคามรามเทพของเขาเนี่ยคือจตุโลกบาลองค์ไหนอันนี้ไม่ได้ศึกษาลงไปให้ลึกนะจะเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือจะเป็นอะไรอย่างไรผมไม่แน่ใจ
2: เรื่องของสองอย่างคือกรณีของวัดจุฬามณีเนี่ยถ้าเขาจะจับจริงข่าวมันจะไม่เอิกเกริกแบบที่ว่าให้ออกมาปฏิเสธก่อนแต่สองแล้วตำรวจก็ปฏิเสธด้วยว่ากองปราบไม่ได้เข้าไปทำกองปราบไม่ได้เข้าไปทำคำว่ากองปราบไม่ได้เข้าไปทำก็ยังมีกองอื่นที่จะเข้าไปทำได้สองก็คือเซียนอะพูดแต่พูดจริงพูดให้คนคิดว่าเป็นวัดอะไรเนี่ยแหละพูดจริงอันนี้เรียนตีความว่าชี้เป้าตำรวจจะทำหรือไม่ทำก็เท่านั้นเองแต่ถามเซียนทำอะไรเซียนชี้เป้าค่ะ
1: แต่วัดที่ดังๆแบบนี้นะแล้วคนที่มาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนต่างถิ่นมานะก็ทำให้วัดเก่าแก่ดั้งเดิมเหล่านี้ขาดความเชื่อมโยงกับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานดั้งเดิมของวัด กลายเป็นว่าคนที่อยู่รอบๆวัดคนที่เคยขึ้นกับวัดเนี่ยไม่สะเข้าไม่ถึงวัดนะ
2: เขาก็ไม่เข้ากันด้วย
1: เป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาไม่ได้มีกำลังทรัพย์ไม่ได้มีอะไรต่างคนที่เข้ามาก็กลายเป็นผู้ที่มีกำลังทรัพย์แล้วก็เข้ามาด้วยเจตนาต่างๆมากมาย
2: คนก็ไม่เข้า
1: คนก็ต้องไปหาวัดอื่นๆเข้ากันคนจะแถมนั้นนะ
2: คำว่าเข้ามาทำบุญไม่คือวัดก็ไม่ต้องการจะปัจจัยอย่างคนรอบวัดแล้วเพราะว่าไม่ต้องใส่บาตรก็มีเงินซื้อหุงข้าวกินเองได้
1: ใช่
2: ดูโต๊ะอาหารของไอ้โชติที่โดนจับไปนั่นน่ะนั่นคือสั่งเหลามากินตั้งแต่เช้าเลยคือถ้าพระเนี่ยหาเงินเองได้ก็ไม่จำเป็นต้องออกไปรับบาตรและคนรับข้างวัดก็ไม่ได้ศรัทธาก็ไม่ใส่บาตรอยู่แล้ว
1: อ
2: ันเนี้ยมันเป็นวงเวียนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: ก็ไม่ได้สนใจไม่มาก็อย่ามาไม่ได้ขอข้าวข้างวัดกินอยู่แล้วเพราะเงินที่อยู่ในวัดเนี่ยจ้างแม่ครัวทำอาหารตอนเช้าได้หมดออกไปคุณก็ไปใส่มันเป็นวงวนแบบเนี้ยค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าคิดว่ามันยั่งยืนนะคิดว่ายั่งยืนแล้วก็จะมีคนขึ้นวัดแบบนี้ไปจบไม่สิ้นก็โอเคแต่ว่าถ้ากระแสมันหมดแล้วก็สิ้นมนต์ขลังนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วจากนี้พอไม่มีคนขึ้นแล้วญาติโยมก็หนีไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้ผมว่าตอนนั้นจุดนั้นน่ะจะเป็นจุดที่คงจะได้เห็นอะไรกัน
2: ก็ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตอนเนี้ยพวกชาวบ้านข้างวัด
1: คนเข้าไปกันหมด
2: กลับมาแล้วค่ะพวกชาวบ้านข้างวัดกลับมาแล้ว
1: เริ่มกลับเข้ามา
2: พอเอาน้ำมนต์มาสาดล้างเลยค่ะ
1: พอหลวงพ่อ
2: ก่อนเข้าก็มาพร้อมถังน้ำมนต์ค่ะพี่เมษานมาพร้อมถังน้ำมนต์ก็มาถึงก็สาดล้างอัปมงคลอะไรต่อมีอะไรแล้วก็เข้ามาเหมือนเดิมเพราะว่าแต่ที่เรียนว่าคงไม่จบแค่นี้หรอกเพราะพระที่อยู่เนี่ยก็เป็นพวกในโชติเขาทั้งนั้นเป็นพระที่ต่างถิ่นที่เข้ามาก็ไม่ใช่ว่าชาวบ้านมาแล้วจะได้หรอกต้องรู้ว่าจะเอาวาดใหม่มาจะเป็นยังไง
1: รักษาการมันก็มาจากวัดอื่น
2: แล้วพระที่อยู่เยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวก็งัดข้อเดี๋ยวก็เหมือนวัดบางคานอ่ะมาคนเดียวหัวเดียวก็เตรียมรีบจะมาปกครองอะไรได้ค่ะยังไม่จบหรอกยกเว้นว่าชาวบ้านเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการใหม่เข้ามาแล้วก็มีเสียงดังมันจะเอาอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ลิทเดจากคลิปยังสกัดซะแน่นิ่งไปเลยนะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดเลยยังไม่กล้าหือเลยนะต้องเงียบไปก่อนเลยนะเพราะว่าคลิปมันออกมาแล้วมันเรียกว่าหมดหนทางที่จะไปหาทางตอบโต้ได้เลยหรือว่าจะสู้กลับได้เลย
2: คุณคอสโมบอกว่าท้าวเวสสุวรรณดังมาจากวัดจุฬามณีค่ะหลวงพ่ออิฐเป็นคนเริ่มเลยถ้าเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นก็เลยล่ามก็เลยสร้างขึ้นมาสมัยแรกๆก็ไม่ค่อยมีคนสนใจค่ะเพศาล
1: อ๋อเป็นจุดแล้วลามไปสู่วัดอื่นๆนะก็เลยท้าวเวสสุวรรณก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็มีกับทุกวัดแล้วท้าวเวสสุวรรณท่านก็เขาก็สร้างให้โดดเด่นออกมาเฉพาะพิเศษแต่จริงๆแล้วคติของวัดเนี่ยไปดูอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่แล้วแต่เขาจะสร้างทั้งสี่เท้านะทั้งสี่ทิศอยู่แต่คราวนี้พอนับถือท้าวเวสสุวรรณก็โอเคก็จะเน้นสร้างเฉพาะท้าวเวสสุวรรณขึ้นมา
2: เวลาที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสมมติว่าอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยที่ห้อยคออยู่ยังจะห้อยต่อกันเนี่ย
1: ผมว่ามันพอมันเกิดเหตุอย่างนี้มันถ้าราคาในท้องตลาดมันดูมันต้องดูสภาพดูว่าราคาในท้องตลาด
2: ไม่ได้พูดเรื่องราคาเรื่องที่ว่าพวกที่ศรัทธาไปห้อยมาไปเช่ามาห้อยอ่ะยังจะห้อยต่อกันไหมฮะ
1: ก็ไม่รู้นายกบอกว่าของมันยังวนอยู่ผมก็เลยไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่ได้นั่นแต่ว่าอย่างนายกเขาจะบอกไอ้ของมันยังเวิร์กอยู่นะไอ้คนอื่นจะคิดแบบนายกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วแก้ขุยกันไปเอาก็จริงๆแล้วอ่ะจะไม่กล้าห้อยละก็สีกาเลยนะครับห้อยๆ อยู่ระหว่างเห็นก็พาไปขึ้นศาลนี่ก็ไม่ห้อยแล้วนี
2: ่ไม่ห้อยแล้วเหรอคะ
1: ไม่ห้อยเอาออกหรือว่าตำรวจจะบอกอันนี้ก็ ถือเป็นของกลางเก็บเข้าไปอยู่ไปอยู่ในส่วนของกลางด้วย
2: โชคดีนะเดนไม่ค่อยอินเดนจะไม่ค่อยทราบเรื่องพวกนี้ค่ะเรื่องเหรียญเรื่องอะไรพวกนี
1: ้ครับเอ้ยนี่เราเบรกรอบแรกไปยังนะ
2: เอายังมั้งคะ
1: 9:10 นะ
2: ค่ะอ่ะเบรกอีกรอบนึงค่ะ
1: สักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา22 นาทีครับวันนี้กทม.เขาแถลงเรื่อง Data Center นะ
2: ค่ะ
1: นำทีมโดยทางผู้ว่าชัดชาติแล้วก็มีรองวิษณุแล้วก็รองพรพรมทำไมนอสอก็มีนอสอด้วยนะวิกฤตเศษจริงๆเป็นลูกชายของคุ
2: ณพนิษฐ
1: ์คุณพนิษฐ์ใช่ไหม
2: พรพรวิกฤตเศษ
1: นอสอ
2: วิกฤตเศษ
1: ก็รองผู้ว่าอีกท่านหนึ่ง3 คนนะคุณชัดชาติบอกว่าจากการประชุมกับทางคณะกรรมการของรัฐบาลคณะกรรมการกำกับ Data Center กทม.แล้วก็และดำเนินการต่อในกรอบที่เรารับผิดชอบก็ต้องรอรายละเอียดกับคณะกรรมการชุดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ในกรุงเทพมหานครจะมีระบบสาธารณูปโภคการไฟฟ้านครหลวงและเป็นผู้พิจารณาเรื่องใช้ไฟการประปานครหลวงก็พิจารณาเรื่องใช้น้ำส่วนการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงงานเป็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมธุรกิจพลังงานแต่ปัจจุบัน Data Center ที่ขออนุญาตไม่ได้เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามแนวโน้มในอนาคตอาจจะมีการกำหนดจากกรรมการของรัฐบาลให้เป็นอุตสาหกรรมซึ่งประเด็นนี้คงต้องรอสรุปอีกครั้งส่วนกทม.รับผิดชอบหลักก็คือเรื่องใบอนุญาตก่อสร้างอาคารกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองและการสาธารณสุขส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้เข้าข่ายเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน EIA ยกเว้น Data Center ที่อยู่ในตึกที่มีหลากหลายประเภทลักษณะต้องทำ EIA จะมีบางส่วนที่ทำ EIA ไปแล้วและส่วนที่เป็น stand alone ยังไม่ได้อยู่ในกฎหมายต้องรอตัวผังเมืองและทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้กำหนดนะบอกว่าตอนนี้ในส่วนของเราที่มีข้อมูลเนี่ยตั้งอยู่ในอาคาร43 แห่งและที่ขอเป็น stand alone มีอยู่6 แห่ง43แห่งเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีคศ2000คือ26 ปีที่แล้ว Data Center มันก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นว่ามี43แห่งมันเป็น Data Center ขนาดเล็กซึ่งกระจายอยู่ตามตึกต่างๆที่มีมานานแล้วแต่เราเอาเข้ามาอยู่ในนิยามเพื่อที่จะได้สอดคล้องและสามารถเข้าไปกำกับดูแลได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงไม่ต้องตกใจเพราะเป็น Data Center ที่มีมานานแล้วแต่ Data Center ขนาดใหญ่6แห่งตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว3 แห่งและชะลอใบอนุญาต3 แห่งรวมอาคาร43 แห่งที่เห็นเนี่ยคือกระจายกันอยู่บนตึกต่างๆและมีขนาดไฟที่ไม่ได้ใหญ่ไม่เกิน2 เมกะวัตต์กระจายอยู่ไปทั่วไป4-6 แห่งอาทิธนาคารสถานที่ราชการวิสาหกิจและเอกชนใน Data Center 43แห่งที่อยู่ในอาคารไม่ได้มีการสะสมน้ำมันส่วนที่มีการขอใบอนุญาตสะสมน้ำมันถูกต้องตามกฎหมายเพราะสะสมน้ำมันไม่เกิน 15,000 ลิตร12 แห่งอาทิหน่วยงานของรัฐ3 แห่งธนาคาร5 แห่งและเอกชน4 แห่งแต่ใน31 แห่งที่เหลือไม่ต้องขอเพราะใช้เกณฑ์ขนาดเล็ก Data Center ในกรุงเทพไม่ใหญ่มากถ้าเราดูไฟในกรุงเทพสูงสุดประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ Data Center เนี่ยใช้ประมาณ270เมกะวัตต์ไม่ถึง 3%ในช่วงที่ผ่านมากทม.ทำเช็คลิสต์ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามข้อแนะนำตามมาตรฐานต่างๆตามเช็คลิสต์ของกทม.คือเอากฎหมายควบคุมอาคารเป็นหลัก เรื่องขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงแต่ปัจจุบันหากเป็น data center ขนาดใหญ่ที่เป็น stand alone มักจะได้รับใบรับรองจากสถาบันนานาชาติเช่น Uptime ส่วนของประเทศไทยก็คือ Dtech ซึ่งจะมีการอัปเดตทุก3ปีและกทม.จะขอใบประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยในการพิจารณาความปลอดภัยความครบถ้วนและต้องมีใบรับรองจากสถาบันนานาชาติเพื่อมาประกอบการพิจารณาว่าได้มาตรฐานหรือไม
2: ่ค่ะก็ที่เขาบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคือข้อมูลเขาเองธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องเห็นเขาเองธนาคารก็ต้องเห็นเขาเองหน่วยงานราชการเขาต้องเห็นเขาเองอันนี้มันไม่ได้ใหญ่ฮะมันไม่ได้ใหญ่มันก็เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ยักษ์ของหน่วยงานที่ต้องมีแต่ช่วงหลังเนี่ยมันขึ้นมาเป็นโกดังใหญ่อย่างที่เราเห็นRCA อย่างเงี้ยสองอันประชันกันซ้ายขวาหันหน้าเข้าหากันพี่พิสารคะเขาว่ากันว่าห้างที่ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะในนั้นก็มีค่ะ
1: เอาธุรกิจที่ใส่เข้าไปเลย
2: ใช่ค่ะห้างที่แถวนั้นนั่นแหละที่ว่าใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่ทนายไม่สังเกตนะคะว่ามันก็ไม่เห็นมีธุรกิจอะไรเลยแต่อยู่ได้
1: แถวนั้นนี่คือแถวไหนแถวพระรามเก้าเนี่ยนะ
2: ใช่
1: โอเค
2: แต่อยู่ได้ว่ากันว่าห้างที่ไม่ค่อยเวิร์กก็เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยแล้วอาบอบนวดที่ว่าน่ะหลายปีแล้วด้วยผู้ชำนาญการบอกดิฉันหลายปีแล้วไม่มีมานานแล้วแล้วผู้ชำนาญการเนี่ยแถวหมู่บ้านนี้เนี่ยมีคนก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์เยอะถ้าเดินจัดรายการออกไปจะมีคนได้ข้อมูลบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับระบบน้ำอะไรหรอกคุณอันมันเป็นเพียงแค่โครงสร้างที่มันหนาแน่นแล้วมันก็กว้างขวางพอที่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปใส่แค่นั้นเองในที่เราเข้าใจว่าแบบพวกอาบอบนวดเนี่ยก็เอามันมีระบบน้ำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวที่ไหนที่มันเป็นโกดังใหญ่ๆก็เอาเข้าไปก็ได้ก็จบเลยค่ะมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่ดีและสะดวกเข้ากรุงเทพค่ะพี่เพศานเพราะกรุงเทพน้ำก็เหลือเฟืออะไรอีก
1: มันมีไฟ
2: ไฟก็เหลือเฟือไฟก็เหลือเฟือระบบทุกอย่างเหลือเฟือดีที่สุดไม่มีที่ไหนดีเท่ากรุงเทพค่ะที่อื่นต้องไปสร้างใหม่ต้องไปเดินเสาทำเสาใหม่กรุงเทพไม่ต้องเลย
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แต่ที่ขนาดใหญ่มากๆที่ลงทุนกันเป็นหมื่นล้านหลายหมื่นล้านอันนั้นโอ้โหมันคง
2: ที่ระยอง
1: พวกที่ลงนิคมนะ
2: ที่ระยอง
1: ของพวกยักษ์บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย
2: พวกนั้นที่20,000ล้านที่พวกคนงานต่างชาติตีกันนะฮะ
1: ของจีนของอะไรที่มันลงกันนะแต่ว่าของกรุงเทพเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็สเกลที่มันถึงว่า stand alone ก็คือว่าตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้คนทุกคนที่มาเข้าใช้นะแต่ว่ามันก็ไซส์มันก็ใช้ฟงใช้ไฟใช้น้ำก็คงไม่ถึงกับสูงมากแต่ยังว่าคนที่เราอยู่ใกล้ๆ
2: มันมีความร้อนนะมันมีความร้อนมันมีความร้อน
1: ครับ
2: มันต้องมีแอร์มันต้องเย็นของมันอย่างนั้น24ชั่วโมงแล้วพี่ไปสายคิดดูสิว่าความเย็นที่หล่อพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกเครื่องเซิร์ฟเวอร์พวกนั้นน่ะมันต้องปล่อยความร้อนมาข้างนอกขนาดไหนอ่ะมันร้อนคนแถวนั้นร้อนค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวไปช่วงหน้าไปดูหุ้นไทยวันนี้กันนะครับ
0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นะครับอยู่กับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับ
3: ครับดิเจด้งจามอนกิจสวภาคครับ
2: ในมหานครรอบทิพย์
3: ถึง2 ทุ่มไปเลยนะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห
2: ์ยาวๆกันไป
3: รถจะติดอยู่แล้วเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะเรียนอีกสักประมาณ2 สัปดาห์พี
2: ่
3: เดี๋ยวพอช่วงเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายประมาณ26ไปแล้วเนี่ยโรงเรียนจะปิดละพี่ๆจะสบายกันละไป1 เดือนเลยไปเปิดอีกทีก็พฤศจิกาเลย
2: ลูกแอบร้องไห้ดิลูกอยู่บ้านน้ำตาไหล
3: เออใช่พี่แล้วเดี๋ยวนี้เด็กนะป้ามาเล่นนี่กันป้ามาเล่นนี่กันตลอดเว
2: ยังเรียกอยู่
3: เรียกไปเล่นจะให้ไปนั่งฟังนู่นนี่นั่นไปต้องไปเล่นเดี๋ยวเขา
2: เหรอ
3: เช่นเอาบางทีเขาอยากแบบเปิดร้านขายของก็ต้องไปนั่งฟัง
2: เป็นลูกค้า
3: อยากจะแบบนั่งวาดรูปให้เรามาเป็นแบบคนไปคุยด้วยอะไรยังจะอยากวาดรูปอะไรอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยก
2: ็
3: ต
2: ้อง
3: ไป
2: เรียกแม่เห
3: ตุการณ์จำลอง
2: ไม่เรียกคุณแม่เขา
3: แม่บอกให้มาเรียกพ่อแต่ละคนโยนเพราะว่าทุกคนอยากเล่นมือถืออย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเด็กก็แบบว่าแต่ก็จะมีแบบดินเล่นมือถือไปเลยเล่นของเล่นไปเลยเขาเล่นเล่นของจนเขาเบื่อเล่นมือถือเขาจนเบื่อเขาอยากเปลี่ยนบ้างเขาก็จะมาละมาเรียกเราไปเล่นด้วยละ
2: พี่ว่ายังดียังเรียกเป็นนั่งเป็นแบบเรียกเป็นนั่งเพื่อนคุยดีกว่าป้าช็อปนี่หน่อยป้าเอานั่นป้าเอานี
3: ่มีป้าสุดจะกินมาล่าไม่รู้จักดังอยู่ในไม่มีที่ไหนขายนะต้องในทิกตอกเนี่ยก็ต้องมาเรียกเรากดให้
2: เพราะว่าม
3: าล่าย
2: ังกดเองไม่เป็น
3: เออยังกดเองไม่อยากกินก็ดูรีวิวแล้วอยากกิน
2: โอ้แล้วทานไหมซื้อมาย
3: ังเดี๋ยวจะได้วันพุธเนี่ย
2: โอ้
3: 75 บาทมาล่าไม่รู้โอ้ยสรรหาจริง
2: เออดีเนาะ
3: มาคุณผู้ฟัง
2: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นนะอดทนกันอีกนิดใครที่แบบว่ารถติดอยู่บนท้องถนนนะครับนะส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดสบายๆอยู่แล้วพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีนะครับ
2: ครับ
3: พี่พยาวจากพิจิตรทักทายเราเข้ามาแล้วนะอะไรนะบัตรประชารัฐเขาจะให้อีก2 เดือนจริงไหมครับไอ้นี่บางพี่ไทยพลัสนะไทยพลัสนะบัตรประชารัฐก็ได้300อยู่แล้วนี
2: ่
3: แม่ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับพี่สุนันทานะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับมาเข้ามาชมกันนะมาลุยกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เอาเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยไหม
2: เชิญครับ
3: นะครับมาวันนี้กกต.แถลงนะครับเกือบๆสักประมาณสัก4 โมงได
2: ้
3: นะฮะคดีหัวสวนะครับในที่สุดกกต.นะครับส่งฟ้องศาลจำนวนทั้งสิ้นนะฮะ77 รายที่เกี่ยวข้องนะครับกับคดีการหัวสว
2: ครับ
3: นะจากสำนวนที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ย475ขออภัย427คน
2: ครับ
3: นะครับไม่ใช่ตัวเลข229ที่เวลาเขาชูในสภาแล้วนะในคำร้องจริงๆเนี่ยนะครับกกต.ชุดไต่สวนที่26เนี่ยเขายื่นไปทั้งหมด427คนแต่ว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7ท่านเนี่ยนะครับก็มีมติเห็นชอบให้ส่งฟ้องทั้งหมด77นะครับทำไมทั้งหมด77คนเป็นแบ่งเป็นอย่างนี้นะพี่แบ่งเป็นสวนะครับในชุดปัจจุบันเนี่ย26คนนะครับแบ่งเป็นสวในชุดเนี้ยที่ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยนะฮะทั้งหมด26แล้วก็เป็นคนที่เข้าไปเลือกสวกันแต่อาจจะตัวเองไม่ได้คัดเลือกนะแต่เป็นคนเข้าไปอยู่ในกระบวนการสรรหาเนี่ยอีก36คนนะครับแล้วก็เป็นบุคคลอื่นอีก15คนนะฮะรวมทั้งหมดกกต.ยื่นส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง77นะ77คนไม่มีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่มีคณะรัฐมนตรีนะครับไม่มีตัวชื่อของท่านนายกรวมถึงครูใหญ่อย่างคุณเนวินไม่ถึงนะฮะก็กกต.ไม่ยื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีนักข่าวถามขึ้นไปว่า ทำไมกกต.ทำหน้าที่เป็นศาลทำไมกกต.ไม่ส่งทั้งหมดไปให้ศาลเป็นคนตัดสินแต่ทำไมกกต.เลือกที่จะ
2: ตัดสินเอง
3: ตัดสินวินิจฉัยเองนะครับกกต.ก็บอกว่าก็เขาพิจารณาตามหลักว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างนะก็สามารถที่จะมีความเห็นได้นะครับทีเนี้ยก็เลยถูกสังคมตั้งข้อสงสัยว่าดูเหมือนแบบกกต.ออกรับแทนทุกอย่างเลยซึ่งจริงตรงนี้มันต้องเป็นกระบวนการพิสูจน์กันในชั้นศาลหรือไม
2: ่
3: นะครับแต่วันนี้ท่านตัวท่านประธานกกต.ท่านก็มานั่งชี้แจงเหตุผลด้วยตนเองนะแถลงคือโหชั่วโมงกว่านะฮะครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: คุณผู้ฟังฮะอันดับ9มาดูน้ำใจคนไทยโอ้โหกรณีมีผู้โพสต์เฟซบุ๊กภาพเชื้อราที่มันขึ้นเต็มเพดานของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต่อมาทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุของการเกิดเชื้อราเนี่ยมันเป็นชั้นบนคือชั้นที่4มันมีการเปิดแอร์ตลอดเวลาส่วนชั้น3เนี่ยไม่มีแอร์ทำให้ช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานชั้น3กับชั้น4เนี่ยมันเกิดความชื้นชั้น1เย็นชั้น1ร้อนหรือว่างทำให้เกิดเชื้อราขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ทำความสะอาดตามวงรอบแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนมันตกติดต่อกันหลายวันคุณผู้ฟังฮะทำให้เกิดเพดานมีความชื้นแล้วก็ราเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติและนอกจากนี้ยังทราบว่าตึกต่างๆที่ก่อสร้างมาหลายปีเตรียมทุบเพื่อก่อสร้างใหม่จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารต่างๆเพื่อให้พร้อมกับการย้ายสถานที่ตรวจรักษาผู้ป่วยไปยังตึกต่างๆด้วยรวมทั้งในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาปรากฏว่าอาคารพิเศษ50ปีขนาด4ชั้นเนี่ยมันเกิดรอยร้าวแล้วก็ทรุดบ้างบางส่วนแล้วก็เตรียมจะทุบทำลายเพื่อก่อสร้างใหม่ที่จะเป็นต้องย้ายสถานที่ให้บริการผู้ป่วยและหาหอผู้ป่วยไว้ตึกอื่นเพื่อสามารถให้บริการและดูแลรักษาได้โดยไม่กระทบกับผู้มารับบริการไม่กระทบกับคนไข้ก็ว่าไปซึ่งต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงซึ่งจากเงินกองทุนของโรงพยาบาลและงบประมาณจากรัฐบาลบางส่วนต่อมาในแพทย์กอบชัยจิรชันชัยครับผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ออกมาขอโทษและน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเปิดเผยสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลก่อนที่ตนเนี่ยจะเข้ามารับตำแหน่งผอ.เนี่ยโดยปีงบประมาณ68ดงติดลบ170ล้านซึ่งตนได้บริหารจัดการโดยสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

0: เหลือเพียงติดลบประมาณ26ล้านบาทจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีการเผยแพร่และแชร์ข้อความของผอ.ไปยังคือมีการติดแฮชแท็กเซฟโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็มีกระแสการชักชวนกันโอนเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ผลปรากฏว่ามีผู้ร่วมโอนเงินเข้ามาเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยบางรายก็เป็นหลักหมื่นทำให้ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่12กันยายนนะคุณผู้ฟังถึงเวลา5ทุ่มของวันที่13กันยายนคือเมื่อคืนที่ผ่านมามียอดบริจาคเท่าไหร่เนี่ย 2,276,646 บาท64สตางค์คุณผู้ฟังฮะสุดยอดจริงๆมีคนใจบุญช่วยกันบริจาคโอ้นี่ยังทำทันไหมสำหรับผู้ต้องการบริจาคเพิ่มเติมนี่ก็บริจาคได้เลยโอนบัญชีธนาคารกรุงไทย6140766117ชื่อบัญชีคือโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยโอ้เอาคุณฟังช่วยกันบริจาคยังได้อยู่นะตอนนี้2ล้านแล้ว2ล้านกว่าเลขที่บัญชี6140766117เดี๋ยวผมจะกดเหมือนกันเดี๋ยวขอถ่ายภาพไว้ก่อนเนาะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: มีคดีที่เป็นปริศนานะครับเสียชีวิตอยู่ในบ้าน3วันนะฮะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เขาบอกว่าตามร่างกายเนี่ยมีบาดแผลหลายจุดแล้วก็คนที่บ้านก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมประตูที่ล็อกไม่เหมือนกันนะยังไงนะฮะประตูสองจุดล็อกไม่เหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ที่บางปะอินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจไปตรวจสอบคดีปริศนานะครับพบได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุหญิงสาวนะครับอายุ43ปีเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักนะฮะมีบาดแผลคล้ายกับถูกของมีคมที่บริเวณลำค
0: อ
1: ใบหน้าน
0: ะ
1: ครับแล้วก็รวมถึงที่ใต้ตาด้วยนะฮะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันนะครับในห้องมีคราบเลือดมีรอยเท้าที่มีคราบเลือดเดินไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าต่างโดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือค้นทรัพย์สินนะครับแม่ของผู้ตายนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยพักอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับสามีส่วนตนเองเนี่ยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งช่วง3วันที่ผ่านมาถึงว่าทำไมลูกสาวเนี่ยไม่ไปหาที่บ้านเลยก็เลยเดินมาดูตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับนะจนกระทั่งมาถึงประตูหน้าบ้านเนี่ยถูกล็อกก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับช่วยกันปีนเข้าไปทางด้านหลังจนกระทั่งพบว่าลูกสาวนอนเป็นศพอยู่ในบ้านแล้วนะครับสิ่งที่คุณแม่ติดใจก็คือประตูห้องนอนเนี่ยถูกใส่กลอนจากด้านนอกขณะที่ประตูหน้าบ้านล็อกจากด้านในล็อกจากด้านในล็อกจากด้านในยังพอเข้าใจได้ว่าลูกล็อกก่อนใช่ไหมแต่ประตูห้องนอนเนี่ยถูกใส่กลอนจากด้านนอกเนี่ย
0: ค่ะได้ยังไง
1: มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับนี่แหละก็เดี๋ยวตำรวจจะเร่งคลี่คลายนะครับตามหาตัวของคนร้ายให้ได้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7ไปดูคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะนี่ผมพร้อมนำเสนอผลงานท่านนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวถึงกรณีได้รับแจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลบริเวณหาดชะอำใต้จังหวัดเพชรบุรีท่านบอกว่าได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ติดตามคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างใกล้ชิดหากพบการทำผิดหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโอ้ด้านดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.เนี่ยนะฮะท่านก็สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่3และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับทางเทศบาลเมืองชะอำและองค์กรจัดการน้ำเสียพบว่ากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายน69ระหว่างผู้รับจ้างจากหน่วยงานภายนอก ข้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงเครื่องสูบน้ำมันเป็นเครื่องสูบน้ำเสียของสถานีสูบน้ำเสียคุณผู้ฟังซึ่งระหว่างปฏิบัติงานได้มีการติดตั้งปั๊มน้ำเสียชั่วคราวและก็สูบน้ำระบายจากระบบโดยไม่ได้แจ้งแผนการดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าภายหลังได้มีการรับแจ้งเหตุเนี่ยองค์การจัดการน้ำเสียก็สั่งยุติการสูบน้ำและก็หยุดการปฏิบัติงานทันทีแล้วก็เร่งจัดทำมาตรการและแผนบริหารจัดการน้ำเสียชั่วคราวเพื่อให้มันถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็สิ่งแวดล้อมโอ้นี่ละฮะมันก็ต้องตรวจสอบกันว่าเป็นอย่างไรนี่เขามีจำนวนผู้มีเจ้าที่มาตวงน้ำไปตรวจคุณผู้ฟังฮะก็สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบของ3สถานีได้แก่หาดชะอำเหนือหาดชะอำกลางและหาดชะอำใต้พบน้ำทะเลมีสีปกติไม่มีกลิ่นผิดปกติไม่พบสัตว์น้ำลอยหัวหรือสัตว์น้ำตายบริเวณที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นเนี่ยอุณหภูมิน้ำอยู่ระหว่าง 32.7 ถึง 33.5 องศาเซลเซียสค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยก็อยู่ที่ 8.15 ถึง 8.19 ความเค็มแหมฟังละเอียดเนาะให้ความรู้ในตัว 19.5 ถึง 27.7 ก็ถือว่าปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วกันเออนี่แหละฮะอ่ะยังดีน่าจะเจือจางไปน้ำเสีย
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: หน้าไปนะพี่บอยตลาดนัดเมืองเอกหมู่บ้านเมืองเอกตัวมอรังสิตอ่ะ
0: โอ้
1: เขาบอกว่า2วันติดแล้วนะครับที่มีคนไปซื้อสร้อยพร้อมจี้ในราคา130บาท
0: คือเวลา
1: แบกกระดินนะเน
0: า
1: ะมันจะทานที่ได้ตาร้ายเสียใช่ไหมปรากฏว่าเขาไปหลอมอ่ะนี่รายที่2นั้นได้เงิน 40,000 กว่าบาทเลยนะ
0: เ
1: ป็นของจริงนะเออซื้อมา130เอาไปหลอมได้ 40,000 โอ้โหหนุ่มไรเดอร์ส่งอาหารดวงเฮงนะครับซื้อสร้อยจากตลาดนัดมานะแล้วก็เห็นข่าวว่าเคยมีคนก่อนหน้านี้นะครับเอาไปหลอมแล้วเป็นทองจริงแกก็เลยกลับไปสังเกตที่บ้านว่าสร้อยที่แกซื้อมา130เนี่ยเฮ้ยลองขูดดิเฮ้ยไม่ลอกเฮ้ยมันทำไมไม่ค่อยหมองอะเอาละเริ่มมีความหวังเริ่มมีความหวังนะครับสุดท้ายก็ไปให้ร้านทองที่ย่านเมืองเอกลองหลอมดูนะปรากฏว่าร้านเนี่ยยิงเปอร์เซ็นต์ให้ทองครับ 96.5
0: โอ้โหดีใจด้วย
1: หลอมออกมาเป็นเงิน 41,100 บาทโอ้โหนี่ยิ่งกว่าถูกหวยนะพี่นะนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีคนไปซื้อจากที่ตลาดแถวเดอะมอลล
0: ์ครับ
1: อันนั้นซื้อหน้า50บาท
0: โอ้
1: ไปหลอมได้เป็นหมื่นเขาบอกส่วนใหญ่พวกนี้เหมามาจากโกดังญี่ปุ่นนะบ้านเก่าลูกหลานคิดว่าเป็นของปลอมไม่คิดว่าจะมีมูลค่า
0: โอ้แต่ก่อนเจอกระเป๋าใช่ไหมที่เขากระเป๋าไปทำอะไรกันตอนนั้นน่ะ
1: ใช่ไหม
0: แ
1: บรนด์เนมอะไรพวกนี้เหร
0: อ
1: นะครับอ้าวเพราะฉะนั้นตาดีได้ตาร้ายเสียใครเดินตลาดนัดบ่อยๆขอให้โชคดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: Pulsar โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
13: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อันดับ5นะครับมาแล้วทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะนะครับโอ้หลายคนบอกว่าอยู่ฟังนะตั้งแต่ต้นนะครับนะอ่ะมาที่เรื่องคนทะเลาะกันในหมู่บ้านบ้างคุณผู้ฟังนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยบางบ้านเขาไม่เอากันจริงนะพี่บอยนะแต่บางบ้านก็ดีกันบางบ้านก็ไม่เอากันนะครับล่าสุดเนี่ยถึงขนาดบ้านนึงเป็นทนายความผู้ชายนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงไปต่อยผู้หญิงต่อหน้าลูกเขาอายุ5ขวบที่นั่งอยู่ในรถนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับหมู่บ้านย่านถนนพระราม5อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับไปพบกับผู้เสียหายนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกเพื่อนบ้านซึ่งเป็นทนายความทำร้ายร่างกายรัวหมัดจุดเริ่มต้นคือนะฮะคือทาวน์เฮาส์บ้านติดกันตัวพี่ทนายขับรถมาจอดแล้วกำลังจะเอาของเดินเข้าบ้านแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้เพื่อนบ้านนะครับถอยรถมาจอดหน้าบ้านตัวเองเหมือนกันแต่ด้วยความที่ทาวน์เฮาส์อ่ะพี่บ้านมันติดกันน่ะนะครับก็ไปถอยไปเหมือนกับไปทับลังโฟมหรือกล่องโฟมอะไรไม่รู้ของพี่ทนายเขาอะก็เลยเกิดมีปากเสียงกันขึ้นแต่ในคลิปเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเห็นแต่ภาพว่ามีการโต้เถียงพี่ทนายเดินเข้าหาผู้หญิงผลักออกมา2ครั้งนะครับแกก็ยังเดินเข้าไปครั้งที่3สาวหมัดใส่ตุ๊บๆๆๆๆๆโอ้โหนะฮะดุเดือดมากนะต่อยพี่เพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยดุเดือดมากนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับไปที่บ้านหลังนี้นะครับไปคุยกับนิติบุคคลก่อนนิติของหมู่บ้านเนี่ยนะครับบอกว่าพี่ทนายคนนี้นะเขาแบบทำตัวแบบใหญ่ครับหมู่บ้านอ่ะนะคือเคยกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านมาแล้วหลายครั้งเหตุการณ์แรกเริ่มจากต่อเติมบ้านทำเป็นสำนักงานทนายความมีการเชื่อมเหล็กส่งเสียงดังนะฮะซึ่งผิดระเบียบหมู่บ้านเคยขี่จักรยานไปเตือนขอให้หยุดทนายนะครับจับมีท่าทีคุกคามพูดจาข่มขู่บ้านกูทำอะไรก็ได
0: ้
1: รู้กฎหมายอ่ะทำไมอ่ะนะครับนอกจากนี้เคยมีคนร้องเรียนนะครับว่าเด็กๆเนี่ยนะฮะวิ่งกันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะพี่เขาเนี่ยขับรถเร็วลักษณะเหมือนเจตนาจะขับไล่ให้เด็กๆเนี่ยแตกกระเจิงเหมือนพุ่งเข้าไปใส่เด็กๆอ่ะเด็กจะได้ไม่ต้องออกมาวิ่งอีกจะได้กลัวอะไรแบบเนี้ยนะครับตอนเช้าพี่คิดดู 5:30 ถ้าคนยังไม่ตื่นอ่ะจุดประทัดปังปังปังปังปังปังปังปัง
0: ไล่เหร
1: อสินแสบอกให้ทำพิธีชีวิตจะได้ดีในวันเปิดสำนักงานทนายความสร้างความตกอกตกใจให้กับชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยทำให้เห็นพฤติกรรมนะฮะในมุมของพี่ทนายเห็นผู้สื่อข่าวบอกกำลังติดต่อทางฝั่งพี่ทนายให้ข้อมูลในมุมของพี่เขาอยู่นะถ้าเกิดว่าอยากจะพูดว่าเรื่องที่นิติเล่าชาวบ้านเล่าไม่จริงเนี่ยพี่ก็สามารถออกมาชี้แจงในมุมของพี่ทนายได้นะครับ
0: ไปต่อเลยนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ระหว่างที่พี่บอยกำลังสั่งงานอยู่นะฮะ
0: เครียดเลยคุณผู้ฟัง
1: เครียดมากนะฮะเอามีคูณด้วยเหรออ๋อไม่ใช่
0: ไม่ถูกใจ
1: มาดูอุทาหรณ์นะครับเด็กเวลาเขาอยู่บ้านที่อยู่ติดถนนเนี่ยเขาออกมาเล่นกันเนี่ยนะฮะอันนี้พี่ๆต้องระวังนะเด็กคนนี้เขาวิ่งออกมาตามเก็บลูกบอลลูกบอลออกไปแล้ววิ่งไปลืมนึกไปว่าลูกบอลเนี่ยมันกำลังไหลออกไปกลางถนนเด็กเขาก็วิ่งตามไปโดนกระบะชนครับเสีย

0: ครับว่ามีเด็กชายวัย8ขวบวิ่งตามลูกบอลออกมาที่ถนนแล้วจังหวะนั้นมีรถกระบะขับมาพอดีด้วยความเร็วเบรกไม่ทันครับร่างของน้องถูกชนลอยไปไกลนะครับเสียชีวิตอยู่ที่เกิดเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆน้องเนี่ยเล่นบอลอยู่นะที่บ้านเพื่อนแล้วไอ้ลูกบอลเนี่ยมันก็ดันออกมาตอนมีรถมาพอดีแล้วด้วยความที่เด็กอ่ะกำลังสนุกอ่ะมันลืมนึกถึงไปว่าเราอยู่ที่ไหนเราเล่นอยู่หน้าบ้านเล่นอยู่ริมถนนมันสนุกอ่ะพอลูกบอลเตะกันปุ๊บลอยออกไปวิ่งออกไปตามเก็บเรียบร้อยเลยครับถูกรถชนเข้าอย่างจังหนูน้อยวัย8ขวบเสียชีวิตคาที่เลยโอ้โหนะโอ้คุณผู้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะครับบ้านไหนมีเด็กนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ่ะอีกอันพี่บอยนะข่าวนี้พี่บอยเลี้ยงสุนัขเนี่ยพี่บอยต้องรู้สึกกระทบกระเทือนใจ
2: ถูกต้อง
0: นะฮะ
2: พี่เป็นคนหวั่นไหว
0: มีผู้ต้องหาครับนะไปฆ่าหมาพิการนะครับ
2: จิตใจทำด้วยอะไร
0: จริงคือลำพังเนี่ยมันจะเอาตัวรอดในแต่ละวันนี่ก็ยากอยู่แล้วนะนี่ครับโอ้โหล่าสุดเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7นะครับโพสต์คลิปวิดีโอระบุนะครับบอกว่ามีสุนัขถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะเป็นสุนัขที่ขาพิการด้วยนะครับ อยู่ในพื้นที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เจ้าของสุนัขเนี่ยนะฮะเขาไปลงบันทึกประจำวันได้แล้วนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเอาตัวคนที่ทำร้ายสุนัขมาสอบได้แล้วนะครับชื่อว่านายปรีชานะครับเอามาพร้อมจอบปรีชาบอกว่าก็สุนัขตัวเนี้ยมันชื่อเจ้าเหงนะเขาเนี่ยเอาจอบสับหัวมันเอง จนมันน็อกแล้วก็ลากไปฝังนะครับเขาบอกว่าเขาเคยเตือนมาแล้ว เคยเตือนหมาแล้ว
2: คุยกับหมารู้เรื่อง
0: คุยกับหมารู้เรื่องอ่ะเคยเตือนแล้วนะครับว่าอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นจะฆ่าทิ้งโถพี่แล้วหมามันจะไปรู้เรื่องกับพี่ไหมล่ะใช่ไหมเนี่ยนะครับโอ้โหนะเจ้าของก็บอกเสียใจมากเลยเลี้ยงมา3ปีเจ้าเฮงเนี่ยเคยโดนรถชนตอนนั้นรอดชีวิตมาได้เนี่ยนะ1ชีวิตแล้วนะตอนนี้นะครับหมดค่ารักษาไปหมื่นกว่าบาทก็เอากลับมาเลี้ยงไม่คิดเลยว่าสุดท้ายต้องมาจบชีวิตด้วยฝีมือของมนุษย
2: ์
0: นะครับเขาบอกดูอย่างนี้นะหมดเวรหมดกรรมตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่ามาเจอคนใจร้ายทำแบบนี้นะฮะตัวผู้ต้องหาเนี่ยออกมาแก้ตัวแบบข้างๆคูๆนะพี่บอยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดนะก็เจ้าของสุนัขเองต่างหากอ่ะทำไมเขาไม่ดูแลเอาเห็บมาติดคนในครอบครัวของเขาเขาอ้างไปดูแล้วนะซึ่งตนเคยประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะว่าอย่าเอาเห็บมาติดไม่งั้นจะฆ่าทิ้ง
2: อ
0: ย่าสร้างความเดือดร้อนนะ
2: ก็ไปเรื่อยเนาะ
0: ไปคุยกับหมาก็อย่าเอาเห็บมาติดแล้วติดหนึ่งติดจริงหรือเปล่าใช่ไหมสองเนี่ยไปคุยกับหมาแล้วหมาเขาจะไปรู้เรื่องอะไรกับครับพี่ทำไมพี่โหดอย่างเงี้ยนะครับเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาไปนะ3ข้อหานะครับมีทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะครับกฎหมายแบบนี้ก็แรงเหมือนกันนะโทษของกฎหมายฉบับนี้นะครับนะก็โดนดำเนินคดีไปนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อาจจะได้อีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะนะครับผมมาดูความคืบหน้านะครับกรณีที่คุณครูทำร้ายเด็กนักเรียนนะครับ4คนนะฮะเราเคยนำเสนอกันไปนะที่เด็กเนี่ยโดนทั้งเตะโดนทั้งเอามีดจี้อกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อยุธยานะครับก็เคยมีคนไปร้องเรียนแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการตั้งกรรมการสอบนะครับวันนี้นะครับมีความคืบหน้านะครับโดยนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยานะครับบอกว่าทางเทศบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีบทลงโทษตามระเบียบอยู่แล้วให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกระบวนการสอบสวนเนี่ยยังมีคดีอาญาที่รออยู่ถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยทำร้ายเด็กจริงๆนะครับตอนนี้ครูก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับมีการตั้งสอบแล้วนะก็ใช้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ ตอนนี้น้องทั้ง4คนก็อยู่ใน

0: ความดูแลของมูลนิธิปวีณาแล้วด้วยนะครับคดีก็ว่าไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นครูเนี่ยจะพามาอะไรเด็กนี้ไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: นะฮะมีโซเชียลมีหลักฐานอะไรหมดแหละนะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นเนาะพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับพี่
1: กล้วยนะครับพรุ่งนี
0: ้พี่กล้วยนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา

0: กับท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปกล่าวและมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบทุกคนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีรายการอาหารได้แก่ผัดไทยหอยทอดสเต็กหมูและปลาก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าไก่ทอดขนมโตเกียวไอศกรีมตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เดิมชื่อโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมเปลี่ยนชื่อเมื่อปี2536เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินปัจจุบันมี12แห่งจัดการเรียนการสอนรวม2โครงการคือโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการห้องเรียนปกติปัจจุบันมีนักเรียน 3,181 คนครูและบุคลากร215คน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าขอต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนละก่อนบอสธีรพงษ์สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะวันนี้มาแล้วนะครับวันนี้มาแล้วอยู่กันยาวๆเลยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะจ๊ะฟังเพลงเพราะๆกันไปเลยนะครับยังไงพี่ๆเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับโอ้โหฝนก็มาเหมือนกันมาพร้อมฝนจริงๆนะฮะหนุ่มน้ำมนต์เนี่ย เดี๋ยวทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดสวัสดีน้องแชมป์ครับผมน้องแชมป์โชคชัยศรีน้องแชมป์ศรีสุขนั่นเองครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันนีด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดดีเจน้องบอสนี่สวัสดีครับแล้วก็พี่ดาวครับผมสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ดาวครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พัดด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วนะฮะกดแชร์ด้วยนะสวัสดีน้องบอสสวัสดีจ้าสวัสดีวัยรุ่นด้วยนะฮะอนัสการของเรานะมาแล้วนะฮะเด็กปนเมืองมาแล้วนะครับ เด็กปนเมืองใช่แล้วครับตอบกลับในเด้อจบไปแล้วเมื่อคู่นี้นะฮะผลงานเพลงจากคิตตี้นะฮะสามผลงานเพลงรวดเลยนะในช่วงของฮิตมาราธอนครับไม่ว่าจะเป็นอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิครับแล้วก็กุหลาบนะฮะของพี่ก๊อฟฟักกิ้งแล้วก็ฟิชเชอร์ลิงกับก้านตองนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงล่าสุดที่จบไปตอบกับเนเดอร์นี่สวัสดีจ้าคุณสุภวัฒน์นะครับผมสวัสดีนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามานะฮะแล้วก็สวัสดีจ้าน้องฟ้าใสนี่แอดมินของเรานะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับรับฟังจากอุบลครับพี่น้องขอเพลงมาไกลตาฟ้างเมื่อนี้เปิดให้แน่นอนครับวันนี้ผลงานเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับผู้ใดอีกผู้ใดอีกพี่ดาวบอกว่าคิดฮอดหลายๆจ้าคิดฮอดที่กันเด้อคิดฮอดที่กันคิดฮอดที่กันสวัสดีพี่กลาด้วยนี่ครับพี่กลา1บาทนะครับสวัสดีครับผมรอระดับ10ค่ะโอ้โหอันนี้ชมดีเจใช่ไหมโหดีใจมากเลยอ่ะผมดีใจเนาะสวัสดีพี่นูริงด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับแล้วก็แม่นอมสวัสดีแม่นอมด้วยนะครับแม่นอมสวัสดีครับพูดได้อีกเนาะมื้อนี้เนาะน้องแบมสวัสดีน้องแบมนะครับสวัสดีจ้าน้องแบมแล้วก็พี่ลัสด้วยนะครับแก๊งซ่าคนน่ารักพี่ลัสฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะครับพี่เมตตาบอกว่าสวัสดีครับผมรับชมและฟังอยู่จังหวัดบุรีรัมย์จากเมตตาหวานเจี๊ยบคนบ้านเดียวกันครับใกล้ๆกันพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาวันนี้พี่รัฐบอกว่าวันนี้เฮียเปิดเพลงจำเสียงลาบ่ได้ฮะเพลงไหนฮะพี่รัฐเพลงผมเหรอจริงปะเนี่ยวันนี้เฮียเปิดให้ผมจริงเหรอเอ้ยดีใจจังเลยสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อรุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่มานพมาแล้วนี่พี่มานพนะฮะไรเดอร์จากรังสิตนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างพี่รังสิตฝนตกไหมจ๊ะโอ้โหวันนี้ฝนตกแรงมากนะที่บางนาเนี่ยเมกะบางนานี่สมุทรปราการนี่โอ้โหช่วงประมาณเมื่อบ่ายสามสี่โมงนี่ตกแรงมากโอ้โหแรงสุดๆเลยเนี่ยฮะก็สำหรับพี่ๆคนไหนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาหรือว่าเดินทางแบบไปเที่ยวหรือว่ากลับจากที่ทำงานก็ต้องขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกคนเนี่ยฮะก็ดูแลกันด้วยนะสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับเดี๋ยวอ่านเม้นกันหน่อยยาวๆครับวันนี้ตีสามครับพี่นี่พี่มนพขอเพลงนี้เข้ามาตีสามของบอสธีรพงษ์เนี่ยครับโอ้โหซิงเกิลจากหนุ่มหล่อคนนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวเห็นแว่วๆว่าเร็วๆนี้เขาจะมีซิงเกิลใหม่นะรอฟังนะครับ พี่ลำพึงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่สวัสดีค่ะน้องบอสสุดหล่อโอ้โหจริงมั้ยเนี่ยพี่สายทองผมเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้พี่สายทองช่วง ต้นชั่วโมงเลยอ่านเกมไม่ขาดผมเปิดไปแล้วพี่เสียดายจังเลยกดไลค์กดไลค์โอ้ยไลค์นึกว่ากดไลค์กันเลยผมกำลังจะร้องไห้นะเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหเพิ่งเปิดรายการจะไล่กันละเอ้ยพี่รัฐพี่รัฐจะเพิ่งไล่หนุ่มน้ำมนต์นะเนี่ยฟังเพลงก่อนอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มเลยนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงพร้อมพูดคุยกันในรายการนะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่ครับ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณโพซ่าลันซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อครับผมเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงรอสายกันแล้วกันนะฮะรอคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาขอเพลงกันหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งดีเจพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้จ้าโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าพี่หนุ่มน้องแต
2: ้ครับ
1: เป็นไงครับพี่สบายดีนะ
2: สบายดีคร
1: ับโอ้โหไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มนานมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหเป็นไงฮะสุพรรณอากาศดีไหมวันนี้ครับ
2: ดีครับ
1: อ๋ออากาศอ๋อฝนไม่ตกพอดีเลยอากาศกำลังดีวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามานะครับวันนี
2: ้ขอตี 3
1: ตี3ของ
2: ไม่ทราบว่าของใครก็ว่านักร้องก็รอ
1: เพลงก็เฮ้ยไม่ทราบว่าของใครตอนแรกตกใจมากฮะแต่พอคำต่อไปโอ้โหดีใจมากครับ ได้เลยครับได้เลยครับตี3ของบอสธีรพงศ์นะฮะพี่หนุ่มเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: ครับให้นกสุพรรณให้น้องพ่อไส้ให้พี่สุวัตแล้วก็ให้หวันวิซ่าแล้วก็ให้พี่เล็กซิงบุรีด้วยแล้วก็ให้น้องนุดีด้วยชมรมแกงเฝ้าดีเจทุกคนเลยครับ
1: ได้เลยครับพี่หนุ่มเดี๋ยวไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับครับพิเศษดีเจด้วยขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีโอกาสไว้คุยกันใหม่นะพี่หนุ่มเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับผมสวัสดีครับเอาละครับพี่หนุ่มน้องแต้จ้ะโอ้โหโทรเข้ามาตกใจเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหพี่หนุ่มขอเพลงนี้เข้ามาผลงานเพลงจากพี่หนุ่มน้องแต้ครับโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่วันนี้ตี3ของบอสธีรพงศ์นั่นเองครับโอ้โหเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าดีเพลงนี้ดีมากดีมากนะขอพูดยาวๆหน่อยครับเพลงตัวเองครับก็เพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วันวิสานะครับพี่สุวัฒน์นะครับพี่นกสุพรรณครับแล้วก็น้องฟ้าใสด้วยแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์น้องหนูดีด้วยแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์นะฮะพิเศษทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยครับตี3

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: คุณตีลังกาขึ้นมาเลย

0: เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นมาก
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากยูนเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองครับขณะนี้20:41 นะฮะวันนี้ดีเจใจดีต้องบอกว่าใจดีมากๆเลยนะจัดตามคำขอเรื่อยๆก็แล้วกันที่ขอเข้ามานะฮะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเพลงเพราะเพลงที่ตัวเองชื่นชอบนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS นะครับมาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นั่นเองครับช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามกันขอสักเพลงหนึ่งในค่ำคืนนี้กับหนุ่มน้ำมนต์ครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งชุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
5: ขุมเกิดครับขุมสับก็มี

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลง

0: 31ตุลา69
1: หลดเลย
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับช่วงนี้ครับ20นาฬิกา51นาทีฮะขออนุญาตพี่ๆสักแป๊บหนึ่งนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมพี่ๆทุกคนเคยเป็นไหมจ๊ะสำหรับการทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอครับรายได้ที่มาหาขออภัยฮะรายได้ที่มาหาก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางครับจนในมือแทบไม่เหลือเลยสักบาทนะฮะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองฮะช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระผ่อนการชำระดอกเบี้ยต่ำและที่สำคัญผ่อนสบายขึ้นครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75%ต่อเดือนแบบแฟลตเรทนั่นเองฮะหรือ 0.90% ต่อเดือนครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนะฮะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดโอ้โหนานมาก60งวดนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่นานสุดๆเลยนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะรวมหนี้ไว้ที่เดียวมาออมสินเลยครับที่นี่มีทางออกให้คุณแน่นอนนะจ๊ะสมัครได้เลยครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.GS นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2ขออภัยครับท้ายชั่วโมงแรกอุ๊ยรีบไปไหนวะเนี่ยท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวมาฟังเพลงกันนะครับเอาละท้ายชั่วโมงแรกครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ส่งท้ายในชั่วโมงนี้นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: PM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: การเดิมคือรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในอัตราร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายเองอีกร้อยละ40ส่วนประเด็นที่ว่าระยะเวลาการช่วยเหลือจะขยายยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือไม่นั้นคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะประชุมหารือกันภายในสัปดาห์นี้ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปสำหรับสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลต้องพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนอย่างหนักล่าสุดราคาน้ำมันขยับขึ้นไปแตะระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพประชาชนรัฐบาลจึงเห็นสมควรว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปเพื่อประคองสถานการณ์เศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนนักวิชาการชี้มติกกต.คดีหัวสว.ลดแรงกดดันทางการเมืองดร.สติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงมติกกต.เสียงข้างมากคดีหัวสว.ที่เห็นชอบให้ส่งสาร77คนโดยไร้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้กลุ่มก้อนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีโอกาสรอดมากที่สุดโดยกรณีถ้ากกต.ไม่ยกทั้ง229รายโดยคนที่ถูกส่งฟ้องมี3จาก4กลุ่มที่คาดการไว้คือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันผู้สมัครสว.สำรองและกลุ่มการเมืองอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองณเวลานี้แม้กกต.พยายามอธิบายว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เกี่ยวจึงไม่ส่งฟ้องก็ยังถูกแรงกดดันนี้ต่อไปแต่ในส่วนอื่นๆที่เคยถูกกดดันอย่างหนักก็ผ่อนคลายลงไปบางส่วนเพราะสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่26รายเมื่อเรื่องถึงศาลเมื่อใดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะที่กลุ่มผู้สมัครและสว.สำรอง36รายก็เข้าสู่กระบวนการของศาลเห็นชัดว่าพอเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วหมายความว่าคนที่อยู่ในสำนวนที่กกต.ไม่ได้ส่งฟ้องแต่ในชั้นไต่สวนของศาลมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงอาจถูกเรียกไปไต่สวนได้ซึ่งมีโอกาสกลับมาสู่ข้อกล่าวหาไปที่ระบอบสีน้ำเงินและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.ทั้งหมดได้ด้วยเช่นกันศูนย์ต่อต้านช่อกงออนไลน์เตือนสาววัย 21-30 ปีเสี่ยงสูงสุดถูกหลอกขายของอ้างชื่อเจ้าหน้าที่สัปดาห์เดียว297ล้านศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่6ถึง12กันยายนมีคดีที่รับแจ้งผ่านมาทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,718 คดีมูลค่าความเสียหาย297ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง145คดีแต่มูลค่าความเสียหายกลับเพิ่มขึ้น56ล้านบาทข้อมูลจากทีมวิเคราะห์พบว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงสุดคือ 4,234 คดีคิดเป็น 74% ของคดีทั้งหมดและยังเป็นประเภทคดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงอีกด้วยที่มีความเสียหายมากกว่า96ล้านบาทคิดเป็น 32.5% ของคดีทั้งหมดขณะที่จังหวัดที่ได้รับแจ้งมากที่สุดในสัปดาห์นี้คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีตามลำดับแต่หากวิเคราะห์ตามเพศและอายุของผู้เสียหายมักจะถูกหลอกในรอบสัปดาห์นี้พบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายและยังคงเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีที่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาร
2: านี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
2: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผม 21:08 นะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับแล้วตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะแล้วสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดีครับพี่นนท์ครับผม
3: ครับ
2: พี่นนท์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้
3: ปอกสารคามคร
2: ับ สารคามอำเภอไดโน่ครับ
3: อำเภอกันธนวิชัยครับ
2: กันธนวิชัยโอ้ยผมเพิ่งคุยกับพี่เป็นครั้งแรกแล้วพี่เนาะใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: อ๋อโหวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: ฮักสาวเมืองเลยครับของไอดินพี่นัน
2: ฮักสาวเมืองเลยโอ้โหพิเศษให้ใครบ้างพี่เพลงนี
3: ้พิเศษให้กับสาวเมืองเลยทุกท่านนะครับ
2: ครับผมประมาณนี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับ okay. แล้วก็พ่อแม่แม่ที่อยู่สารคามครับ
2: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่นนท์ครับ
3: ได้ครับ
2: พี่นนท์ครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่นนท์นิดนึงนะครับพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับ okay ได้ครับ
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่องหนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะครับครับผมสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับสายหน้าใหม่พี่นนท์จากสารคามนะฮะโอ้คนบ้านเดียวกันพี่น้องครับขอเพลงเขามาพี่น้องฮักสาวเมืองเลยอยากมาเป็นเคยไทยเลยหันแล้วนี่ผมร้องหน้านะเพลงนี้จริงๆครับเพลงนี้ก็พิเศษให้สาวเมืองเลยทุกคนนะฮะจากพี่นนท์สารคามนั่นเองนะฮะแล้วก็พี่ๆแม่ๆสารคามด้วยนะฮะเอาล่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่านะครับและพิเศษกว่านั้นนะฮะสายน้ำใหม่ที่ขอเข้ามาด้วยนะครับผลงานเพลงฮักสาวเมืองเลย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่นะครับล่าสุดเลยนะฮะจากม่อนวรวิทย์นะฮะผลงานเพลงเหล่าบ่เคยพี่น้องครับสังกัดจอนนี่มิวสิกครับคำร้องทำนองอาจารย์กี้พงศักดิ์นะครับเรียบเรียงน้ำวายล้อมเดชนั่นเองฮะโอ้โหเป็นซิงเกิลใหม่ที่ต้องบอกว่าตอกย้ำความรู้สึกสำหรับคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนั่นเองนะฮะโอ้เพราะมากๆเลยสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะเราบ่เคยนั่นเองนะครับยังไงฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับเราบ่เคยของม่อนวรวิทย์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆ

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับทางไลฟ์สดด้วยเนาะแล้วก็ทาง FM ด้วยนะฮะตอนนี้ก็อาจจะทางไลฟ์สดอาจจะโดนตัดไปนะฮะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่2ทุ่มเลยนะจนจะเข้าใน4ทุ่มนะขอบพระคุณมากๆครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาสนุกด้วยกันนะมาฟังเพลงเพราะๆนะครับก็จะได้มีความสุขกินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะที่LTM FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับเอาละท้ายชั่วโมงนี้ครับขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้ทุกคนนะฮะพิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้อยมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุก

0: สื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะ14กันยายน2569นะคะไหนๆก็เริ่มต้นสัปดาห์ก็เลยนะจัดงานเพลงสนุกสนุกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เริ่มมากับสาว16ค่ะเฮ้ยก็คืออะไรเป็นแบบอายุดีเจแต่ว่าทบไปอีกเยอะอยู่สาว16นะคะงานเพลงจากพี่แมงปอชุนิชานะคะแล้วก็ต่อด้วยมันสวยดีค่ะงานจากพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เต็มเหนียวเต็มเหนียวนะงานพี่ยุ้ยญาติเยอะนั่นเองนะคะทำอะไรก็ทำให้สุดทำให้เต็มที่คุณผู้ฟังเต็มเหนียวไปเลยจ้ะนะ3งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะนะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะหลายๆคนก็คงจะตื่นแต่เช้าไปทำงานไปทำธุระไปเรียนไปโอ้หลายอย่างนะคะวันนี้เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะกลับบ้านแล้วนะคะให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนนะคะแล้วก็นะได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะมีเพลงให้ได้ฟังผ่อนคลายหรือว่ามันแบบว่าดึงอารมณ์สักหน่อยก่อนนอนนะคะอยากฟังเพลงไหนนะคุณผู้ฟังทักทายฝากกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอีกสักครู่หนึ่งด้วยสำหรับสายชิลฮีลใจนะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะตอนนี้น้องเมย์นะคะเมย์นะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะก็จองสายเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้องให้กับน้องเมย์ไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาโทรกลับไปนะเราจะได้คุยกันบางครั้งบางทีคุณผู้ฟังนะคะลืมไปตัวเลขหนึ่งนี่ไปติดข้างบ้านบ้างไปติดร้านหมูกระทะบ้างมันจะไม่ได้คุยกันนะมันเป็นอย่างนั้นนะคะฝากด้วยกันละกันนะคะอ่ะยังมีหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับSMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อความนะคะเข้ามาแล้ว1นะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะของอ้ายไหมไทยนะคะจากพี่คนโคราชด้วยนะคะแฟนประจำอันนี้นะคะแล้วก็เป็นเพลงโปรดด้วยจำได้นะคะแล้วก็สำหรับทางไลฟ์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังนะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยเพราะว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะก็อยากจะมาแชทนะพิมพ์ทักทายได้แบบเห็นหน้าดีเจด้วยนะคะก็เชิญได้ที่เพจของเราเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะอ่ะนะวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะทางวิทยุค่ะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net ค่ะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะเอาไว้ในมือถือเลยมันจะสะดวกสุดๆเลยสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็นอกจากลูกทุ่งมหานครแล้วเนี่ยก็จะมีรายการอื่นๆด้วยนะคะอย่างแบบ Metal Old 7นะคะเพลงสากลก็ฟังได้หรือจะไป Active Radio 99นะคะแบบว่าเรื่องราวของกีฬาต่างๆข่าวเอ่ยใดนะคะแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยนะคะรวมอยู่ที่แอปนี้เลยนั่นก็คือถูกต้องนะคะ MCOT Connect มีใครเล่นด้วยเล่นอยู่คนเดียวแอปนี้ค่ะดาวน์โหลดได้เลยค่ะ MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะหลายๆคนบอกว่าดาวน์โหลดดีเลยนะคะฟังเสียงชัดมากนะคะเผื่อว่าช่วงไหนฟังวิทยุแล้วมันแบบอ่ะสมมุติอย่างเงี้ยอาจจะแบบติดขัดเช่นทานหมดบ้างบางคนฟังวิทยุทรานซิสเตอร์อยู่ไงไม่ได้ชาร์จบุงชาร์จแบตอะไรเงี้ยนะคะก็อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังได้นะคะฝากทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังกับ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าไมค์กันนะคะตอนนี้กำลังเข้ามารัวๆเลย02-248-1366ค่ะคุณผู้ฟังจะบอกอย่างนี้ ฝนตกอ่ะเมื่อกี้นี้นี่ไงพี่แดนบอกฝนตกนะคะสวัสดีพี่แดนชัยพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะก่อนขึ้นมาที่ห้องส่งฝนนะคะเทลงมาน้อยๆอยู่ยังแบบฝนอ่อยคนเหนือเป็นว่าฝนอ่อยยังอ่อยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่อยแบบอ่อยอย่างงี้นะอ่อยไม่ใช่อย่างนั้นแบบมันปรอยอ่ะมันปรอยแบบเป็นละอองได้บรรยากาศเวอร์คุณผู้ฟังจริงๆอ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะฝนก็ตกบรรยากาศก็ดีดีอากาศเย็นๆสบายสบายนะคะก็ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของทุกๆคนด้วยกันละกันค่ะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะจัดหนึ่งงานเพลงจากพี่เอกราชวรรณภูมิไม่ได้เปิดหน้านานเพลงนี้อย่าฝืนใจรักเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาค่ะสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายมารออยู่แล้วอู้ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในกทมนี่เองนะคะจรัญอยู่แถวจรัญนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ลูกตาครับ
1: ค่ะ
2: จรัญครับอ๋อ
1: เบสใช่ไหมตอนแรกจะถามว่าออกเสียงว่าเบสหรือเบส
2: เบสคร
1: ับ
2: ตัวเองคร
1: ับ โอเคเบสแบบ the best นะ
2: ครับผมดีที่สุดครับ
1: ดีที่สุดสุดยอดดีมากมากเลยเบสกับพี่ตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังหน้าใหม
2: ่ยังครับ
1: ยังเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเหรอคะเบส
2: ฟังประจำเลยครับ
1: ฟังประจำเลยขอบคุณมากมากโทรมาจากแถวจรัญเหรอจ๊ะ
2: ครับผม
1: ดีเลย
2: ติดตามผลงานเพลงของลูกตาลตั้งแต่เพลงอู้ได้กอดกับมาน้อยน้อยใจฮักเบาๆพิเศษใส่ใจหลายเพลงเลยครับ
1: โอ้โหคือที่เรียงลำดับชื่อมาเนี่ยนักร้องอะจำเนื้อไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะคะหยอกเล่น
2: ดีมากเลยครับผม
1: โอ้โหขอบคุณมากๆค่ะเบสขอบคุณมากๆที่ติดตามผลงานเรียกมาตั้งนานแล้วก็มาจนถึงจัดรายการวิทยุอยู่ที่นี่ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: โทรมาจากจรัญนะจรัญสนิทวงศ์
2: ครับ
1: โอเคฝนตกหรือยังคะแถวนั้น
2: ตกปล่อยๆครับเพิ่งหยุดไปครับ
1: โอเคโอเควันนี้เบสอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ขอขอบคุณมานะที่นี้ของสายอาสยามครับ
1: ได้เลยอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ให้กับทุกคนที่ฟัง FM 95ครับผม
1: โอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณเบสมากๆแล้วก็วันข้างหน้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะ
2: ครับ
1: ได้เลยวันนี้ขอบคุณนะคะเบสนะ
2: ครับครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะเนี่ยชอบมากเลยนะที่แบบว่าไล่เรียงชื่อเพลงของตาลมาเนี่ยขอบคุณน้องเบสมากเลยช่วงนี้จัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจเพลงนี้ส่วนตัวตาลชอบมากๆอยู่แล้วด้วยนะคะขอขอบคุณมาณที่นี้สายนะวันอาเซียน

0: ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไม้นะคะจากน้องเบสนะคะจรันใกล้ๆนี้เองนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะจริงๆส่วนตัวชอบเพลงนี้มากเลยขอบคุณมาในที่นี้นะเป็นเพลงที่เวลารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอิ่มเอมใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะกล่าวขอบคุณใครสักคนหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คิดถึงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันจริงๆแล้วก็เปิดอยู่เรื่อยๆเนาะนะคะงานจากพี่สายอาสยามขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามาให้เราได้ฟังไปด้วยกันนะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะแบบน้องเบสเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้เลยที่หลังไมค์ของเราน้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะที่022481366นะคะมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95นะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะบอกว่าฝนตกแรงมากๆน่าจะแถวนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ลาดพร้าวใช่ไหมคะนะแล้วก็สวัสดีพี่เกตสุดาพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะพี่กฤชมนน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่วิจิตพี่คำสอนก็บอกว่าฝนตกแรงมากๆแถวนวมินนะนวมินนะคะแล้วก็คุณแม่มนพ่อกรณ์นะคะพี่เบเบดนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบอ่ะมานะคะสวัสดีพี่หิรันด้วยบอกรายงานตัวครับนี่พี่นักรบนะคะแล้วก็พี่แดนชายพี่ตรายรัตน์แอบมาสักครู่นี้เนาะพี่เอ๋อินทิราพี่นันทาพี่สุรีน้องสุรีสวัสดีจ้าแล้วก็นะเสียเปียกเสียเปียกด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะนั่นแหละเมื่อสักครู่นี้มันเริ่มแล้วไงมันสตาร์ทแล้วไงตอนก่อนขึ้นมาจัดรายการเนี่ยมันเริ่มแล้วว่ามีฝนแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ำคืนนี้เนาะนะคุณผู้ฟังก็นะหลับสบายอากาศเย็นเลยแต่ไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นๆนะคะหมายถึงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกเป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังอยู่ในไลฟ์หรือว่ารับชมอยู่ทางไหนก็แล้วแต่นะคะอยากจะแชร์เข้ามานะคะเชิญได้เลยนะคะหลายๆช่องทางของเรานะคะที่เพจตอนนี้ก็คือคักเลยนะคะสวัสดีพี่เดียวจรันระโนดด้วยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ทักทายนะแฟนๆทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนบอกว่าเออนะฟังวิทยุอยู่ตลอดเนี่ยนะคะลูกทุ่งมหานครเนี่ยแต่ว่านะไม่รู้ว่าใครจัดรายการบ้างนะคะ DJ คลื่นนี้หน้าตาดีทั้งนั้นค่ะอันนี้คอนเฟิร์มนะเพราะว่าคัดหน้าตานะคะ นะบางคนก็ติดตามมานานมากฟังในรถนะคะวันที่ที่บ้านเปิดคุณพ่อเปิดคุณแม่เปิดนะคุณตาคุณยายฟังอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานด้วยแล้วก็ปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกความน่ารักอบอุ่นจากแฟนรายการทุกคนด้วยค่ะสวัสดีพี่วัชราจันเหรอคะหนูอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบอกว่าฟังจากแม่กลองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาพรึบแล้วแหละพรึบเลยแบบสาดไปสมาชิก เป็นไงเออเราต้องแบบตามนะตามเจนซีนิดนึงไม่ได้เลยนะ รู้สึกแบบโอ้แบบพอใกล้เลข4ของผู้ฟังมันแบบเขาแบบอะไรอ่ะอะไรเงี้ยเวลาแบบเห็นเด็กๆเขาพูดแบบอะไรอ่ะอะไรอะไรคือแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เออเดี๋ยวต้องแบบสาดไปสมาชิกแน่จัดไปเยอะๆเลยนะคะเพลงที่ขอเข้ามาอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้นะคะจากพี่มีนบางกะปิโอ้วันนี้สายจากในกรุงเทพเยอะเหมือนกันนะงานจากไอ้มนแคนแก่นคูนเด้อคอยน้องที่ช่องเมกค่ะ

0: ท่านโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ขอยน้องที่ช่องเม็กนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะหลายคนบอกว่าฟังแล้วโอ้โหบรรยากาศนะคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยนะเวลาได้ยินเสียงแคนเสียงโหวตอะไรอย่างนี้นะคะแล้วถ้าสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจนะคะสวัสดีพี่และยินดีนะคะแล้วก็สวัสดีคุณธีรพัฒน์นะคะจากทางอเมริกาด้วยนะคะจริงๆรายการของเราเนี่ยนะคะพอฟังออนไลน์ได้ค่ะผู้ฟังนะคะก็จะมีพี่ๆน้องๆ นะคะที่เป็นคนไทยแล้วก็ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะก็มีทั้งทางไต้หวันทางอเมริกานะคะส่วนยุโรปก็มีนะคะทางเยอรมันนะคะเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์ออสเตรียไต้หวันโซนเอเชียก็จะมีแบบไต้หวันเกาหลีอย่างเงี้ยนะคะนะก็ติดตามทางออนไลน์ได้นะคะคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็นึกถึงเพลงไทยนะคะแล้วก็เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่นะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เจนไหนนะคะเข้าถึงได้หมดจริงๆนะคะสวัสดีพี่สุรีนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะบอกว่าฟังคลื่นนี้เนี่ยมา10กว่าปีแล้วเนี่ยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดมาดูภาพมาดูไลฟ์ด้วยแล้วคงจะไม่เป็นปีสุดท้ายนะคุณลิขสิทธิ์นะฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีไลฟ์ไงนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็ฟังทางวิทยุได้อย่างเดียวนะคะจินตนาการแบบนะว่าดีเจเสียงแบบนี้หน้าตาจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไลฟ์ละนะคะเห็นหน้าเห็นตากันได้อย่างชัดเจนนะจ๊ะป้าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะเนี่ยสำหรับมหานครไลฟ์ก็เป็นบันทึกการแสดงสดที่นะคะเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังนั่นเองนะคะจัดไปเนี่ยแหละอันนี้สัตว์ไปสมาชิกจริงๆนะเพลงสนุกๆจากหนุ่มๆด้วยว่า New Country Stand by หล่อฮะ

0: number one.
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมส้มสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: สูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังขอมาคือวันนี้พยายามจะเปิดเพลงให้เยอะๆเลยเพราะว่าหลังไมค์ตอนนี้เข้ามาเยอะมากๆนะคะที่จบไปกับวัคซีนชีวิตนะคะงานจากพี่พศสุวรรณพันธ์นะคะที่นะคะดึงพี่แมนมณีวันเนี่ยมาฟีเจอริ่งด้วยนะคะวัคซีนชีวิตเนาะเพลงนี้แนะนำมาจากทางพี่นันนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์นั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะคะงานจากเบียร์พร้อมพงนะเพลงนี้จากพี่ณรงค์นะฮะพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์เหมือนกันเอ้าวีคู่กันเวอร์หยอกจากเพชรบูรณ์นะคะทั้ง2เพลงเลย2สายเลยนะคะนะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราสวัสดีพี่สงกรานต์นะบอกฟังมานานเคยได้ด้าไมค์1ครั้งแล้วก็ชอบดีเจทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ที่เข้ามาทักทายด้วยแล้วก็พี่สันธยานะคะพี่นารีพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะนะทักทายคุณแบงค์ด้วยนะจ๊ะพี่ธนาวุฒิพี่นาวุฒิพี่นิโคแล้วก็พี่คนไม้สวยหนูเอ็นดูทุกครั้งเลยเวลาหนูอ่าน Facebook ชื่อ Facebook คุณพี่นะ มี SMS ด้วยนะคะ SMS มีเพิ่มเติมเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์แล้วก็เหมือนสักครู่นี้เพราะพี่รักจริงของพี่หนึ่ง DK Band ด้วยโอ้ยเพลงนี้เข้ามาแรงจริงๆนะพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆเฮ้ยหนูมาหาพี่เองนะ ไม่ได้หรอไม่ได้หรอนิดนึงก็ไม่ได้หรอไปฟังเพลงเถอะใช่ไหม

0: จะไม่ทันนะคะ022481366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องบอยนะน้องบอยคนเดิมนี่แหละนะคะมีคนเดียวน้องบอยบอกว่าอยากฟังงานของมาลีหัวหน้าน่ะพี่ตาลนะคะกับเพลงโมราอ่ะเดี๋ยวพี่ตาลจัดให้เลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าเพลงนะคะขอมาแล้วยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวรออีกที่ชั่วโมงหน้าเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบรัวๆ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12

รัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิบห้า
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายลงมานะคะในหลากหลายพื้นที่แล้วเพราะว่าแฟนรายการก็ส่งเข้ามาบอกเต็มเลยบอกฝนตกหนักมากเลยดีเจอ่ะนะคะตกหนักๆแบบนี้ฟังเพลงดีกว่าให้มันชุ่มชื่นหัวใจนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีฮะไม่ได้คุยกันนานเลยฮะ
4: ครับผม
1: เป็นไงบ้างคุณแสง
4: สบายดีครับ
1: สบายดีนะคะว่าเสียงสดใสเลยอ่ะเนาะ
4: คร
1: ับเป็นไงคะเป็นไงบ้างคะที่ตาก
4: ฟังเพลงอยู
1: ่เราฟังเพลงอยู่ที่ตากฝนตกไหมล่ะ
4: ไม่ตกครับตกนิดๆหน่อยๆครับ
1: โอ
4: ้
1: เนาะไปถึงตากนิดนึงอยู่ทางนี้เยอะหน่อย
4: คร
1: ับ เออนะขอบคุณมากเลยฟังอยู่เป็นประจำทุกคืนนะคุณแสงนะโทรเข้ามาฝากเพลงไว้ได้เปิดให้นะได้ฟังอยู่หรือเปล่า
4: ฟังบ้างหลับบ้างครับ
1: กำลังจะบอกเลยนะที่ไม่ได้ฟังนี่ไม่ได้บอกดีเจไม่เปิดไม่ใช่เปิดแล้วนะคะแต่ว่าหลับเออนะฮะขอบคุณมากเลย
4: ฟังตลอด24ชั่วโมง
1: สุดยอดอันนี้ฟังทางไหนคะเนี่ยวิทยุหรือว่า
4: ฟังวิทยุครับ
1: ฟังวิทยุนะฮะอยู่ตากอำเภออะไรคะ
4: อำเภอบ้านตากครับ
1: อำเภอบ้านตากนี่เราฟังจากวิทยุอสมทที่ไหนเอ่ย
4: 105มั้งครับ
1: 105อสมทจังหวัดตากเลยไหมคะหรือว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียง
4: บ้านตาก
1: บ้านตากเลยนะโอเคชัดเจนดีมาก
4: บางทีขึ้นมันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะครับ
1: โอ้ได้แต่ว่าเราก็ติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะคุณแสง
4: ครับผมก็เปิดดูอยู่ครับ
1: 2ทางเลยนะ
4: ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากวันนี้บอกอยากฟังเพลงของเมกกับพิสิทธิ์เหรอคะ
4: ครับผม
1: คุก100ปีนี่เพลงนี้แบบเค้าเรียกแบบฮาร์ดฮาร์ดดาร์กๆหน่อยนะอยากมอบให้ใครด้วยไหมคะเพลงนี
4: ้มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็น้องหลังไม้แล้วก็พี่ดีเจด้วยครับ
1: โอ้มอบให้พี่ดีเจด้วยขอบคุณมากๆจ้ะอ้าวนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพูดตามเลยนะ
4: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำน้ำ
1: เคยทานหรือยังคะน้ำพริกเผาพันท้าย
4: เคยทานเหมือนกันครับผมชอบมาก
1: นี
4: ่เวลามาทำซุกกี้ทำอะไรอ่ะจะซื้อทำได้พันท้ายตลอดครับ
1: ทำได้หลายเมนูนะอย่างน้ำพริกเผาเนี่ยบางคนก็เอามาแค่ง่ายๆเลยคือจิ้มกินกับข้าวเกรียบนี่ก็เลิศนะ
4: คุณแ
1: จ๋มเนาะจริงๆเป็นแบบว่าของทานเล่นก็ได้บางคนก็ทาขนมปังก็ได้นะคะทำกับข้าวอาหารคาวอ่ะได้หมดเลยนะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นมาเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับคุก100ปีแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณแสงมากๆนะจ๊ะ
4: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีค่ะอันนี้ช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เป็นไงคะพาเรทนี้จี๊ดมากจี๊ดจริงๆสาดไปสมาชิก สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะก็เริ่มต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณแสงจากจังหวัดตากนะคะฝากเข้ามากับคุกร้อยปีงานจากเมคอัพพิสิทธ์นะคะฟีเจอริงกับพี่บิ๊กวันกันทรลักษ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยตอบกลับแนเดอร์นะคะงานจากพี่ดิดคิตตี้นะคะฟีเจอริงกับมหากาฟิลนะคะแล้วก็มาที่ทีมอ้ายสาค่ะอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากน้องม่อนวรวิทย์กับเทสบอดี้นะโอ้นะจี๊ดมากเลยแต่ละเพลงก็ถือว่าศิลปินแต่ละท่านนี่ก็คือตัวจี๊ดนะสำหรับลูกทุ่งอีสานอินดี้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้หลังไมค์ยังหรืออีกหลายเพลงนะคะเดี๋ยวพยายามจะจัดให้เพิ่มเติมเยอะๆเลยนะคะสวัสดีสมาชิกเพิ่มเติมที่เพจของเราด้วยนะคะสวัสดีคุณนาตาลีนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยดีเจสวยนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่แค่วันนี้สวยทุกวันนะคะสวัสดีพี่เสาคำเตยนะจ้าโอ้หายไปหลายวันเลยเนาะก็ตึงห่างกันก่อนแล้วก็พี่ฝันเล็กๆของคนชายแดนนะคะจากอำเภอรือเสาะนะคะจากจังหวัดนราธิวาสนะคะทักทายเข้ามาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่โจหรือพี่โจนะคะจากละปูนครับโอ้วันนี้มีตังเหนือมาหลายข้อความเลยเหมือนกันเนาะแล้วก็มีใครอีกพี่จุ๊บแจ้งนะคะพี่เอกนรงค์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ท่านวิชาบอกว่าแถวลาดพร้าวนะคะแถวที่แม่อยู่ฝนหยุดแล้วโอเคนะคะค่ำคืนนี้นะคะเย็นสบายแน่นอนนะคะแล้วก็มีคุณแม่หย่อนสวรรค์เพิ่มเติมเข้ามาน้องแชมป์โชคชัย4นะจ๊ะแล้วก็พี่อุดรรถขยะบางนานะมาเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยสำหรับเพลงที่ติดค้างทาง SMS ค่ะคุณผู้ฟังไม่เปิดไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะพี่

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮีทค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮีทนะคะโอ้โหน่าจะถูกใจคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะเพราะว่ามีสายเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่จินพี่จินตลาดภูลาภนี่แหละแล้วก็เนี่ยเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จอคิวฮีทกับเราในสัปดาห์นี้ฮิตคิดฮอดนะคุณวังคิดฮอดผาแดงจินตลาภูลาภจากสังกัด Cat Nine Studio นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์และเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคาม

0: สำหรับแฟนๆที่คิดทอดเพลงของพี่จินนะคะก็ฝากเพลงนี้เอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับคิดทอดผาแดงจินตลาภูลาภนะคะสามารถขอฟังได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: มากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะก็อัปเดตกันทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะจากมหานครทีมนั่นเองนะคะวันนี้2งานเพลงค่ะจัดให้เป็นฮิตที่5นะคะสำหรับมิติที่สูงนะคะงานจาก2ศิลปินค่ะจิ๋วสกุลชัยและเล็กรัชเมศนะคะเป็นการร่วมงานระหว่างจอจันยอยักษ์โปรดักชันและ S1 Music ค่ะแล้วก็ไปต่ออีกหนึ่งเพลงที่เพิ่งเข้าชาร์ตของเรามาใหม่ล่าสุดนะคะแล้วอยู่ในฮิตที่16

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนิบหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: จัดให้วัยรุ่นเป็นพิเศษหน่อยนะคะวันนี้นะคุณผู้ฟังว่าติดค้างน้องๆไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะคะน้องโบนัสนะฝากเพลงนี้เข้ามากับดวงเดือนนะคะงานจากโจอี้ภูประสิทธิ์นั่นเองนะคะตอนนี้ 23:54 นะคะเรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะก็ยังคงจัดให้วัยรุ่นอีกหนึ่งเพลงนะคะฝากมาทางหลังไมค์น้องเมจากนครพนมนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าน้องเมหรือพี่เมนะคะบอกว่าอยากฟังงานของ Baby Blue นะคะโหแต่ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆก็คือถือเป็นวัยรุ่นยุค90ประมาณนั้นนะคะสำหรับประติมากรรมน้ำแข็งนะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้นะเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็เพลงไหนที่ติดค้างเอาไว้นะขออภัยด้วยจริงๆคุณผู้ฟังนะเวลาหมดเวลาแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชุนิชาวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

ฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอส

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ็ยกมาทั้งสวนแล้วนะคะบักแตงโมค่ะจากวงฮันแนลนะคะตามมาด้วยสับปะรดนะคะจากพี่หลิวอาจารยาแล้วก็ปิดท้ายด้วยยกมาทั้งสวนไอซ์แลนด์อยู่นะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้ต้นชั่วโมงนี้นะคะจะได้บางคนเพิ่งทานอาหารไงจะได้กินแบบออเดอร์เข้าไปอีกสักนิดนึงเป็นผลไม้บ้างนะคะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วจ้าเที่ยงคืน15นาทีนะคะหลังจากที่เราไปเตะฟุตบอลกันมาเรียบร้อยแล้วกับทีมลูกทุ่งสาวนะคะก็มีการเตะคู่แข่งอีกฝั่งหนึ่งอีกทีมหนึ่งก็คือฝั่งของแพรวแสงทองเป็นหมอลำทีหมอลำนะคะมีแม่บัวใช่เอาจริงๆนะหนูจำชื่อใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งทีมตัวเองอะเตะกันมั่วซั่วที่สุดแต่ก็จะบอกว่าชนะนะจ๊ะอีเพราะว่าได้กำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะส่งกำลังใจกันมาล้นหลามมากๆเหมือนกันนะพิมพ์มาในส่วนตัวโอ้ยข้อความเยอะแยะมากมายบอกว่าเป็นกำลังใจทีมลูกทุ่งสาวด้วยนี่น่ารักมากๆนะคะเออนะวันนี้น้องเมย์มาพร้อมกับโบสีแดงอันอลังการนะคะก็อภินันทนาการโดยเฮียหมีนั่นแหละสลับกันใส่จริงๆอ่ะมีเยอะมากถ้าไม่รู้นี่นึกว่าของถมตรงนี้นี่คือแบบที่สุดของแจ้มีทุกอย่างให้คุณเลือก

สรรไม่ว่าจะเป็นคาดผมเอ่ยพวงมาลัยเอ่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะเป็นพร็อพเป็นพร็อพ จะได้มีสีสันบ้างไงเดี๋ยวมันเศร้าหมองไปจนเกินไปนะคะก็จัดเสิร์ฟให้แล้ว3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงอยากฟังผลงานเพลงไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาได้ตอนนี้เลย02-248-1366นะคะเลขที่ออก02-248-1366นะคะเป็นเบอร์ดีเบอร์เดิมที่เอาไว้ขอผลงานเพลงนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเวลาเรานึกถึงใครเป็นพิเศษเราก็จะนึกถึงใช่ไหมว่าเฮ้ยเราอยากจะส่งมอบเพลงนี้ให้แล้วเวลาเราจะแบบว่ามอบเพลงไหนให้เราต้องมานั่งอัดเทปใช่ไหมใช่ป่ะที่มันกรออ่ะกรอแล้วก็ค่อยๆบันทึกแล้วก็เอาไอ้เทปตลับนั้นน่ะไปให้เขาส่งไว้ให้เขาบอกว่าเนี่ยเราอ่ะขอเพลงจากดีเจนะแล้วเราอ่ะก็มอบให้เธอเป็นพิเศษเลยแหละอะไรอย่างงี้เอาจริงๆเกิดไม่ทันหรอกแต่ว่าเขาเล่ามาแบบนั้นไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดยังไงแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะทันยุคนั้นของยุคน้องเมย์น่ะทัน MP3ก็จะเป็น MP3 ที่เราแบบว่าเอามาเปิดเอามาอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม มีคนบอกทันครับทันครับใครเขาด่ามาผู้หญิงวัย35บอกว่าสูงอายุนะใครนะใครนะ เดี๋ยวตีเลยนะอ่ะน้องเมย์ให้หนังผลงานเพลงนะคะให้เข้ากับทรงผมแล้วก็โบสีแดงอันยิ่งใหญ่อลังการตรงนี้เพราะว่ามีคุณผู้ฟังเห็นโบของน้องเมย์แล้วก็บอกว่าเอ้ยขอโบแดงแสลงใจหน่อยได้ป่ะได้แหละเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวฮิวใจกันจ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงแซ่ชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวนายเด็กชายอะไรคะ
2: อัมพันธ์เพชรกูลบางปูครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อัมพันธ์เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๋า
2: ก็ดีขึ้นนะครับ
1: หัวใจหัวล้อหึ่งมาเลยนะเอ้ยเนาะก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมครับแล้วว
2: ันนั้นทีมงานมาเขามาไอ้นี่มาถามว่าเป็นไงบ้าง
1: ยังมีคนติดตามผลอยู่เรื่อยๆ ใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอเคแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟอะไรโอเคหมดใช่ไหมคะตอนนี
2: ้ก็ไม่ได้ช่วยเขาครับการรับไฟ
1: อ๋อ
2: เราไม่มีอะไรทำไง
1: โอเคแต่ว่าเพื่อนบ้านก็โอเคซัพพอร์ตดีมีคนคอยดูแลมีเจ้าหน้าที่คอยสลับสับเปลี่ยนมาถามไทยเป็นครั้งคราว
2: ก็ทีมงานของน้องเมย์นั่นแหละที่ให้มาดูทีแรก
1: อ๋อพี่ต้นน้ำใช่ไหมคะ
2: น่าจะใช่มั้งครับ
1: อ๋อโอเคอุ้ยพี่ต้นน้ำน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะ นะเพราะส่วนอีกคนนึงเขาไม่มีอะไรหรอกค่ะจริงๆเขาก็อยากแวะไปแหละแต่ว่ารถพังทุกวันนี้ยังไม่ได้ซ่อมเลยยังซ่อมไม่เสร็จเลยยังไปหาไม่ได้เนี่ยเมื่อวานน้องเมย์เตะฟุตบอลเจ้าคนที่สองที่มาช่วยกวาดบ้าน
2: อ
1: ่ะคนนั้น
2: อ
1: ่ะรถก็มาไม่ได้มาเชียร์ไม่ได้รถพังเออช่วยเหลือคนอื่นอ่ะตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะจ๊ะ
2: มึงเหนื่อยไหม
1: คะ
2: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยไหมหมายถึงเตะฟุตบอลเหนื่อยไหมล่ะคะ
2: ครับ
1: ต้องใช้คำว่าช้ำคือเราค่ะ โอ้ยหัวใจผมดอกอันนี้โอ้ยแขนผมดอกปะทะกันนิดหน่อยปะทะกันนิดหน่อยเจ็บแขนเล็กน้อยแต่ก็โอเคค่ะได้มีตภาพกลับมาได้เพื่อนๆศิลปินตอนนี้เขาฟอร์มทีมกันแล้วหลังจากนี้ก็คือเชิญมาเลยจ้าทีมไหนจะท้าแข่งก็มาเลยจ้านี่ไงล่ะ เกินไปมากโอ้ยเจ็บตัวกันระเนระนาดไม่หรอกเพราะว่าอาจจะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเป็นน่ะมันอาจจะเซฟกว่านี้ใช่เออนี่ไงพี่ต้นน้ำโผล่มาแล้วพี่ต้นน้ำมีคนบอกว่าฝากขอบคุณด้วยนะที่อุตส่าห์แวะมาถามไทยนะคะเออดีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียงที่ทำให้หลายๆคนแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะ
2: เขามาเขาบอกน้องเมย์ให้มาดูครับผม
1: เออน่ารักมากนะคะแต่ว่าจริงๆพี่เขาก็มีน้ำใจได้แหละเนาะโอเควันนี้พี่อภันอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ดอกชบาสีแดงครับ
1: ดอกชบาสีแดงจากพี่ลูกตาลชนิชานะ
2: ครับ
1: มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้น้องเมย์แล้วก็หลังไมค์

0: แล้วก็ทุกเสียงทุกรายที่คือฟังขึ้น95ครับ
1: ครับผมพี่ต้นน้ำบอกว่าฝากบอกคุณลุงด้วยนะถ้าติดขัดอะไรโทรบอกได้เลยนะ
0: ไม่มีเบอร
1: ์ไม่มีเบอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวไปว่ากันทีหลังเพราะว่าพวกหนูมีเบอร์อยู่นะคะโอเคได้เลย
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้เรื่องหลายวันแล้วไม่ติดหลายค
1: ืนได้แล้วได้แล้วเปลี่ยนเพลงบ้างเปลี่ยนเพลงบ้างขอเบอร์น้องเมย์เดี๋ยวหาว่าอวยกันเองโอเคไหม
0: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณที่โทรมาสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ถือว่าเป็นเคสที่ดูแลอยู่แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามีเคสไหนนะคะที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าหนูสามารถส่งกู้ภัยไปดูแลได้ก็จะพยายามส่งไปนะคะก็มีจริงๆมีเครือข่ายทั่วประเทศนั่นแหละนะคะแล้วก็มีคนถามว่าล้มเองไม่มีใครปะทะหรือเปล่ามีสิอยู่ดีๆไปล้มเองทำไมล่ะ มีบางจังหวะจะล้มก็วิ่งกับเขาเรียกว่าอะไรนะกลับขึ้นมาได้เหมือนจะหลับแต่กลับมาได้ ผลงานเพลงวันนี้ค่ะแนะนำมานะคะดอกชบาสีแดงในช่วงของสายชิวๆใจจัดให้จ้า

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: วันนี้เป็นวันที่อยากจะตั้งใจพูดเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับคนที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงจริงๆไม่เหมาะกับใครเลยเหมาะกับหนูเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเหมาะกับคุณหมวยเอ็นจอยแล้วก็ศิลปินลูกทุ่งทุกคนในทีมเมื่อวานนี้คือแบบโหไม่ใช่แค่นั่งหน้าจอนานไม่ใช่แค่ขับรถทางไกลแต่คนที่เล่นกีฬาปวดเนี่ยปวดหนักๆแบบนี้นะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินอ่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองนะคะช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับปัดโพค่ะวันนี้สุดพิเศษเลยเพียง999 บาทรับไปเลยทั้งแพ็คทั้งโหลอย่างนั้นแหละอุ้ยได้ทั้งทีมเลยนะเนี่ยรับขนาด12 กรัม8 ขวดนะคะแล้วก็แถม3 กรัมอีก6 ขวดรวมเป็น14เนาะเอ้ยครบทั้งทีมจริงด้วยโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มากับผลงานเพลงจากพี่บิวพงพิพัฒน์นะคะเทพธิดาพาสินค่ะ

0: การสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหม

0: ่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลาแล้วได้เวลากอดตัวเองกันแล้วกางแขนออกค่ะเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆช้าๆให้เราได้รับสัมผัสที่อบอุ่นจากตัวเรานะคะบอกตัวเองเสมอว่าชีวิตของเรามีค่านะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะหมายถึงค่ามีค่าจริงๆที่ทุกๆคนเนี่ยทุกชีวิตสังเกตไหมว่าทำไมเวลาที่คุณแบบประสบอุบัติเหตุเลยก็ตามไม่ได้อยากให้เกิดนะแต่อธิบายให้เห็นภาพว่าทำไมกู้ภัยทุกๆคนถึงไม่รู้จักคุณเลยแต่วิ่งไปช่วยแบบเต็มที่เต็มแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคนอื่นยังเห็นคุณค่าของคุณเลยดังนั้นคุณก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยเหมือนกันนะในเมื่อคนอื่นเขาพยายามจะช่วยคุณคุณก็ต้องดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะไม่ว่าโลกใบนี้มันจะโหดร้ายขนาดไหนแต่ก็อย่าใจร้ายกับตัวเองนะคะวันนี้ช่วงสาระดีๆกับน้องเมธิชาค่ะวันนี้เรามาเล่าเหตุการณ์กันดีกว่ามันมีอันนี้เป็นต่างประเทศเหตุการณ์ต่างประเทศนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งวัยประมาณ60กว่าเขาว่ายน้ำออกไปนอกทะเลพอว่ายออกไปสักแป๊บนึงเฮ้ยแขนน่ะมันกระดิกไม่ได้อยู่ข้างหนึ่งเขาก็เลยพยายามถีบตัวเองขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตต่อไปค่อยๆพยายามตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายนะคะให้คนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะไม่ไหวแล้วนะแขนน่ะมันขยับไม่ได้คราวนี้ก็มีฮีโร่คนหนึ่งหันไปเห็นกำลังเล่นเซิร์ฟบอร์ดฮีโร่คนนั้นอายุเพียง14ปีเท่านั้นแต่ฮีโร่คนนี้นะคะเข้าไปช่วยแต่ไม่ได้พาขึ้นฝั่งเขาค่อยๆดันเซิร์ฟบอร์ดของเขาเนี่ยไปใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาคนที่อายุ60เนี่ยค่อยๆให้เกาะบอร์ดเอาไว้แล้วค่อยๆถอยออกห่างฝั่งไปเรื่อยๆและชูมือขึ้นขอความช่วยเหลือจากพ่อของเขานะคะก็คือเด็กอายุ14เนี่ยยกมือขึ้นขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยกู้ภัยเนี่ยเขาก็มาเขาก็เลยถามเหตุผลว่าทำไมเด็กถึงไม่ได้พาคนคนนี้ว่ายกลับเข้าฝั่งนะคะเด็กคนนี้ก็เลยให้คำตอบว่าเนื่องจากว่าเขาสังเกตเห็นว่าผู้ชายเนี่ยแขนเนี่ยมีปัญหาหนึ่งข้างนั่นหมายความว่ากระดูกคอเขามีปัญหาด้วยนะคะคือผู้ชายคนนั้นเขาคงบอกเด็กด้วยแหละว่ากระดูกคอเขาน่าจะมีปัญหาเขาน่าจะโดนแรงกระแทกถ้าเขาทำการไหว้กับเข้าฝั่งคลื่นน่ะมันจะซัดพอคลื่นมันซัดเนี่ยกระดูกคออาจจะเคลื่อนถ้าเคลื่อนขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตดังนั้นเด็กจึงตัดสินใจออกไหว้ออกห่างฝั่งเพื่อให้น้ำมันนิ่งนึกออกไหมออกข้างนอกถ้าสังเกตว่าถ้าอยู่ใกล้ฝั่งเนี่ยคลื่น

มันจะซัดถูกไหมเด็กก็เลยว่ายออกเพื่อให้น้ำมันนิ่งนะคะแล้วกู้ภัยเนี่ยก็ได้ทำการช่วยเหลือได้สำเร็จนี่นะดังนั้นค่ะทุกครั้งที่น้องเมย์บอกว่าเวลาที่เราไปเจออุบัติเหตุอะไรก็ตามถ้ามันมีการปะทะกับร่างกายรุนแรงโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือตกบันไดหรืออะไรก็ตามสังเกตไหมว่าเขาจะไม่เคลื่อนย้ายคนเจ็บเลยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะคะเราจะไม่เคลื่อนย้ายคนเจ็บนะโอเคถ้าคนป่วยเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นคนเจ็บเนี่ยไม่ควรเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามดูกระดูกคอของเขาให้ดีคืออย่าให้เขาหันซ้ายหันขวาเพราะฉะนั้นเวลาที่กู้ภัยเขาเข้าหาเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปเข้าแบบข้างๆเข้าจากข้างๆให้พี่เขาหันมาอ้าวพี่ว่าไงอย่างเงี้ยทำให้คนบาดเจ็บอ่ะเขาก็จะลืมตัวไงเขาก็จะหันมาหากู้ภัยซึ่งนั่นแหละทำให้กระดูกคอมันเคลื่อนได้ส่วนใหญ่แล้วกู้ภัยจะตะโกนบอกก่อนว่าพี่อยู่นิ่งๆห้ามกระดิกห้ามหันคอมาหาผมนะอะไรเงี้ยกู้ภัยเขาจะทำแบบนั้นนะคะหรือว่าเข้าในทิศทางที่คอมันไม่หันซ้ายหันขวานั่นแหละแล้วสุดท้ายอ่ะเขาจะเรียกว่ามีการบล็อกคอคือเอามือจับระหว่างไหล่กับคอกับหัวไว้เพื่อไม่ให้ขยับซ้ายขยับขวานะคะเหมือนกันเวลาที่คนเขาใส่หมวกกันน็อกอ่ะแล้วเจออุบัติเหตุอ่ะถ้าเราไม่เป็นอ่ะอย่าพยายามไปถอดออกไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวกู้ภัยเขาจัดการเองถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปโอ้ไปจกไปล้วงไปอะไรเขาไม่ต้องเลยเอาเป็นว่ารักษาคอแล้วก็กระดูกสันหลังเขาให้ดีเส้นประสาททั้งหมดมันอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเคลื่อนมันย้ายมันหักมันอะไรก็ตามถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตจงเป็นความโชคดีของคนเจ็บนะคะเวลาที่เข้าไปหาเขาไม่ใช่ว่าไปช่วยแล้วไปซ้ำเติมให้เขาเจ็บหนักกว่าเดิมเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในการช่วยคนหวังดีอะดีแล้วแต่ถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็เช็คดีๆแล้วก็ค่อยๆประคับประคองนะให้ความรู้ไปแล้วก็อะแดปใช้ด้วยนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้คนบ้านแค่คนใกล้บ้านนะคะจากบ่าววีแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องเมธิชานะคะสายหน้าไมค์ขอเบอร์เดิมเลยนะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะโทรเข้ามาด่วนเลย

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่เพื่อให้ไม่เป็นการเสียนาฬิการับสายกันดีกว่าสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายอานนท
3: ์พี่อานนท์จากที่ไหน
4: หนองบัวลำพูครับ
3: หนองบัวลำพูพี่นนท์
4: ครับ
3: พี่นนท์เปิดพัดลมหรือเปล่าหรือว่าใส่หูฟังหรืออะไรอ่ะมันพึบพับพึบพับพึบพับพึบพับพึบพับ
4: ผมเปิดพัดลม
3: เอาออกมาเดี๋ยวนี้
4: อ
3: ่
4: ะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้ว
3: โอ้ยหนูนึกว่าพายุเข้าเออ
4: พายุกำลังจะเข้าครับ
3: นึกว่าต้องเรียก
4: ฝนมาน
3: ึกว่าต้องเรียกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วเนี่ย
4: ไม่จำเป็น
3: อ๋อโอเคผนังบ้านไม่กระพือเนาะ
4: ก็ผมคิดถึงน้องเมย์ก็เลยกลับมาตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนี่แหละ
3: จ้ะแล้วจริงๆต้องทำอะไร
4: ไปสูบน้ำใส่ข้าวทีนี้พายุเข้า
3: หรอคิดถึงหนูก็เลยทิ้งนาเลยเหรอ
4: ครับ
3: จริงปะเนี่ย น่ากลัวมากแล้วทำยังไงอ่ะแล้วนาจะทำยังไงต่อไปอ่ะ
4: ระบายน้ำออกครับ
3: มีผู้กันยังระบายนะ
4: อ๋อมีผู้กันหรือยังยังมีสเปรย์ทาสี
3: เฮ้พอเถอะนะเราจะไม่ได้สาระอะไรกันเลยเนี่ยทุกวันเนี่ย
4: ครับ
3: กินอะไรมาล่ะคะวันนี
4: ้ไม่ได้กินอะไรเลยครับ
3: จริงป่ะเหมือนกันเลยอะที่ถามไม่ใช่แล้วนะท้องร้องเฮ้ไม่ได้สิ
4: ฮะ
3: ไม่ได้สิ
4: น้องเมย์ไม่ชอบเนาะ
3: ไม่ดื่มเลยค่ะ
4: ใช่น้องเมย์ไม่ชอบ
3: ใช่มันไม่ชอบ
4: แต่พี่ชอบอะ
3: มันไม่อร่อยอะ
4: จริงอะ
3: มันไม่อร่อยกินยังไงก็รู้สึกว่าไม่อร่อย
4: ก็กินให้มันพอมีเลี้ยวมีแรงสักนิดหนึ่ง
3: มีเลี้ยวมีแรงอะไรหนูกินแล้วหมดเลี้ยวหมดแรง
4: จริงอะ
3: เออกินไม่ได้กินไม่ได้แพ้หลอดลมอักเสบ
4: พี่ชอบแบบนั้น
3: คือหนูกินไม่ได้หลอดลมอักเสบจะร้องเพลงก็ไม่ได้แล้วก็เสียงจะหายไปเลยประมาณ 3-4 วัน
4: น้องเมย์ครับ
3: ครับ
4: ถ้าจะร้องเพลงดื่มน้ำอุ่นๆนะ
3: ขอน้องเมย์กินน้ำอุ่นเสียงหายครับจริง
4: จริงเหรอ
3: ใช่นักร้องอ่ะถ้ากินอ่ะจริงๆต้องกินน้ำอุณหภูมิห้องแต่ถ้าสมมติว่านักร้องที่กินน้ำอุ่นนั่นหมายความว่าเขามีเสมหะถ้ามีเสมหะมีอะไรรู้สึกแบบระคายเคืองคอต้องละลายอะละลายเสมหะออกอันนี้ถึงจะกินน้ำอุ่น
4: เหรออ
3: ่านึกภาพไปเราอาบน้ำก็ได้เราอาบน้ำอุ่นผิวจะแห้งถูกไหม
4: ใช่คร
3: ับ เหมือนกันคอก็เหมือนกันอาบกินน้ำอุ่นไปคอก็จะแห้ง
4: เออก็ตามใจน้องเมย์เถอะ
3: เอออะไรก็ได้แล้วแหละ ใช่ปะล่ะ
4: ใช่ปะล่ะ
3: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
4: สุดท้ายคือไอ้เจ็บ
3: เอ้าเป็นไรอ่ะกู้ภัยไหม
4: ก็ไม่จำเป็นวันที่เดินไปก็ได้
3: อ
4: ๋
3: อใกล้โรงพยาบาลเลย
4: ใกล้ใกล้จะทำเสียงเหนื
3: ่อ
4: ยังไม่ทำเสียงเหนื่อ
3: เดี๋ยวก่อนนะขอตั้งสติแล้วกลับมาไม่เหนื่อยก่อน
4: เดี๋ยว
3: เ
4: ฮ้ยบอกภาษาอีสานได้ปะ
3: บ่ได้ค่ะ
4: บ่ได้ค่ะเออตำหนิกับพ่อใจแล้วแหละครับ
3: บ่ได
4: ้ตีโอ้บ่ได้ตี
3: อยู่ซื่อๆก็บ่ได
4: ้คิดฮอดอ้ายบ
3: ่บ่ค่ะ
4: โอ้บ่ค่ะโอเค
3: ไม่ได้สิถ้าหนูบอกคิดถึงใครสักคนนึงนะเดี๋ยวจะมีหนุ่มๆหลายๆคนประท้วง
4: เอ้ว่าไง
3: ไม่ได้เดี๋ยวแฟนคลับหนูโวยวาย
4: เออ
3: ทุกวันนี้
4: พี่เข้าใจครับ
3: ทุกวันนี้ห้ามมีแฟนอยู่ในทุกวันนี้วันนี้ยังไม่เข้าใจอยู่เนี่ย

0: ูไม่เข้าใจไอ้เข้าใจหนูบอก
1: เข้าใจ
0: เออแต่หนูไม่เข้าใจ
1: ต้องสุดท้ายจะสรุปว่าสุดท้ายคือไอ้เจ็บ
0: เออนั่นแหละโอเคคือเก่าเนาะได้ผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ให้น้องเมย์เป็นพิเศษแล้วก็พี่พิมพ์ด้วย
0: ใครนะ
1: พี่พิมพ์ดา
0: พิมพ์ดามหานครเหรอ
1: จ
0: ้าได้เลยขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่น้อย
1: ครับตามเลย
0: อ้าวใครจะนำล่ะคราวนี
1: ้น้ำ
0: อ๋อโอเค
1: พูดผิด
0: ตามเลยหนูก็นึกว่าเอาให้หนูพูดตามพี่เอาพี่ก็นำสิ
1: เอา
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับแค่นั้นแหละครับ
1: เอาแค่นี้ทำไมง่ายจังอ่ะ
0: ก็เดือนนี้มันสั้นนะ
1: ถ้าสั้นก็คือ
0: ก็มีแค่นี้อ่ะเออต้องให้แฟนรายการแบบว่าสนับสนุนเยอะๆใช่ไหมสปอนเซอร์จะได้อยู่กับเรานานๆพอสปอนเซอร์อยู่กับเรานานๆพอสปอนเซอร์อยู่กับเรานานๆรายการก็จะได้อยู่ไปนานๆ
1: ใช่น้ำพริกเผาพันท้ายเนี่ยพี่กินทุกวัน
0: เออนะอยู่เป็น
1: จิ้มกับหน่อไม้หน่อย
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: เฮ้ยเราจิ้มกับหน่อไม้เหรอน้ำพริกเผาพันท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้า
0: แต่ก็อย่างว่าเนาะอ้าวเฮ้ยไงล่ะอยู่เป็นของแท้โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยปากหวานเนี่ยสปอนเซอร์รักแย่แล้วเนี่ยวันนี้ทุกระทมกันหน่อยอุ้ยเลือกเพลงมาเนาะมีคนบอกว่าขอเพลงเร็วได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเขาขอเพลงช้ามาค่ะ4เพลงนี้ก็เลยขอแบบหลับไม่ใช่มันก็เป็นเพลงอกหักเวลาฟังมันก็เพลินๆเคิมๆบางคนเขาฟังนะเวลาเพลงช้าเนี่ยอารมณ์เพลงมันจะได้แต่ก็อย่าดิ่งเด้ออย่าแบบอุ้ยเศร้าหมองจนแบบว่าเออสุดท้ายก็ยังมีพวกเราคอยรับฟังแล้วก็ปล่อยได้ใจก็เบาอยู่ตลอด22ปีลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะ

0: ฮักนะคะผลงานเพลงนี้บิ๊กทศพรค่ะสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชันนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดยเดอะเจสซี่นั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ถูกอกถูกใจใครนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689400นะคะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินและบุคคลเบื้องหลังที่ทำผลงานเพลงมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะก็หลายช่องทางมากๆที่จะบวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขอหน้าไมค์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโทรมาขอเฉยๆต่อให้ไม่ได้หน้าไมค์เนี่ยก็บวกคะแนนให้เหมือนกันรวมถึง SMS นะคะที่บอกไปว่า4689400นะคะพิมพ์ชื่อนะศิลปินผลงานเพลงมาแค่นี้เราก็บวกคะแนนให้แล้วนะคะนี่ได้หลากหลายช่องทางเลยในช่วงของจอคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,000,000 ซองค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,000,000 ซอง

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายและท้ายสุดนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่ายางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สุราษฎร์ธานี81บาท50เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง78บาท90สตางค์ขอบคุณ SMS ด้วยนะคะบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์เขาพิมพ์มาแบบนี้เออนะบอกว่าเนี่ยเราก็เป็นผู้หญิงบอบบางใช่เราเป็นผู้หญิงบอบบางเปิดฝาขวดไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะยกขวดน้ำเป็นลังยกกระสอบข้าวเวลาแบบอะไรนะที่ปอเต็กตึ๊งเขาจะมีไอ้นี่ใช่ไหมทำบุญอ่ะเออเขาจะมียกกระสอบข้าวเรายกข้าวขึ้นบ่าได้แต่เราเปิดฝาขวดน้ำไม่ได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาของน้องเมย์แล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะทิ้งท้ายกับวงด็อกเตอร์ฟูกับเพลงใจเหลือๆนะเศษใจเหลือๆใครที่แบบว่ามีหัวใจเหลือล้นเนี่ยก็แวะแบ่งมาทางนี้บ้างดีเจเงาเศษใจเหลือๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ส่งต่อให้พี่เพชรพุ่มพวงจ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: ครับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับผมนี่เลยครับพาวซ่าลองซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นหนองเรือนแพของแม่พึ่งบุญดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจอมรินทร์หรือว่าพี่โจวงพอสนะครับที่หลายท่านรู้จักกันนะครับแสนแสบครับพี่เทอุเทนพรหมินทร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราทักทายกันต่อนะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทั้ง3ช่องทางครับกระผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทาง SMS ครับส่งข้อความกันมาได้นะครับ4689400ทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับ LTMFM95 นะครับพี่น้องนุชณนครนะครับพี่จิรวรรณลุงต๋อยนะครับนี่สวัสดีครับพี่เออินทิราจังแจ็คเทวาพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับผมพี่สุฮอกกินบูมครับพี่เครียงศักดิ์พี่บุษยาครับพี่นภศรใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมพี่นรมนมารายงานตัวนะครับจากส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่สว่างพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงน้องโอมวีรวัฒน์นะครับทักทายครับผมสวัสดีพี่ดาวประสุขด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจ

0: ทรศัพท์เบอร์เดิมครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: นด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้งั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับจากวง My Eyes ในงานมานครแฟมิลี่ล่าสุดของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่ผักบุ้งสบายดีนะพี่นะ
4: สบายดีค่ะตอนนี
3: ้ไม่ได้คุยกันนาน
4: ไม่ได้หายใจทางปากแล้วเนาะ
3: อะไรนะ
4: ฮะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหายใจทางปาก
3: อ๋อใช่ใช่คือแบบบางทีภูมิแพ้ขึ้นนะครับช่วงที่แบบเวลาผมมีงานเยอะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับ
4: นั่นเลยสิโอ้ยเนาะ
3: จมูกจะตันอะไรเงี้ยฮะ
4: ใช่หายใจแทนเลยอ่ะ
3: โอ้ยขอบคุณมากครับ พี่ปะบุ้งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่มีนบุรีเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: วันนี้ฟังเพลงอะไรครับ
4: พี่ก็ทุกคนค่ะของมนเทนนะคะ
3: ได้ครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายอะค่ะมอบให้น้องเพชรด้วย
3: ได้เลย
4: น้องหลังไม้ด้วยเนาะ
3: ได้เลยครับผม
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เดี๋ยวจัดให้ปีนี้เลยนะครับ
4: โอเคค่ะค่ะ
3: พี่บุ้งขอบคุณมากมากครับ
4: นะคะน้องเพชร
3: เช่นเดียวกันครับพี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่ปักบุญจากมินบุรีคือฮอดทุกคนนะฮะจากพี่มนแคนแก่นคูณครับไปฟังเพลงนี้กันต่อฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ุ่มพวง
1: 3เพลงจบไปนะฮะเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นคิดถึงใจจะขาดครับพี่ชโยธนวัฒน์ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่เจนเจนบนสูงเนินคิดถึงเธอนะครับจากพี่แสนนาการนั่นเองนะฮะทักทายครับผมไปทาง Facebook Live พี่ละอายครับพี่วันวิสานะครับผมแล้วก็พี่ดาวประสบครับพี่อุทัยพี่ปราณีตนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่ศักชัยนะครับพี่วิชัยด้วยนะฮะพี่สุวรรณีครับพี่เจริญครับพี่อาทิตย์นะครับผมสวัสดีน้องโอมนะฮะทักทายครับผมทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังโฆษณากันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมาพาเรทเพลงฮิตกันนะครับฟังกันยาวๆ4เพลงอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับ
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงนะครับบทสองบทเพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจากป๋องนัปเปลียนแล้วก็เราและนายจากวงโลโซนั่นเองนะครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปทักทายกันผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือสบู่สมุนไพรสุกสกินที่ผลิตมาจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ชัยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแรกชนิดซอง10มลลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมทักทายครับพี่อารมณ์พี่มิตรชัยไอ้กว้างนะฮะแล้วก็สวัสดีครับมิสเตอร์เอ็ดดี้นี่มาแล้วครับมาลองบรรเลงนะฮะสุดยอดนะพี่ทิพวรรณครับพี่จรูนพี่อัมพรพี่ระเบียบใช่ไหมครับทักทายครับพี่รัชนีครับพี่วันวิสาพี่อูทัยครับพี่ปราณีครับพี่บุญกรองนะครับสวัสดีพี่อานงครับพี่ดาวพระศุกร์นะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

0: แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2นะฮะก็ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงกลับมารายงานตัวในชั่วโมงของพาเรตเพลงฮิตนะครับทักทายกันทาง Facebook นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่ใครนะพี่วลีเว็บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่เจริญพี่ดาวพระศุกร์นะครับบอนวีมารายงานตัวนะฮะพี่สุภัตรานะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะฮะบอกว่ายังไงฮะพี่เดียครับพี่เดียเนี่ยเบรกูดพี่เดียเอาแล้วยังไงเนาะพี่เอ็ดดี้นะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่มิตรชัยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงผมชื่อโอเว่นนะครับพี่เจริญนะครับพี่จรูนพี่ทิพวรรณนะฮะสวัสดีพี่อารมณ์นะครับพี่กฤชมนพี่อัมพรนะครับพี่รัชนีพี่ละไอครับพี่ปราณีครับพี่บุญกรองทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2มารายงานตัวนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายนักไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเลทเป็นยิดนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับเอ้าฮัลโหลเดี๋ยวให้น้องกวางติดต่อกลับไปอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะสงสัยน่าจะไม่สะดวกหรือว่าหลับแล้วอันนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาของเรามีน้อยนะฮะวันนี้สายเมื่อกี้นี้นะฮะจากน้องคุณน้องไอซ์นะครับน้องไอซ์นครปฐมนะครับขอเพลงชีวิตไม่เช่าจากน้องพราวพัทรวดีนะครับผมขออนุญาตเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจัดให้อีก3เพลงนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับน้ำพริกเผาวันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นไปฟังเพลงกันต่อครับอีก4เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

จบไปนะฮะสำหรับ4บทเพลงในช่วงของจอคิวฮิตนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของไม่ใช่เมื่อกี้พาเลทใช่ป่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงจอคิวฮิตขออภัยนะครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับแนะนำเพลงกันนิดนึงนะฮะมีกอดคนนอกใจพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์เคยฮักนะครับกิ๊กรุ่งนภาบอกเป็นยังเขาเข้าใจแต่น้องกวางจิรพันธ์ครับชีวิตเมียเช่านะครับจากพราวภัทรวดีตามคำขอจากน้องไอซ์นครปฐมใช่ไหมครับอ่ะจัดให้นะครับทั้ง4เพลงเลยฮะทักทายครับผมไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับผมพี่หนูเพียนพี่อารมณ์คุณยายออสสามย่านพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่เกษมพี่ปัญจวรรณทักทายครับทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอคิวฮิตกันก่อนนะฮะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะวันนี้เป็นเพลงเจ้าของเพลงรักนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเดินสังกัด S1 Music ครับคำร้องทำนองโดยคุณมิดเยียร์นะฮะเรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมริแล้วก็โมชุนะครับอ่ะเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับเพลงชื่อว่าเจ้าของเพลงรักครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้าน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: คุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับพี่พินโยครับพี่เจริญครับทักทายครับผมทายชั่วโมงที่2นะครับพี่แดงบอกจอบประกาศอะไรนะจอบประกาศเธอสักเพลงนะครับผมนี่จอประกาศเลยนะโอ้จะว่าไปหิวเหมือนกันเนาะไม่ได้กินจอประกาศนานละสวัสดีครับไปถึงพี่นวรัตน์นะครับพี่แมวพี่จุ๊บแจงนะครับผมสวัสดีครับพี่หนูเล็กครับพี่มาริวันพี่สุภัทราพี่นันทานะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาด้วยนะครับพี่ประจักษ์ด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักเพลงหนึ่งเพลงเมื่อกี้ครับประสาททรายจากคุณอาสุรศรีนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All I Hit History เพลงช้างเผือกแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เพลงหวานอีกหนึ่งเพลงขอนำเสนอครับเพลงนี้ตามคำขอหลังไมค์ด้วยนะครับร่ำลานะครับจากอู๋ธนาธรครับจัดไปฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ียบเวลาความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แม่ก็นึกว่าออลไรฮิตแล้วก็เขาพูดนะฮะนี่เติมฮิสตอรี่ต่อแม่ตุ้ยด้วยเลยนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผม2เพลงฮะไม่ว่าจะปัญญาใจคนจนนะครับจากพี่ไม้พี่รมพรยังลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับพี่ไผ่พงศธรนั่นเองนะครับทักทายครับทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันตอนนี้พี่สุภัทราครับพี่สาวขามพี่บัวสาใช่ไหมครับพี่ธรัตแตงโมพี่นันชานะครับน้องฉุยกันติยานะครับสวัสดีครับพี่หนูวันแล้วก็คุณส้มอะไรนะเกตสลินใช่ไหมครับเขียวมณีนะครับบอกว่าสบายดีครับตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้6โมงเย็นแล้วไอ้6โมงเช้าสิใช่ไหมครับเพราะว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นนี่คือ2ชั่วโมงถัดจากประเทศไทยไปนะครับนะสวัสดีตอนเช้านะครับผมอันยองนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เจริญครับพี่พินโยพี่ประจักษ์ครับพี่แดงครับผมพี่ดาพระสุขนะฮะพี่นวรัตน์นะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอีก2เพลงครับผม

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลง It Story นะครับอีก2เพลงครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของเจ้านะครับจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับแล้วก็ยินยอมนะฮะจากอัศนีวสันต์นั่นเองเอาละครับตอนนี้ครับทักทายครับผมไปทาง Facebook Live ครับสวัสดีพี่พะเยาโลคานะฮะบอกว่ายินยอมชอบมากๆเลยนะครับนี่แน่นอนนะฮะพี่สุชาดาพี่สุภัตราครับพี่นันทาพี่อาพรพี่นีโพช9ใช่มั้ยครับผมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรได้แต่ฟังไม่ได้ทักกันนานเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะพี่อนุภาพครับน้องสุจิตรานะฮะสวัสดีค่ะนะครับไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนี่พี่กฤษดาครับผมพี่สาวขามน้องฉุยกันติยาสวัสดีครับพี่บัวสาพี่สุธีนะฮะพี่ดาวพระสุขนะครับพี่หนูวันครับพี่แดงนุชจิรานะฮะทักทายนะครับผมพี่โออัมพึงใช่ไหมครับผมพี่มานิตแล้วก็พี่เจมส์อัครินนะฮะบอกว่าดีครับผมนะมาแล้วมาละตอนนี้ครับพี่หนูพินนะฮะสวัสดีครับป่ะเราไปฟังเพลงสบายสบายกันมากดีกว่าจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับสัก3เพลงนะฮะ

Toplado, toplado, toplado.

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไว้ว้าวบะหมี่

0: ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: ในช่วงของมหานคร Family นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับผมสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาตอนนี้ด้วยนะฮะตีสี่ครึ่งแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้า Good Morning ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะฮะในช่วงของวันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับสวัสดีไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาเข้ามาละนะฮะคุณชายพอเพียงครับพี่พีระครับพี่เยเฮอร์มาแล้วครับพี่นิวริงพี่ประดิษฐ์นะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับผมพี่มาริวันนะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่เจริญพี่ชลิตานะฮะบอกว่าบางเสาธงบางเสาธงเริ่มตกตีสองมาหนักขึ้นเรื่อยๆจนไม่ได้ยินเสียงวิทยุเลยครับน้องเพชรต้องเพิ่มดังอีกไหมชาวบ้านจะแตกตื่นหรือเปล่านะฮะก็เบาๆดีกว่านะยิ่งช่วงตีสองตีสามหลายๆท่านอาจจะยังนอนอยู่นะครับสวัสดีไปถึงพี่นีโพชนายนะฮะบอกว่าหาง่วงนอนแล้วเหลือคันน้องเพชรนะก็เป็นธรรมดานะครับนะช่วงนี้ก็ยิ่งเวลานี้นะฮะก็ต้องง่วงกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับผมพี่เยเฮอร์มาแล้วครับพี่ดาวประสุขครับพี่อัมพรครับทักทายครับทุกท่านเลยนะฮะพี่บุญเรียนครับทักทายครับผมนี่คุณยายพอเพียงมาแล้วนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักหนึ่งรอบแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
4: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: เทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยว

0: ว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ซ่อนกลิ่นนะฮะจากพี่ปามี่นั่นเองครับผมสวัสดีครับพี่ระวิภาครับพี่บุญทรัพย์นะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะฮะพี่นีโพชนายนะฮะทักทายครับผมสวัสดีพี่เยเฮอร์นะบอกว่าวันนี้ดูสดใสไม่ง่วงค่ะนะครับก็เรียกว่าต้องบอกว่าเลยจุดง่วงไปแล้วตอนนี้แหละตาสว่างแล้วเนี่ยทำไงดีนะฮะพี่สาครนะครับทักทายครับแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าว้าวว้าวว้าวว้าวกลิ่นซ่อนนะฮะเดี๋ยวซ่อนกลิ่นนะครับกลิ่นซ่อนอันนี้ไม่ใช่นะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณพี่บุญเรียนนะครับพี่เยเฮอร์ครับพี่บุญทรัพย์ครับน้องออนนิชานะฮะทักทายครับผมคุณยายพอเพียงพี่หนูเพียนใช่ไหมครับน้องสุจิตรายังอยู่จ้าพี่สว่างนะครับทักทายครับทุกท่านเลยฮะที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้ด้วยนะครับหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับพี่ระวิภาครับทักทายครับผมเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2:00 ถึง 5:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ั่วไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ดีค่ะ5:11 นเช้าวันอังคารนะคะ15 กันยายน 2569กลับมาเจอกันวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เฟซบุ๊ก LTN FM 95เอ๊ะทำไมเสียงแหบทำไมตัวนี้ร่วงนะคะ
1: กำลังจะทักเลยครับสวัสดีครับพี่ศรีว่าดูเสียงเริ่ม
0: อะไร
1: น้ำอุ่นแล้วล่ะ
0: เพลงก็ไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องเพลงอะไรเลยเมื่อวาน
1: แอบไปคอนเสิร์ตที่ไหนมาหรือเปล่า
0: ได้คอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปเสียงนี่กลับไปกลับมาเนาะอากาศเย็นเหมือนอากาศเริ่มเย็นลงนะวันนี
1: ้ครับ
0: หลายพื้นที่ฝนฟ้าก็เริ่มตกมากขึ้นค่ะ
1: ใช่กรุงเทพนี่ก็ฝนตกอยู่นะพี่ตอนเนี้ยเนี่ยตั้งแต่4:00 มาถึง5:00 นี่ยังไม่หยุดเลยนะครับ
0: โอ้ก็
1: น้ำฝนที่น้ำฝนเต็มรูปแบบ
0: ใช่ค่ะเต็มรูปแบบเนาะแล้วก็น่าจะอีกหลายวันนะคะใครที่จะเดินทางจะท่องเที่ยวก็ตรวจเช็คสภาพอากาศกันนิดนึงเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะเช้านี้แล้วก็ตรวจเช็คน้ำมันด้วยนะคะมีหรือเปล่าถ้ามีก็ไม่ต้องเติมถ้าไม่มีก็ต้องเติมถึงแม้ว่าน้ำมันจะขึ้นมาว่าจี๊ขึ้นเรียบร้อยอั้นไม่ไหวแบกไม่ไหวแล้วนะคะทุกชนิด85 สตางค์ค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมดีเซลก็ทะลุ40 บาทไปแล้วนะฮะ
0: เรียบร้อยก็นี่ก็ที่ประชุมกบน.นะคะเมื่อวานมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85 สตางค์ต่อลิตรนะคะก็มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในเส้นทางขนส่งสำคัญที่ตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อนะคะก็ยังเป็นปัญหาเดิมนะส่งผลให้สต๊อกน้ำมันโลกก็ว่าตอนนี้ทางน้ำมันสำรองของโลกลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะอุปทานตึงตัวอย่างหนักแล้วก็ไอ้ปัญหาคอขวดก็ยังคงมีอยู่นะคะในฝั่งโรงกลั่นที่ทำให้ค่ากันกลั่นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ที่ประเทศไทยเราอ้างอิงเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นกว่า195 เหรียญนะอันนี้คือเป็นดีเซลส่วนเบนซิน147 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะก็ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของเราต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละ170 ล้านนะคะตอนนี้
1: ครับ
0: ต่อวันเนี่ยต้องชดเชยวันละ170 ล้านก็เลยจำเป็นต้องปรับนะคะเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพในราคาระยะยาวนะคะก็โอ้85 สตางค์ทุกชนิดนะคะนี่ราคากรุงเทพนะต่างจังหวัดก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะลุง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็มีผลไป 5:00

0: เมื่อสักครู่นี่เองนะครับที่ผ่านมา
1: เรียบร้อยแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าอย่างนี้นะทิ้งท้ายพอประกาศปรับขึ้นปุ๊บทิ้งท้ายว่ายืนยันพร้อมจะดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปลีกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพมากเกินไป
2: อ
1: ๋
2: อ
1: แล้วก็ทิ้งอีกครั้งหนึ่งว่าขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงานใช้เท่าที่จำเป็นคราวนี้ก็นอนต่อได้ค่ะไม่ต้องไปไหนนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไป
0: ครับผม
1: คนดอกจากบ้านก็จำเป็นทั้งนั้นราคาใช่ไห
0: มก็เดี๋ยวยิ่งเดือนตุลาแล้วปิดเทอมน
1: ะ
0: คนอาจจะแบบเดินทางนะเอาลูกเอาหลานไปฝากที่บ้านกลับไปเยี่ยมเยียนที่บ้าน
1: ปู่ย่าตายายต่างจังหวัด
0: ยายแล้วก็มีวันหยุดด้วยนะครับตุลาคมก็มีวันหยุดราชการเนี่ยหลายช่วงนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่คนโอ้ขอน้ำมันถูกๆหน่อยได้ไหม
1: ขอยังไงอ่ะ
0: ทำใจผมบอกว่าราคาใช่ไหมราคาตลาดโลกมันขึ้น
1: มันขึ้นจริงๆโอ้ยแล้วต้องประหยัดก็ประหยัดนะคะใช้สอยแต่จำเป็นนะเดินได้เดินค่ะปั่นจักรยานได้ปั่นจะบอกยังไงฝนตกก็หาเสื้อคลุมฝนก็ไปนะคะไม่ไหวเขาก็บอกว่าแบกไม่ไหวต้องปรับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: ทางวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะสวัสดีพี่จ่าเปียกทีละจักทุกสุขแหมมาแต่เช้าเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็เกษียณแล้วนะคะเกษียณโอ้30กันยายนนี้มีคนเกษียณเยอะเลยนะแฟนรายการของเราจะได้พักแล้วนะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วนะคะพี่จ่า
0: ค่
1: ะ
0: คร
1: ับ เช้ามาก็เดินนะคะใช่ไหมไปเกษียณราชการส่วนเมื่อวานนี้อันนี้ถูกทำให้เกษียณไปเมื่อวานกี่คนเนี่ย77รายนะจาก229โน่นโน่ที่เราเกินไว้ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะที่กกต.ได้เปิดเผยรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: คดี
0: เขาบอกว่าจากกกต.เนี่ยว่าจริงๆตัวเลขเนี่ยถ้าในสำนวนเลยเขาบอก427
1: โอ้
0: โห427
1: ในสำนวน
0: ที่พิจารณา
1: 427
0: ครับผม
1: แต่ที่เป็นข่าว229ตัวเลขเนาะลดลงมาแล้วก
0: ็
1: จนสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ตัวเลขสวยเดียว77นะ77นี่เป็นสว26สวตอนนี้เลยนะคะขณะที่กำลังถูกร้องนี่แหละโอ้แต่ชื่อนะคะ27ราย26รายเป็นสวก็มีตัวตึงด้วยนะ
0: คร
1: ับใครที่ตัวตึงคือใคร
0: ตัวตึงตัวหย่อนด้วยฮะมีตัวตึงมีตัวหย่อนอย่างเงี้ย
1: ก็ตัวปู่เขาเรียกกันสวตัวตึงอ่ะคุณนรงค์สวลงกฎน่ะตัวตึงนะคะก็1ใน26ก็คือท่านสวอารมณ์กฎวรกีนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกสว36รายเดี๋ยวผู้มีสิทธิ์เลือกสว36ราย
0: ก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการสรรหาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผ่านคัดเลือกเข้ามา
1: ไม่ผ่าน
0: วอ
1: ไม่ผ่านรอบ
0: แต่อยู่ในกระบวนการนะครับสรรหานั่นแหละ
1: ค่ะไม่ผ่านรอบสุดท้ายใช่ไหมแต่บางคนประหลาดเขาบอกว่าสมัครสวมาทั้งทีนะไม่เลือกแม้แต่ตัวเองลงเออเอาแสดงว่าไม่อยากเป็นหรอ
0: เออ
1: ถ้าเราสมัครถ้าเราสมัครอะไรเราต้องมั่นใจว่าเราอยากถูกไหมเราอยากเป็น
0: ครับ
1: เอออย่างน้อยหนึ่งคะแนนจะได้ไม่อายใครไว้เลือกตัวเองดีกว่าอันนี้ไม่เลือกนะเออไม่เลือกตัวเองก็มีนะคะ

0: นี้ผู้มีสิทธิ์เลือกสว36รายแล้วก็บุคคลอื่นอีก15รายคำว่าบุคคลอื่นก็มีโอ้โหชื่อดังเลยนะคะเป็นสสก็มีนะคะแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยรอด
1: นอนหมด
0: รอดหมดใช่ใช่
2: บุคคลอื่นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครือญาตินะเป็นเครือญาติเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับนักการเมือง
0: ใช่เอ้ยบุคคลอื่นอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือคุณสุภชัยโพสุไม่รอดค่ะ
1: ครับ
0: สุภชัยโพสุไม่รอดคนนี้
2: นี่คือความเชื่อมโยงนะ
0: วันนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งใช
1: ่
0: ก็เดี๋ยวก
2: ็มีคุณพ่อของน้ำตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็เป็นสสสตูลของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ
0: ์โอ้เออไม่น่าว่าทำไมนำสกุลคุ้นๆอันดับหนึ่งในบุคคลอื่น15ราย
1: ครับ
0: อยู่รายชื่อกันแบบที่หนึ่งใช่ไหมอื
1: มใช่ครับ
0: โอ้นี่เป็นคุณพ่อของรัฐมนตรีเอ้ยเดี๋ยวรัฐมนตรีใช่ไหม
2: ร
0: ั
2: ฐมนตรีช่วยมหาดไทย
0: ช่วยมหาดไทยนะคะเรียงประสิทธ
2: ิ์แล้วก็มีสสสุโขทัยของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคุณสมเจตริมประพันธ์นี่ก็มีปัจจุบันเป็นสสอยู
0: ่ค่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้ก็เมื่อวานนี้กกต.มาครบทั้งหมด7คนนะคะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะเมื่อวานก็ถ่ายทอดแต่ได้เห็นทุกประเทศแล้วนะคะก็เดี๋ยว7ข้อกล่าวหาเนี่ยจะส่งไปที่ศาลฎีกานะคะท
1: ั
0: ้งหมด7ข้อกล่าวหาสำคัญเช่นมาตรา76วรรค1มาตรา76วรรค2มาตรา36วรรค1นะประกอบมาตรา70นะคะแล้วก็คือในแต่ละคนเนี่ยข้อกล่าวหาจะไม่เท่ากันนะคะบางคนก็วงเล็บให้ว่ามีข้อกล่าวหาเพิ่มขึ้นมาเลยประมาณนี้นี่ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอขั้นตอนต่อไปว่าใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนนะที่ศาลฎีกาจะพิจารณาคดีนี
1: ้ครับผม
2: ก็ตอนนี้กกต.ต้องส่งนะครับสำนวนให้ศาลฎีกาเนี่ยครับภายใน60วันนี้
0: อ
2: ันหนึ่งสิบบาท
0: ค่ะ
2: เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของศาลแล้วตอนนั้นแต่ก็มีหนึ่งคำถามกันนะพี่เนาะที่สังคมฟังแคลงใจนะว่าเอ๊ะหลักฐานของนะครับกลุ่มที่ถูกร้องเนี่ยนะฮะบางท่านเนี่ยมันก็หลักฐานมันก็เชื่อได้ว่านะครับเชื่อได้ว่ามีการหัวกันมีการทุจริตกันเนี่ยแต่ว่ากกต.ไม่ส่งกกต.กับไม่ส่งเรื่องให้ศาลพิจารณานะครับทั้งที่มันเข้าหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายทางรัฐธรรมนูญว่ามันเชื่อได้ว่ามีการนี่แหละนะหัวกันเนี่ยนะฮะก็มันก็เลยเป็นคำถามขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับกกต.ทำหน้าที่เป็นศาลซะเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโดนข้อข้อหานี้อยู่ตอนนี
0: ้ค่ะก็ลูกสามนะคะส่วนเรื่องของผู้ชายนักร้องคนหนึ่งที่ลำปางเอาแต่งชุดแครอทขึ้นเวทีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็แน่นอนล่ะภาพดังกล่าวก็สร้างความไม่สบายใจให้กับคนที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็คนที่ถ่ายภาพออกมานะคะเมื่อวานนี้โดนแล้วนะคะลุงสำนักพระพุทธลำปาง
1: ครับ
0: รู้สึกว่าเหมือนได้แจ้งความแล้วนะใช่ไหม
1: ครับ
0: แจ้งความที่สภ.เกาะคาเรียบร้อยแล้วนักร้องชายสถานบันเทิงคนนี้เหยียดหยามพระพุทธศาสนาโอ้ก็
2: เล่นนะ
0: เป็นเรื่องเลยค่ะ
2: ทำเล่นไปนะใส่จีวรใส่สบงนี่ไม่ได้นะ
0: ใช่แล้วขึ้นไปร้องเพลงอาหารเรียน

0: ก็เรียกคือความผิดเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206ก็มีวัตถุชัดเจนก็คือห่มผ้าเหลืองก็คือจีวรนั่นแหละอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนเป็นการเหยียดหยามศาสนานี่คือข้อกล่าวหาที่หนึ่งนะคะความผิดที่สองแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208ใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรหรือนักบวชโดยไม่ชอบแล้วก็ยังเข้าข่ายความผิดจะทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนันโดยจะทำการลามกอย่างอื่นอันนี้ตามกฎหมายมาตรา388ด้วยนะนะคะก็นี่แหละคิดสั้นไปหรือเปล่าคิดน้อยไปเนาะ
1: จอยไปนะคะจะเห็นข่าวช่วงนี้ไงพี่ใช่ไหมเห็นข่าวเกี่ยวกับพระไม่ดีก็เลยนะ
0: เรียนแบบ
1: เดี๋ยวคุณพระมาใส่นะโอ้ครับผม
0: ค่ะคือใส่ร้องเพลงไม่ว่าแต่ว่าจะทำแบบท่าลามกด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละค่ะโดนข้อหนานั้นด้วยนะคะส่วนเรื่องวัดเรื่องพระก็เริ่มมีข่าวอีกวัดหนึ่งแล้วนะคะนี่เมื่อวานนี้วัดจุฬามณี
1: ครับผม
0: เมื่อวานวัยยาวัชกรและลูกศิษย์ของวัดจุฬามณีแฉมีคณะมาขอจัดสร้างวัตถุมงคลน้องดง
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วทางวัดไม่อนุญาตใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็เลยอยากจะทำให้เกิดความไม่พอใจเพราะจะก็เลยแบบมีการมาแฉวัดอะไรกันตอนนี
0: ้นั่นแหละก็เนี่ยค่ะในเพจวิเกียนอ่ะเขาบอกว่าวงการพะโล้นี่คือเปลี่ยนชื่อวงการแล้วเหรอวงการพะโล้สั่นสะเทือนอีกแล้วนะคะตอนนี้มีดราม่าจากวัดดังแถวๆอัมพวานั่นก็ล่าสุดนักข่าวก็เลยเดาเลยคาดว่าน่าจะเป็นวัดจุฬามณีอยู่ที่อัมพวาก็บรรยากาศก็ยังปกตินะคะประชาชนก็ยังคงเดินทางไปที่วัดนะจำนวนมากวันธรรมดาก็เบาบางแหละแต่ว่าเขาบอกว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่วัดนี้นะคนเยอะนะคะคนเยอะหน่อยนี่วิทยาวัชกรของวัดบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับวัดจุฬามณีเพราะว่าในภาคกลางเนี่ยมีวัดชื่อดังที่มีชื่อเสียงมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้หลายแห่งเพราะฉะนั้นกระแสข่าวก็คิดว่าไม่น่าจะเหมือนวัดที่อยุธยาท่านว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่าถ้าฟังผู้บังคับการกองปราบเลยเนาะท่านก็บอกว่ายังไม่พูดชัดเจนอ่ะแต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอหน่อยละกันไม่รู้วัดไหนเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงอ๋อนี้ก็คือพูดถึงไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ด้วยนะคะคือนักข่าวก็ถามไปนิดนึงท่านบอกว่าโอ้ยไม่รู้ข้อมูลมาจากแหล่งไหนแต่ว่าในส่วนกองปราบเนี่ยยังไม่มีประเด็นนี้ท่านก็ว่าอย่างนั้นสั้นๆนะคะยังไม่มีประเด็นนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็รอเหมือนรอให้มีหลักฐานให้ชัดเจนก่อนนะคือเขาบอกกองปราบไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นทำในเรื่องของที่วัดนี
0: ้ค่ะครับอาจจะเป็นตำรวจกองอื่นได้ไหมหน่วยอื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้น้องบอกว่ามีสองสีกาใช่ไหมที่วัดพุทธไทยสวรรค์อ่ะเปิดตัวแล้วนะสีกาชื่อสีกาแป้นนะคะ
1: อ๋อครับผม
0: มาแล้วมาแล้ว
1: ที่ต้องโดนสอบด้วยใช่ไหมที่มีความเชื่อมโยง
0: ใช่ค่ะใช่พอดีไปตามรายการของ

0: ี่พุทธมาพุทธอภิวันนะคะโอ้โหแกท่านเป็นลุยมากเลยนะต่อแต่ก็บอกว่าศรีกาแป้นเนี่ยตอนแรกก็สามารถเข้าถึงกุฏิของอดีตพระอธิโชติได้เหมือนกันคนนี้อนุญาตให้ขายประทัดให้ขายประทัดศรีกาเอ๋นี่ขายผู้เหรอ
1: ขายวัตถุมงคลด้วยนะ
0: ใช่แต่ว่าศรีกาแป้นเนี่ยเป็นคนเก่าอยู่มาหลายปีนะคะมาก่
1: อ
0: นมาก่อนที่หลวงพ่อจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสด้วยซ้ำเป็นคนจัดเรื่องอาหารเช้าสายบ่ายอุ้ยบ่ายไม่จัดแล้วสิจัดสองมื้อนะเอาแต่ทำไมในช่วงหนึ่งของรายการคุณพุทธแกพูดบ่ายด้วยอ่ะสีกาแป้นจัดการเรื่องงานเช้าสายบ่ายอ่ะจริงๆบ่ายไม่ฉันแล้วเนาะก็คาดว่าน่าจะดูแลเรื่องเงินด้วยนะคะแต่ว่าพอสีกาเอ๋เข้ามาทางหลวงพ่ออดีตหลวงพ่ออนุญาตให้สีกาเอ๋มาทำแทนสีกาแป้นก็เลยหายไปจากวัดมาทราบอีกทีหนึ่งนะคะไปต่างจังหวัดแล้วแต่ว่าคุณพุทธเนี่ยแกไม่ฟันธงว่าสนิทระดับไหนแต่ในสายตาชาวบ้านคือเข้านอกออกในได้แล้วก็อยู่ๆก็หายไปแล้วสีกาเอ๋ก็พังงาดเลยสุดท้ายก็จบที่คลิปนั่นแหละค่ะ
1: อันนี
0: ้
1: ครับผม
0: ค
1: ่ะเนาะเราเดือดร้อนไปหมดนะครับตอนนี้แม้กระทั่งเขาบอกว่าหมาพี่หมาบางแก้ว10ตัวที่อยู่ที่หน้ากุฏินะครับของอดีตหลวงพ่อโชตินะพี่นะโดนจับไปด้วยโดนสั่งย้ายไปด้วยนะครับโอ้มันเห่าแล้วมันเหมือนมันดุอ่ะจำได้วันแรกที่ตำรวจลงอ่ะโอ้โหมันเห่าใหญ่เลยฮะใครจะมาจับพระเขาจับเจ้าของเขามันเห่ามันจะกัดหรือเปล่านะนี่ฮะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับไล่ต้อนไล่จับกันทั้งหมด10กว่าตัวนะฮะเป็นสุนัขพันธุ์บางแก้วนะครับของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับหรือว่าสมีโชตินะฮะแกเลี้ยงเอาไว้นะแกเลี้ยงคอยดูต้นทางไว้ใครแปลกหน้ามาเองเห่าด้วยเวลามีเสียงหมาเห่านี่จะได้อยู่ในกุฏิจะได้รู้ด้วยนะว่าใครมาใครไม่มายังไงนะแกก็เลี้ยงไว้เนี่ยเมื่อวานเอารถบรรทุกนะครับมาขนไปเลยครับ10กรง10ตัวนี
0: ่
1: นะครับงานก็เขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยทีนี้เกิดเดี๋ยวมันไปกัดเจ้าหน้าที่กัดคนที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดนะฮะเพราะเจ้าของไม่อยู่แล้วนี่เจ้าของเขาไปแล้วอ่ะนะครับ
2: โลกก็
0: แล้วเอาไปไว้ไหนอ่ะ
1: ก็เขาบอกว่าเคลื่อนย้ายตอนนี้ยังไม่รู้เอาไปไหนนะฮะทางสำนักพุทธเขารับไปดูแล
0: โอ
1: ้ครับผมนะฮะ
0: โอ้
1: โดนจับ
0: สำนักพุทธรับไปดูแล
2: นักข่าวหน้ามอยมาแล้วครับ
1: อ๋อมาแล้ว
0: เดี๋ยวรับสายกัน
3: บอกข่าวเล่าความ
0: ดีนะพี่ก็ทักมาอย่างนี้นะชอบ
2: ครับดีครับ
1: ความไม่บอกเราเลย
2: ครับ
0: พี่ล่าจังหวัดตาก
1: ครับ
2: ครับอยากจะพูดถึงการเกษตรที่ทำไร่ข้าวโพดกันครับเพราะว่าราคามันถูกมากครับตอนนี้แล้ว
0: ไร่ข้าวโพด
2: ครับเพราะภาคเหนือตอนล่างและตอนบนเนี่ยเขาทำกันเยอะเลยครับรวมไปถึงเพชรบูรณ์หลุมสักอะไรเนี่ยคือมันไม่มีอะไรจะมาทดแทนได้ครับเพราะว่าหน้าแล้งมันแหล่งน้ำมันไม่ดีปลูกอย่างอื่นมันก็ตายหมดเพราะปลูกข้าวโพดเนี่ยมันเป็นฤดูฝนเพราะฝนหมดมันก็พอดีกับอายุข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวกันครับเพราะว่าปีนี้มันปุ๋ยเข้าสู้รบกันสงครามเกิดขึ้นปุ๋ยมันแพงมากครับลูกละ1,000กว่าบาทแล้วทีนี้พวกยาพวกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดมันก็แพงรวมไปถึงไอ้แรงงานด้วยครับเพราะว่าฟังแล้วขอให้ช่วยกระตุ้นรัฐบาลหน่อยครับว่าเกษตรกรตรงนี้ลงทุนมากแล้วก็ ดูแล้ว

0: จะขาดทุนกันเยอะครับถ้ารัฐบาลไม่ช่วยตรงนี้ครับขอช่วยหน่อยครับ
1: ตอนนี้ข้าวโพดอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วพี
0: ่ก็
1: ใกล้เก็บเกี่ยวหรือยัง
0: ถ้าเก็บเกี่ยวนี่ถ้าเป็นฝักก็เริ่มหักกันได้เป็นฝักแต่ว่า
1: เริ่มแล้วใช่ไหม
0: ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าข้าวโพดแห้งนี่ก็ยังครับลองก็ถ้าจะอยู่ได้เนี่ยถ้าข้าวโพดแห้งจัดเลยเนี่ยก
1: ็
0: ประมาณ10บาทอ่ะโล10บาทถึงจะอยู่ได้ครับ
1: ต้อง10บาทถึงจะอยู่ได้ใช่มั้ย
0: ครับเพราะว่า มันแพงจริงๆครับปุ๋ยที่ผ่านมาครับแล้วผมอยากฝากไปถึงส.ส.ฝ่ายค้านด้วยครับช่วยดูแลไปถึงรัฐบาลด้วยครับบางทีเขารับของนอกเข้ามาเกินไปหรือว่าของคนไทยเนี่ยขายได้ถูกอะไรเงี้ยขอช่วยฝากสสฝ่ายค้านช่วยเสนอญัตติไปยังสภาด้วยครับพอเรื่องนี้ถ้าดูแล้วรัฐบาลก็ดูเหมือนนิ่งๆเหมือนกับที่ผ่านมาไม่มีใครมีผลงานช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านนี่เลยครับก็ถูกกันมาหลายปีแล้วเกษตรกรเหล่านี้นะครับถ้าพูดถึงว่าเขาขายสินค้าได้ราคาพออยู่ได้เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็มีความสุขกันครับก็สบายดีครับคือรัฐบาลก็ไม่ต้องห่วงขอให้ช่วยปรับตรงนี้ปรับให้ได้ราคาพออยู่ได้ครับ
1: ค่ะไอ้ที่ข้าวโพดลงมานี่คือเป็นข้าวโพดเกิดจากประเทศเพื่อนบ้านเหรอที่น่า
0: ครับ
1: มาจากเพื่อนบ้านเหรอคะ
0: สินค้าน
1: ำเข้ามาเหรอ
0: ก็ใช่ครับมันมีเคยมีประวัติครับเขาเคยเอาจากของพม่าอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วของคนไทยก็ถูกด้วยครับที่ผ่านมานะครับแต่อย่างปีนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับ
1: ยังไม่มีข่าวใช่ไหม
0: ครับก็ช่วยตุ้นสสฝ่ายค้านด้วยครับช่วยตรวจสอบด้วยครับรวมถึงนักข่าวทั้งสองด้วยครับผมก็ฟังเป็นประจำ
1: ครับ
2: ผม
1: แล้วจุดสนใจต้องราคา10บาทขึ้นนะอยู่ได้นะ9บาท8บาทนี้ไม่ได้แน่ค่ะ
0: หมายถึงว่ามันแห้งนะครับหมายถึงแห้งครับมันแพงจริงๆครับปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยเขาถุงละ10โลเขาก็ขาย 1,800-1,900 หรือถึง 2,000 ด้วยครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำกันครับไม่ทำ
1: มันก็ต้องใช้
0: ทำครับ
3: ข้าวโพดนี่เราเคยขายได้ราคาม
0: ีคนทำกันทั่วเลยครับ
2: คร
0: ับอันนี้
3: มีข้าวโพดขายได้ราคาดีสุดเท่าไหร่
0: ก็มีประโยชน์กับประชาชนชาวชาวที่ไอ้ราษฎรที่ยากจนอยู่ครับช่วยได้เป็นภูมิภาคเลยครับภาคเหนือตอนล่างตอนบนเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยครับก็รัฐบาลเนี่ยผมดูแล้วก็ชื่อเสียงดีแล้วก็หน้าตาดีคำพูดก็ดีแต่ว่าผลงานยังไม่ออกเลยครับถ้าผลงานออกสมัย
1: นี้ออก
0: เขาก็ต้องเรียกกันอีกเขาก็พูดถึงกันอีกครับ
1: ผลงานยังไม่ออกก็เลยไปฝากฝ่ายค้านอย่างนี้แหละครับพี
0: ่ก็ฝากฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบแล้วก็
1: ผลงานยังไม่ออก
0: เสนอ
1: ฝ่ายค้านเลย
0: ให้ความดูแลทางด้านนี้หน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงครับเพราะว่าลงทุนกันมากเหลือเกินครับ
2: ราคาเราเคยถึง10บาทไหมพี่ที่มีบาท
0: เคยถึงครับเคยถึงตอนที่พลเอกประยุทธ์เข้ามา5-6-7ปีแรกเนี่ยถูกตลอดพอปีที่8ที่9ตอนที่เขาจะไปแล้วมันเคยถึงครับตอน
2: กลับไปที่5บาท
0: เนี่ยถูกจนไม่รู้ทำอะไรกันหนีเข้ากรุงเทพกรุงไทยกันเยอะแยะเลยทำไม่ไหว7-8ปีถูกพอเขาจะหมดเวลาอีก2ปีมันแพงครับครับแพง มันตอนนั้นก็ปุ๋ยยังไม่ถึง1,000กว่าบาทตอนนี้มันที่ผ่านฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันแพงครับมันแพงที่ว่าการสู้รบกันนะเพราะว่ามันลูก1,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยตรงนี้หน่อยครับเพราะว่ามันถ้ารัฐบาลทำได้รัฐบาลก็มีคนพูดถึงมีคนอยากให้เข้ามาอีกครับถ้ารัฐบาลไม่ช่วยตรงนี้ก็ไม่อยากให้เข้ามาละรัฐบาล
2: โอ้ก็ต้องการตอนนี้กระทรวงเกษตรเขาเพื่อไทยเขาดูนะ
0: ก็อะไร

0: พาณิชย์ของสุพยงไปจีอะไรเนี่ยเขาช่วยก็ตรงนี้ถ้าเขารู้แล้วอยากจะช่วยก็เชิญเลยครับอยากจะช่วยให้มันเกษตรกรได้อยู่ได้พออยู่กันได้ครับ
1: โอ้ช่วยหน่อยนะ
0: ครับ
2: ข
0: อฝาก
1: ได้ครับ
2: ค
1: ่
2: ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ
0: เพลงเก่าครับเพลงเก่าของใครก็ได้ครับเพลงเก่าๆจะเป็นฉายาหรือว่าสอนเพชรอะไรอย่างนี้ครับ
2: โอ้ได้ครับคู่รักได้ค่ะ
0: ครับพี่ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ฝากได้นะครับ

0: ข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: อืมนะฟังดูก็แยกกันทุกกลุ่มนะพี่นะด้วยภาวะต่อเนื่องมาสงครามมาเศรษฐกิจอืมครับ
0: ค่ะปากท้อง

0: สู้สู้สู้สู้
1: จำเป็นค่ะมันต้องทำมาหากินโจรก็ต้องระวัง
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้มีอยู่แก๊งนึงก็เฉพาะเจาะจงรุ่นนี้อีกแล้วนะคะนี่ที่นาจอมเทียนชลบุรีนะคะตำรวจไปขยายผลคดีลักมอเตอร์ไซค์จนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะคะสองคนค่ะนายสาธรกับนายดำรงส่วนใหญ่ก็ไปลักมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลากลางคืนนะคะคือเนื่องมาจากว่าเขาขยายผลมาจากว่าตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาไปยึด Honda Forza 350มีคนไปแจ้งหายไว้ที่สภ.ศรีราชาก็เลยขยายผลมาจับผู้ต้องหาสองคนเนี้ยก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลักมอเตอร์ไซค์ต้องฮอนด้ารุ่นนี้เท่านั้นในพื้นที่ชลบุรีลักมา5คันแล้วนะคะถามว่าทำไมต้องมุ่งเป้ารุ่นนี้อ๋อราคาสูงเป็นที่ต้องการในตลาดโ
0: อ้
1: ราคามันสูงแล้วต้องรุ่นเนี้ยสีนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะฮอนด้าแฟร์ซ่าเนี่ยพอได้มาเอาไปไหนต้องจำแหละนะคะเพราะว่าจ้างบริษัทขนส่งเอาขึ้นไปทางภาคเหนือก่อนจะมีผู้มารับช่วงแล้วก็ลักลอบส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะเขายอมรับว่าก็ทำเป็นขบวนการเลยนะตั้งแต่มีรถตะเวนดูแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปขโมยแล้วก็ว่าจ้างขนส่งส่งต่อขึ้นเหนือลักลอบออกนอกประเทศตอนนี้สามารถติดตามกลับมาได้3คันส่วนอีก2คันที่2คนนี้เนี่ยเพิ่งขโมยไปนี่นะคะทราบว่าขณะนี้ถูกส่งข้ามประเทศไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเจ้าของก็ผ่อนกุญแจอยู่ค่ะน้องรุ่ง
0: ครับเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยเลยระวังนะคะใครใช้รุ่นนี้อยู่แถวชลบุรีเข้าใจว่าแก๊งน่าจะยังมีอีก
0: โอ้ฟอร์ซ่าใช่ไหมพี
1: ่ฟอร์ซ่า350นะคะเป็นที่ต้องการมากเลย
0: โอ้มีใบสั่งมาว่าเอารุ่นนี้เลย
1: ต้องรุ่นนี้มีโซ่ก็ล่ามโซ่ไว้ล็อกคอคือทำทุกอย่างต้องไม่ให้โจรมันเอาไปได้นะคะ
0: ครับ
1: โอ้โหมันก็ดูดิส่งไปกี่คันแล้วไม่รู้แต่ว่าไอ้รถล่าสุดที่มันขโมยได้มาคืนเดียว5คันเนี่ยส่งไปแล้ว2เหลือ3ตำรวจยึดได้พอดีตามจับได้โชคดีมากเลยเจ้าของอ่ะหมายถึงว่า3คันนี้นะอีก2คันนี้คือโชคร้าย
0: โ
1: อ้ราคาเท่าไหร่เริ่มต้นที่แสนเจ็ดนะคะ Honda Forza เนี่ย
0: โอ้มันได้ราคาดีนี่เอง
1: แสนเจ็ด
0: หรือถ้าแสนเจ็ดมือเอามาขายมือ2แบบ 3-4 หมื่นคนรีบแย่งกันอยู่แล้วนะ
1: โอ้ถ้าลุ่มแต่งพิเศษก็2แสนค่ะน้องลุง
0: นั่นไงพอเราไปขายมันก็เลยได้ราคา
1: ใช่ไอ้รุ่น108เนี่ยมันเชื่อมต่อกับมือถือสมาร์ทโฟนได้นะคะเนี่ยวัยรุ่นนิยมกันมีหน้าแล้วมันทำไมมันถึงแพงนะคะ Honda Forza 350นี่ค่ะผ่อนทีนึงก็กี่พันเดือนละ6,000มือหนึ่งมือสองแต่พวกนี้มันก็ว่าคือมันต้องตะเวนก่อนเนี่ยตะเวนแล้วก็ไปดูลาดเหล่าเป็นทีมทำงานเป็นทีมนะคะโอ้โหนี่ค่ะถ้าผ่อน60 เดือนนะคะรุ่น107เนี่ยจะประมาณ4,000กว่าอันนี้คือเข้าไปดูในลิสซิ่งของธนาคารกรุงศรีเลยนะวัยรุ่นนิยมผ่อนกันเดือนละประมาณนี้แหละค่ะ 4,000 ถึง 6,000 บาท
0: โอ
1: ้60เดือนนะคะเพราะรถมันแพง
0: รถ
1: มันแพงโอ้โหเกือบ200,000นะ
0: วันนั้นผมคนที่ผมนั่งไอ้พวกไรเดอร์เนี่ยนะฮะแล้วมอเตอร์ไซค์คันนึงที่มารับเนี่ยเขาก็เป็นแบบติดสติกเกอร์ของค่ายนั้นเลยนะบอกเลยก็ติดของ Grab เนี่ยนะเขาติดโฆษณาไปเลยนะผมถามว่าทำไมโฆษณาให้เขาเขาบอกว่า

0: าเนี่ยได้รถคันนี้มาเนี่ยโดยการผ่อนรายวันกับ Grab เขาเลยเขาจะมีอย่างนี้ด้วยนะพี่สี
1: โอ้เหมือนแท็กซี่เลย
0: เขาบอกว่าเขาบอกว่าสมมติเขาขับวันนี้เขาได้เงิน800บาทเนี่ยเขาต้องจ่ายวันละ170หักออกไปเลย
1: ก็คือมีค่ารถมีผ่อนรถไปด้วย
0: ผ่อนรถไปด้วยเพราะฉะน
1: ั้
0: นส
1: ิ
0: ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะไม่ต้องมาหาค่างวดละเพราะว่ารายวันเนี่ยเขาถูกหักจากรายได้ที่เขาได้มาอยู่แล้ววันละร้อยผมจะไม่ได้140หรือ170เนี่ยประมาณนี้นะครับวันหนึ่งเขาถูกหักไปเขาบอกประมาณแล้ว2 ปีรถคันนี้จะเป็นของเขาเลย
1: อันนี้ก็ดี
0: ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะผมหวังเผื่อว่าแบบว่า
1: เป็นทางเลือก
0: ใช่แล้วแกบอกว่าแกก็จะไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนต้องหาค่างวดเพราะว่าก็เหมือนหักจ่ายเป็นรายวันไปอยู่ละจ่ายเป็นรายวันไป
1: อันนี้ก็ดีนะคะ
0: มอเตอร์ไซค์ก็มีหลากหลายรูปแบบ
1: ทำงานไปไม่เหมือนก็เหมือนแท็กซี่อะนะที่ปั่นกับอู่อะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ลูกค้าน้อยอะทำไงอะ
0: ก็แต่มันยังแค่วันละร้อยมันต้องได้ไหมพี่วันละ140มันต้องวิ่งโหคนเราวิ่ง6-7ชั่วโมงต่อวันจะไม่ได้เลยใช่ไหมมันก็ต้องได้นะ
1: วิ่งจนได้อ่ะขยัน
0: วิ่งจนได้แหละ
1: เอาจนได้อ่ะขอให้จนได้แหละนะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่พี่ว่าเนี่ยขโมยขโจรเนี่ยมันเยอะด้วยอาจจะด้วยไม่รู้สภาพเศรษฐกิจเกี่ยวหรือเปล่านะครับคนเรานี่ก็น้ำจิตน้ำใจน้อยลงนะเขาบอกว่าอย่างที่อุดรเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของเนี่ยเขาทำกระเป๋าตังค์หล่น
1: ครับ
0: นะเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดว่าใครผ่านมาแล้วมาเก็บเผื่อจะมาคืนเขาปรากฏว่าดูทรงแล้วไม่คืนแน่ครับเพราะว่า
1: ไม่แน่จะ
0: คนคนที่มาเอาเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าตั้งใจแบบวกรถกลับมาเอาเลยนะครับเจ้าของกระเป๋าเนี่ยชื่อคุณออยนะครับอายุ47ปีที่อุดรธานีนะเมื่อวานนี้ไปแจ้งความไปแล้วนะครับพร้อมกับเอากล้องวงจรปิดนะเป็นหลักฐานภาพชายหญิงคู่หนึ่งนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็หยิบกระเป๋าตังค์ยี่ห้อโค้ดของเธอนะครับเธอทำหล่นไว้แถวหน้าบ้านนะหน้าบ้านเธออยู่ที่ถนนสายสามพร้าวพิบูลรักนะครับเมื่อวันที่9กันยานะฮะเขาบอกว่าข้างในก็มีพวกบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรเครดิตเงินเนี่ยมีประมาณสัก 3,000 นิดๆติดตัวติดกระเป๋าเนี่ย 3,000 นะครับแต่ที่เธอบอกโอ้โหเจ็บใจคือวงจรปิดเนี่ยชายหญิงคู่นี้เนี่ยนะฮะขี่เนี่ยนะเลยกระเป๋าตังค์เธอไปแล้วนะเขาบอกเบรกชนิดล้อลากเลยอ่ะเบรกเอี๊ยดล้อนี่ฟรีเลยนะเอี๊ยดเลยนะเขาเห็นกระเป๋าเบรกล้อฟรีกลับมานะครับหยิบกระเป๋าแล้วไปต่อเลยฮะไม่มีท่าทีว่าลังเลว่าจะเอาไปคืนที่ไหนกันดีเธอนี่กระเป๋าตังค์เนี่ยยุคนี้นะพี่เจอเนี่ยมันก็วัดใจคนเหมือนกันนะ
1: ไม่รู้สึกแบบอายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะกระมิดกระเมียนไม่นะ
0: ชั่วโมงนี้ครับพี
1: ่ชั่วโมงนี้ไม่เมียนละ
0: เอาไปก่อนไม่คิดว่าวงจรปิดจะจับภาพตัวเองได้หรืออย่างไรนะฮะที่พี่ออยเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเพิ่งเลยบอกว่าฝากถึงคนที่เก็บได้หน่อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเอากระเป๋ามาคืนเพราะว่ามันมีเอกสารสำคัญนะที่ต้องใช้คือไม่ได้ติดใจเรื่องเงินหรอกถ้าคุณจะหยิบเงินออกแล้วอยู่ๆเอากระเป๋ามาคืนที่โรงพักแอบเอามาวางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยแจ้งหรือส่งไปสนีมาคืนก็ได้นะตามที่อยู่ในบัตรประชาชนน่ะนะครับมอไซค์ล้อลากเบรกเอี๊ยดล้อฟรีเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าฟังเราอยู่กล้องวงจรปิดเขาจับภาพทั้งได้แล้วนะแล้วผมเชื่อว่าเพจข่าวในอุดรเนี่ยเขาเอาไปเล่นเพจข่าวเนี่ยเขาเผยวงจรปิดด้วยนะเขาเห็นหมดนะนะครับเพราะฉะนั้นส่งไปคืนพอดีกว่ากระเป๋าสตางค์สีดำยี่ห้อโค้ดนะครับผมว่าอย่างนั้น
1: โอ้
0: จะบอกพี่ยุคนี้มันเปิดมาเจอเงิน3,000น่ะ

0: โอ้เอาดิคืนทำไมล่ะเออเอาดิมันหล่นอยู่เราไม่ได้ไปหยิบของใครมานี
1: ่แสดงว่าเขาก็รู้ใช่ไหมว่ายี่ห้อนี้มันมีราคาอย่างนี
0: ้
1: หรออ
0: ่าใช่ยี่ห้อโค้ดเขาก็ต้องพอจะรู้อยู่แล้วนะพี่นะแล้วเปิดมาเจอเงินอย่างเงี้ยก็
1: ค
0: ่ะมันก็ต้องวัดใจคนในยุคนี้เหมือนกันนะคือถ้าเพื่อนถ้าเป็นพวกเดี๋ยวพี่ๆคนฟัง95เนี่ยคืนหมดแหละพี่บอกเหรอเหรออันนี้พี่ๆเหรอเหรอ
1: คืนเรามั่นใจ
0: นะฮะคืนอยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่คนที่เขาทำหายเขาก็ทุกข์ใจนะ
1: จริงทรัพย์สินของเขาใครๆก็หวงอยากได้นะคะค่ะพูดถึงเรื่องของคนที่แต่งชุดไรเดอร์นะคะเมื่อวานตอนใกล้ค่ำค่ะ 18:39 นี้ตามกล้องวงจรปิดสองคนนี้แต่งตัวเหมือนคนขับรถส่งอาหารของไรเดอร์เจ้าหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะฮะก็ไปถึงคนหนึ่งถือกล้องถือมือถือถ่ายคลิปอีกคนหนึ่งเอาหินปานะคะคว้างปาก้อนหินเข้าใส่บริเวณห้องนอนลูกสาวคือได้ยินเสียงกระจกแตกกระจายเลยนะคะก็ปามาหลายรอบหลายครั้งแล้วก็ขับรถหนีไปค่ะนี่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการข่มขู่หรือเกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆที่นายอัจฉริยะกำลังก่อติดอยู่แล้วก็มีการตรวจสอบอยู่หรือไม่นะคะก็เดี๋ยวรอวันนี้ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร
0: ครับผม
1: โอ้โหคือเรียกว่าปลาแบบถล่มห้องนอนเลยอ่ะใส่หมวกกันน็อกถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเหมือนกันอันนี้เป็นฮอนด้า PCX สีดำนะคะไม่ติดแผ่นป้ายมาจอดหน้าบ้านหลังบ้านนะคะก่อนจะนำก้อนหินที่เตรียมใส่ถุงมาปาใส่หน้าต่างชั้นสองหลายก้อนเลยนะคะบ้านคุณอัจฉริยะนี่อยู่สุขสวัสดิ์พระประแดงนะคะก็คุณอัจฉริยะเองก็บอกว่าห้องนั้นน่ะห้องเดิมเนี่ยเป็นห้องนอนของคุณอัจฉริยะแต่ตอนนี้สลับกับลูกสาวได้ไม่นานให้ลูกสาวไปนอนห้องนั้นแทนแล้วก็เคยได้รับคำเตือนจากผู้ใหญ่บางคนเมื่อประมาณสัก 2-3 วันก็เลยเพิ่มความระมัดระวังก็เลยเปลี่ยนห้องนอนอ้าวให้ลูกสาวมารับเคาะเหรอก็กำชับรปภ.แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไหวเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นใครยังไงนะคะรถไม่ติดป้ายทะเบียนเตรียมก้อนหินมาเป็นถุงเลยแล้วก็ใส่เสื้อไรเดอร์ด้วยนะแต่งชุดเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะมากันสองคน
0: ครับ
1: ค่ะตามพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองกันต่อนะคะ
0: ครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ินฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคย

0: ให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ด

0: ก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลัง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: จากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: แล้วนะคะ6:12 นเช้าวันอังคาร15 กันยายนนะคะวันนี
1: ้ครับผม
0: สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะหลายท่านก็บอกว่าเป็นเช้าที่ฝนไม่ตกอ้าวเดี๋ยวตกนะคะไม่ใช่ไม่ตกนะที่พระพรหมตกไม่ได้จับยางมา4วันแล้วนะคะอ๋อค่ะบางที่ก็ตกหนักไปแล้ววันนี้ก็ฟ้าใสนะคะ
1: ครับ
0: ฟังอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังสวัสดีนะคะชาวจังหวัดตราดที่ทักเข้ามานะคะ อ
1: ยู่ที่ไหนไม่ตกคือจากกรุงเทพผมไม่คิดว่าเช้านี้เนี่ยนะฮะโอ้โห
0: ก็ติด
1: รถลานะน่าจะหายห่วงนะฮะ
0: ใช่ไหมต้องรถติดแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: มาดูข่าวบันเทิงเดี๋ยวมีใครบ้างอะเนี่ยข่าวเรื่องของคำสารภาพของหมอผีซะหน่อยไปดูหรือยัง
1: หนังไงพี
0: ่
1: ฮะยังไม่ได้ดูเลยพี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าโรงเลย
0: โอ้รายได้ที่สู่250 ล้านแล้วนะคะ
1: โอ้นะฮะ
0: เรื่องผีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนมีมนต์ขลังเนาะคือทำออกมาแล้วคนชอบอ่ะกลัวก็กลัวนะแต่ก็ชอบดูนี่ค่ะเขาเมื่อวานเขาเฉลียงเขาฉลองไม่ใช่เฉลียงเขาฉลองยิ่งใหญ่ไปแล้วนะคะภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผีรายได้ทะยานพุ่งสู่250 ล้านนะคะนี่เป็นหนังเรื่องที่2ที่รายได้ทะลุ100 ล้านของของแจ็คเดอะโกสอ่ะเขาก็ยอมรับว่ามันเกินฝันเกินความฝันจริง

0: แจ็คบอกว่านี่เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการทำโปรเจกต์ต่อไปพร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่าต่อไปเขาจะผลิตเฉพาะหนังสยองขวัญและระทึกขวัญเท่านั้นไม่ทำเรื่องอื่นเลยเนี่ยเรื่องที่สองที่ทะลุร้อยพูดไม่ออกมันเป็นสิ่งที่คิดไว้เยอะส่วนมากก็จะเริ่มต้นที่ร้อยแหละเวลาทำหนังทุกคนก็อวยพรกันว่าเอ้ยยังไงร้อยล้านร้อยล้านนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้250ล้านเกินฝันรายการผีรายการหนึ่งที่ทำออนไลน์มาแล้วก็ถูกหยิบยกมาเพิ่มเอามาเป็นหนังเป็นแล้วได้แสดงนักแสดงที่มีคุณภาพมาด้วยนะทีมโปรดักชั่นดีมากไกลจริงๆเกินฝันมากเขาว่าอย่างนั้นนี่โอ้โหก็มีสองเรื่องแล้วนะเขาถามว่าแล้วเรื่องต่อไปล่ะก็เรื่องต่อไปไม่ต้องถามเขาบอกแล้วเขาจะทำเฉพาะเรื่องสยองขวัญเท่านั้นและมีความมั่นใจมากขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบยกหางตัวเองนะแต่มั่นใจจริงๆเพราะว่า เรื่องต่อไปจะทำเป็นหนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าต้องกันกองมาดีมีทีมคอยช่วยนะว่าเรื่องนี้สิลองเป็นเรื่องนี้ไหมเลยพวกนี้นะคะเขาก็ฟังทีมทีนี้พอมีหลังบ้านเก่งแบบนี้ก็ทำงานง่ายเลยนะคะก็บอกว่าเรื่องต่อไปประชุมกันแล้วแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ก็ออกมาแนวสยองขวัญเหมือนเดิม
1: อ๋อแกมาทางนี้เหรอ
0: ค่ะ
1: คือแกก็มีฐานแฟนคลับจากรายการวิทยุเขาอะนะ
0: ใช่
1: ก็ต้องมาทางนี้แหละ
0: หมอผี
1: ครับ
0: ก็คุณพระเอกอะอเล็กอะอเล็กธีระเดชอะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเป็นพระเอกร้อยล้านแล้วค่ะเออแต่ก่อนนี่ไม่ยากไม่ง่ายนะกว่าที่จะมาเป็นพระเอกร้อยล้านเนาะ
1: ครับ
0: นะคะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อเล็กก็ไม่ติดนะถ้าเรื่องต่อไปจะเป็นอเล็กอีกเนาะเออเป็นพระเอกให้กับแจ็คเดอะโกสต์นะคะ
2: อืมครับ
0: ค่ะ
1: พอคุณอเล็กเป็นพระเอกร้อยล้านใช่ไหมนี่ฮะก็เลยถูกแซวไงว่าทีเนี้ยเดี๋ยวคุณโบเมลดาแฟนสาวเธอเนี่ยจะเรียกสินสอดร้อยล้านนะเออม
0: ี
1: ข่าวออกมานะว่า
0: เ
1: ป็นงานนะนี่นะครับหลังจากที่กวาดรายได้นะที่พี่สีว่านะ250ล้านใช่ไหมเรื่องนี้นะครับโอ้โหก็เลยขึ้นแท่นเป็นพระเอก200ล้านนั้นแฟนสาวเธอก็ขี้เล่นอยู่แล้วนะแฟนสาวเธอให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าก็ถ้าจะมาขอทีเนี้ยก็คงต้องสินสอดร้อยล้านแล้วล่ะไม่รู้เป็นพระเอก250ล้านนี้นี่ได้เท่าไหร่นะ
0: ไม่รู้เขาน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะคงคุยกันตั้งแต่แรกแล้วล่ะคิดว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ระบบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่น้อยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็บอกหลายคนบอกว่าเขาเหมือนกับเป็นพระเอกให้ของค่ายเนี้ยหลายเรื่องแล้วด้วยเนี่ยค่ะเราก็ไม่ทราบว่าทุนวิ่งลงเท่าไหร่นะหนังประเภทนี้เนาะ
1: ครับ
0: เยอะไหมหนังผีต้องใช้โปรดักชันเยอะไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะ
1: อืม
0: ค่ะแต่คิดว่าน่าจะเยอะอยู่แหละ
1: ครับ
0: ยังไงคนก็ชอบหนังผีทำสารภาพของหมอผีเอาไปดูดุนกันนะหนังไทยยังไงก็ตื่นเต้นดีแหละคิดว่าอย่างนั้นนะนี่คาดเดาเอายังไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: อืม
0: ค่ะ
1: เนาะถือว่าไม่ดีจริงนี่คงไม่ทะลุ200อ่ะนะ200ล้านนะ
0: ฮะเออยังไงก็คนก็ชอบอ่ะแนวเนี้ย
1: ครับมาที่อีกท่านนึงนะครับนี่มีข่าวลือครับคุณแอนโทเนียนี่เป็นอดีตใช่ไหมพี่อดีตนางสาวไทยใช่ไหมอดีต
0: มิส
1: ไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนะครับก็ มีภาพหลุดออกมาว่าเธอเนี่ยไปนั่งทานข้าวกับนักฟุตบอลนี่เนี่ย
0: ทีมชาติ
1: จริงจริงครับจริงก็ไม่แปลกนะคนการคืออยู่เนี้ยวงการกีฬานะก็ต้องอยู่กับพวกศิลปินนางแบบอะไรแบบเนี้ยนะ
0: ดาราก็ไม่แปลก
1: ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ดูกับกันช้างสิ
1: ตอน
0: น
1: ี้
0: ข
1: ้
0: างรักหน้าดู
1: ครับนะก็มีภาพหลุดออกมานะครับว่านี่แหละไปเหมือนกับออกเดทออกเดทกับนักกีฬาฟุตบอลนักข่าวก็เลยไปถามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่านะครับตัวเธอก็บอกว่าตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังนะครับนะก็เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่สเปคของตัวเองเนี่ยก็ต้องมันไม่มีสเปคตายตัวนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนที่เจอผู้คนมากหน้าหลายตาเจอคนแบบหลากหลายความคิดหลากหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วเป็นนักฟุตบอลได้ไหมเธอก็บอกได้ไม่ติดเลยค่ะนะไม่ต้องไปหาภาพดูนะว่าเป็นใครนะคือเธอไม่ได้เอ่ยชื่อไงพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครไงก็เลยนะครับว่าเป็นใครอย่างไรนะแต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าย้ำว่าเธอยังโสดนะครับ
0: ไม่เอ่ยชื่อก็คืออาจจะมีคนเห็นครั้งเดียวหรือเปล่า
1: เนาะน่าจะ
0: มา
1: สาผม
0: เรื่องของกีฬาเลยละกันนะคะก็เมื่อวานนี้เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้นักกีฬาก็ไปถึงกันพร้อมแล้วนะคะหลายประเทศเพื่อนบ้านผมญี่ปุ่นเองคือเกาหลีนะคะก็อยู่ใกล้กันเนาะสองประเทศนี้จริงๆเกาหลีญี่ปุ่นน่าจะเป็นพี่น้องนะก็เหมือนกันอ่ะบางทีก็แยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะ
1: ครับ
0: ประธานสมาคมบาสเกตบอลเกาหลีจวกที่พักนักกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าว่าเป็นอะไรที่ห่วยที่สุดท่านเคยเจอมาโอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะน
1: ี
0: ่ค่ะก็บอกว่าตอนนี้นักกีฬาบางชนิดเริ่มทำการแข่งขันไปแล้วล่วงหน้าก่อนพิธีเปิดรวมไปถึงบาสเกตบอลก็แข่งแล้วนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปเจอว่าที่พักนักกีฬาที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยแย่ที่สุดท่านที่เคยมีมาเตียงนอนในที่พักเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้มันสั้นเกินไปจนนักกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยไม่สามารถนอนแบบเหยียดตัวได้ขณะเดียวกันทางฝั่งของฟิลิปปินส์เลือกที่จะไปพักผ่านทาง Airbnb แทนเอาจองเองกันเลยเอาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เหรอจากประสบการณ์ก็บอกว่านี่แย่ที่สุดแล้วนะนักกีฬาที่บางคนทีมของเขาเนี่ยสูงเกิน2เมตรนะไม่สามารถนอนเหยียดขาบนเตียงได้เลยมันเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลมันเป็นไปได้ยังไงเตียงอะไรเตียงไม่สูงเกิน2เมตรก็นอนแบบห้อยขาเหรอก็บอกว่าที่พักดังกล่าวนั้นคาดว่าถูกใช้รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ราว 2,000 คนตลอดเวลาการแข่งขัน2สัปดาห์เพราะฉะนั้นน่าจะมีปัญหาแน่ๆตอนนี้นี่เกาหลีก็จะไม่ทนก็เลยแฉเลยว่าเตรียมอะไรอย่างนี
1: ้ก็ไม่น่าเชื่อนะในระดับญี่ปุ่นนะพี่นะความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยโหจัดโอลิมปิกมาแล้วแล้วก็ด้วยมาตรฐานของเขาอะเนาะก็ไม่รู้ว่าพลาดตรงไหนนะครับ
0: พลาดตรงนี้แหละก็คงคิดว่านักกีฬาเอเชียตัวสั้นๆไม่เหมือนยุโรปหรือเปล่าเตรียมไว้แค่นี้แต่นี่เป็นบาสเกตบอลนะคะก็ต้องสูงหน่อยปรากฏว่านอนแล้วเนี่ยเหยียดขาไม่ได้เหยียดขาไม่ได้นะคะ มันเป็นที่พักปลายตู้คอนเทนเนอร์เขาเข้าใจแหละมันคงสั้นๆแบบว่าเป็นตู้ๆอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยเขาโวยแล้วนะคะเออเกาหลีโวยละอะไรนอนไม่ได้แล้วทำไงอ่ะเนี่ยแต่เสียดายก็ไม่ถ่ายภาพมาให้ดูว่ามันยังไงพอใช้แปลออกมาแล้วก็บอกว่าป่วยที่สุดเท่าที่เคยมีมา
1: คร
0: ับเอเชียนเกม
1: ก็ยังมีเวลานะไม่รู้ว่าจะปรับปรุงได้ไหมนะหรือว่าเขาไม่ทนกันแล้วใช่ไหมพี่นักกีฬาเขาไม่ทนกันแล้วเนาะ
0: อู้ก็ไม่ทนหรอกก็ไปเช่าที่อื่นเนาะ
1: เช่าที่อื่นแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะพี่นิตินอ่ะไม่ทนแต่ว่าเกาหลีเขาโวยก่อน
1: เรื่องสภาพอากาศนี่ก็มีผลนะเห็นบอกว่าทัพนักกีฬาไทยไปถึงเนี่ยนะครับซ้อมไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกหนักแล้วกีฬาบางประเภทเนี่ยมันต้องซ้อมกลางแจ้งไงแบบวอลเลย์บอลชายหาดอย่างเงี้ยนะครับยิงเป้าบินเทคบอลเรือใบพวกนี้มันต้องซ้อมแบบสถานที่จริงอ่ะนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยซ้อมไม่ได้นะครับเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจที่นาโกย่าฝนตกทุกวันนะฮะกระทบต่อการเดินทางทั้งไปแข่งแล้วก็ไปซ้อมโอ้แล้วอย่างนี้ถ้าถึงเวลาวันจริงแล้วฝนตกก็กระทบเหมือนกันเนาะสิ่งที่เตรียมมา4ปีเนี่ยบางทีก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศด้วยนะพี่เนาะ
0: แต่ช่วงหลังเขาบอกว่าญี่ปุ่นนะอากาศแปรปรวนอย่างหนักนะคะเมื่อก่อนเขาบอกว่าช่วงหน้านี้ก็จะมีหิมะแล้วแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นฝนมันแปรปรวนไปปรวนไปหมดละปี2ปีที่ผ่านมาในญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องยังไงกีฬากลางแจ้งก็ต้องเลื่อนเลยเนาะ
1: ก็ต้องไปทำตัวเองให้ชินกับสภาพอากาศนั้นแหละพี่ใช่ไหมถึงวันแข่งที่ฝนตกจะทำไงได้เรือใบฝนตกคุณจะไปทำไงได้คุณก็ต้องแข่ง
0: ก็ต้องแข่งต่อใช
1: ่
0: ไหมวันนั้นนักกีฬาก็ต้องซ้อมมาให้เจอทุกสภาพอากาศนะ
1: เนี่ยก็ต้องใช้เนี่ยจังหวะที่ไปล่วงหน้าก่อนเนี่ยนะฮะสองสามสี่วันเนี่ยก็ลุยเลยฮะ
0: ลุยเลยค่ะ
1: ก็ตอนนี้เรามีหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับเดินทางไปรอต้อนรับแล้วนะครับพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะนะครับก็เป็นหัวหน้าคณะนะฮะที่จะไปดูแลนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของนักกีฬาไทยที่ตอนนี้แต่ละสมาคมก็เริ่มที่จะทยอยส่งนักกีฬาไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับ
0: บางทีก็แข่งแล้วนะเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงเราแข่งกับญี่ปุ่นเจ้าภาพโดนไป8ประตูต่อ0ทั้งนง
1: แล้วใครจับให้เราไปอยู่กับญี่ปุ่นเนี่ย
0: โอ้จะมาแก้ว
1: บอลหญิงญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกแล้วนะเขาเป็นแชมป์โลกแล้วอะเวิร์ลคัพแล้วนะครับ
0: เออได้ดูดีนักกีฬาเขาอะความสูงคือขอโทษนะเขาตัวเตี้ยกว่าเราเยอะเลยนะแต่เขาแกร่งมากนะเออเด็กคนนี้ยิงเอาเลยนะชบาแก้วโถปรากฏว่าไปเจอนัดแรกเจ้าภาพเฉยเลยก็ญี่ปุ่นครองบอลตลอดสุดท้ายยิงไปขาดลอยเลย8ประตูนะคะได้ไป3คะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรชบาแก้วแม้ว่าจะไม่มีแต้มเมื่อวานแต่ก็มีลุ้นอีก2นัดนะคะเดี๋ยวเราจะเจออีกทีนึงกับไต้หวันในวันที่17แล้วก็เจออีกทีนึงกับเวียดนามวันที่21ค่ะเจออีก2อีก2นัดนะคะเวียดนามเนี่ยแพ้ไต้หวันเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: เวียดนามแพ้ไต้หวันแล้วเดี๋ยว17เราไปเจอทั้งไต้หวันแล้วก็21เจอเวียดนามขอให้เราชนะเพื่อจะได้ไปเจอรอบชิงกับญี่ปุ่นอีกรอบนึงก็ได้สมมุติอันนี้กลุ่ม E นะคะกลุ่ม E ค่ะเราไปเจอเจ้าภาพเฉยเลยนะคะนัดแรก8ประตูต่อ0โอ้โหยิงอะไรหูดับตับไหม้ขนาดนี
1: ้เดี๋ยวช่อง9เราก็ส่งทีมข่าวกีฬานะครับไปเกาะติดศึกเอเชียนเกมส์แล้วก็จะมีรายงานในทุกช่วงข่าวเลยครับ
0: น
1: ี่นักข่าวไทยนะฮะนักข่าวที่ข่าวข้าม
0: กัน
1: ก็จะได้เห็นภาพทีมนักกีฬาไทยเราเนาะในการลงแข่งขัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยววันที่19เราจะ ได้เห็นขบวนพาเหรดของนักกีฬา
1: พี่เปิด19เหรอครับพี่
0: ใช่ค่ะ
1: โอ
0: ้เก้าค่ะพิธีเปิดเนาะ
1: ก็คงจะมีความสนุกอยู่เนาะในการในคือญี่ปุ่นเวลาเขาทำอะไรก็คงจะน่าดูกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มี
0: ช่องหลักในการถ่ายทอดเอเชียนเกมคือช่องไหน PPTV เหรอใช่ไห
1: มไม่แน่ใจเลยนะพี่
0: PPTV เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอีกฟุตบอลหญิงก็ PPTV ถ่ายทอด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เขายังวนกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ลืมถามพี่ๆเขาเลยว่าเดี๋ยวนี้เราจะดูเอเชียนเกมได้ทางช่องไหนบ้างนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไว้วันนี้เดี๋ยวหาคำตอบมาให
0: ้คำตอบให้หน่อยเพราะว่าบางคนก็ชอบนะเพราะว่าบางที่กีฬาเนี่ยคนไทยอยากจะไปเชียร์ด้วยซ้ำเพราะญี่ปุ่นมันไม่ได้ไกลนะคะ
1: ครับนะสมัยก่อนเขาก็จะวนถ่ายกันวันละช่องอย่างนี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็ไม่รู้ว่าเลือกเฉพาะกีฬาที่แบบมีนักกีฬาไทยเท่านั้นหรือเปล่านะครับที่จะถ่ายทอดมา
0: ค่ะส่วนข่าวนี้ขอโทษนะใครที่กำลังรับประทานอยู่นะคะอันเนื่องมาจากว่ากีฬาไฮร็อกที่บ้านเราเพิ่งจัดไปอ่ะมีศิลปินดาราเข้าแข่งเพียบเลยนะต่างประเทศเขาก็จัดนะคะน้องโด่งกำลังเรียกว่าได้รับความนิยมมากอ่ะไฮร็อกเนี่ยมีคลิปนักกีฬาหญิงคนหนึ่งเขาร่วมแข่งขันที่ปักกิ่งของจีนแล้วอุจจาระเลี่ยราดกลางคันแต่เธอก็แข่งต่อจนจบในสภาพที่แบบโอ้โหเละตุ้มเป๊กจริงๆสกปรกมากทีนี้เขาก็เลยวิจารณ์ถึงสุขอนามัยและแนวทางในการจัดการแข่งขันของเจ้าภาพอ่ะเนาะล่าสุดไฮร็อกเพิ่มกฎเข้าไปใหม่เอากรณีถ้าแข่งไม่จบนักกีฬาจะไม่รับผลการแข่งขันถ้าไม่สามารถไปจบที่สถานีใดสถานีหนึ่งได้แล้วก็จะถูกปัดออกจากการจัดอันดับของรางวัลทั้งหมดนะคะยังสามารถแข่งขันให้จบเรสได้แต่จะไม่บันทึกเวลาให้อย่างเป็นทางการถ้ากรณีมีกระบอกเลือดอาเจียนปัสสาวะอุจจาระแล้วก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยหรือการปนเปื้อนต่อตัวนักกีฬาสามารถถอนนักกีฬาออกจากการแข่งขันได้ทันทีตามแนวทางด้านการแพทย์และสุขอนามัยเขาจะบันทึกผลเป็นกรณีแข่งไม่จบให้นะคะแล้วก็แม้ว่ากฎหมายจะระบุชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่ายังมีข้อความคือเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมไปตัดสิทธิ์เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เขาบอกว่ามันไม่ไหวอ่ะ
1: ไม
0: ่ไหวนะคะกฎหมายเพราะว่าต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันโดยไม่ควรปล่อยให้แข่งจนจบ
1: ฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็น่าจะด้วยสปิริตเนาะแต่อย่างว่าคนฟิตซ้อมมาแล้วก็อยากจะเล่นให้มันจบนี่เหรอ
0: โอ้
1: ครับ
0: เดี๋ยวว่ามันไม่ไหวอ่ะ
1: อุปกรณ์ต่อ
0: แล้วที่สำคัญคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้ที่หนึ่งด้วยหลายคนบอกว่าที่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยหนีหมดมันเป็นการแข่งที่มีกลิ่นนะน้องด้ง
1: สรุปเธอได้ที่หนึ่งเพราะคู่แข่งเลยไม่อยากตามเธออะไรอย่างเงี้ยหรออ
0: ันนี้เขาแซวไม่รู้ว่าได้ที่หนึ่งเพราะอะไรแอบว่าเธอทำคะแนนได้ดีจริงๆทำเวลาดีมากได้ที่หนึ่งอ่ะคนนี้ได้ที่หนึ่งนั่นแหละโอ้มันเป็นการแข่งที่แบบโอ้โหอธิบายไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเผื่อใครกำลัง
1: เหนื่อยจริงๆนะทานโดนหัวเหนื่อยจริงๆไงพี่เหนื่อยแบบ
0: นะคะ
1: มันคงเหนื่อยชนิดว่าแบบว่าหัวใจจะหลุดออกมาโอ้โหเหนื่อยมากในกีฬาประเภทนี้นะ
0: จริงแล้วจบเธอไม่หยุดจริงๆนะเธอแบบทำไมถึงไม่ออกจากการแข่งขันหรือว่าอะไรยังไงสุดท้ายไฮร็อกก็ต้องแถลงขอแต่ว่าไม่มีขอโทษนะเขาบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยที่ปักกิ่งเนี่ยนะคะไม่ขอโทษไม่อะไรเพราะเขาอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
1: อืม ผมว่ามันอาจจะได้แบบเกียรติประวัติเราไงพี่เหมือนกับเราไปวิ่งมาราธอนเนี่ยมันก็ไม่ได้รางวงรางวัลอะไรมากได้แค่เหรียญแล้วก็ได้สถิติได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะผมแต่ละคนก็ได้มาถ่ายรูปกับป้ายว่าแบบผ่านความสำเร็จกี่นาทีกี่นาทีมันเหมือนได้ชาเลนจ์ตัวเองนะได้ทำลายสถิติของตัวเองไปด้วยนะเพราะมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่คนฮิตกันเกินนะ
0: ค่ะ
1: โอ้ยไออันหนึ่งที่ยากนะพี่สีผมเห็นต้องใช้พลังทั้งทุกส่วนนะไอลูกบอลลูกกลมๆอ่ะหนักๆ หน่อยนะเราต้องหยิบลูกบอลนะขึ้นมาแบบ
0: ขึ้น
1: โยนโยนยึกเลยยกขึ้นยกลงแล้วโยนให้โดนเต้าข้างบนอ่ะอือ
0: เลยนั่นแหละก็นักกีฬาหญิงคนเนี้ยนักกีฬาหญิงออสเตรเลียคนเนี้ยขี้แตกตอนกีฬานี้แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะช่วงจังหวะที
1: ่เหนื่อยมาก
0: ฮึบขึ้นน่ะก็ต้องใช้กำลังนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็แข่งต่อจนจบ
1: ครับผม
0: หนักมากมันคงเหมือนลูกเหล็กลูกใหญ่ลูกนึงอะเนาะ
1: โอ้มันใช้ทุกส่วนจริงกีฬานี
0: ่ค่ะพอนายกินข้าวต่อได้ค่ะ
1: ผมเมื่อกี้พูดถึงทีมฟุตบอลหญิงนะพี่ใช่ไหมโค้ชตอนนี้เนี่ยเป็นอดีตทีมชาติไทยแล้วเอาอันเฟรดจำได้ไหมพี่อันเฟรดเนติพงศ์สีทองอิน
0: โอ
1: ้เป็นยุคดี
0: ทีมนะเนติพงศ์
1: ยุคดีนทีมกับพี่ซิโก้พวกเนี้ย
0: ใช
1: ่อันเฟรดที่มาเป็นหัวหน้าโค้ช
0: ชบาแก้วใช่ไหม
1: ใช่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกพอแพ้ญี่ปุ่นก็ทุกคนเข้าใจได้นะครับว่ามาตรฐานเขาคือญี่ปุ่นก็คือแชมป์โลกก็พูดง่ายๆคือญี่ปุ่นถ้าเป็นบอลชายเนี่ยก็พวกเยอรมันหรือบราซิลไปแล้วอ่ะคือแบบอยู่ระดับแบบ world class ไปแล้วเพราะงั้นเจอญี่ปุ่นนี่ถือว่ากำไรแล้วเรานะเพราะว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะเขานะ
0: ใช่
1: นะครับอังเกตบอกโหญี่ปุ่นเขาเล่นกันแบบบอลเร็วมากคือจะมาเล่นฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคอย่างเดียวนะมันเรื่องทีมเวิร์คด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเนี่ยเราได้เล่นกับทีมระดับท็อปของโลกนะฮะนี
0: ่ก็
1: ยอดแล้วไม่เป็นไร
0: เจอหินเนาะเจอหินแหละก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเผื่อได้ไปเจอรอบชิงอีกนะคะขอให้ชนะไต้หวันกับเวียดนามไปก่อนนะ
1: ครับผม
0: ดูแล้วเหมือนญี่ปุ่นน่าจะได้นี่แหละนะค่ะคือด้วยเจ้าภาพด้วยอะไรด้วยนะเขาหินมาก
1: ครับผม
0: ปิดท้ายบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงยิ้มวางบอกว่าในฝันว่าตื่นขึ้นมาขี้แตกตีมันได้หน่อยโอ้ยทำนายฝันนะคะเรื่องสวคดีหัวสวก็ไปงานไปแล้วนะคะชั่วโมงแรกนะคะ
1: ครับผม
0: รายชื่อก็ไปหาดูได้77รายชื่อ
1: เห็นล่าสุดอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกต.
0: ค
1: ่ะท่านก็ตอนนี้ท่านก็ออกมาเรื่องจับตาในการดูเรื่องการหัวสวเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดเนี่ยอาจารย์แกลง Facebook ส่วนตัวนะครับพี่นะครับคือหลังๆเนี่ย Facebook แกก็จับตาเรื่องของเนี่ยการเอาผิดนะครับกับกลุ่มสวนี่อยู่นะครับพอเมื่อวานแกได้เห็นมติของกกต.ออกมาแล้วแกเลยขอฉันทามติจากประชาชนนะครับว่าจะใช้เงินกองทุนนะฮะที่มีการบริจาคมาเพื่อมาดำเนินการในเรื่องนี้ในเรื่องการจับผิดการหัวสวเนี่ยมียอดบริจาคเข้ามา2,200,000 บาทแกจะขอใช้เงินกองทุนเนี่ยนะครับ1,000,000 บาทในการจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดเปิดกฎหมายทุกฉบับของกกต.
3: เออฟ้องกกต.นะครับแกบอกว่าเอาทุกมาตราทุกศาลทุกช่องทางภายใน26วันนี้ถามว่าทำไมต้อง26วันก็คือเอามาจากตัวเลข26สว.ที่โดนส่งฟ้องศาลฎีกาไปนะครับ
0: นี่คืออดีตกกต.นะ
3: เออจะจะยื่นฟ้องกกต.ละนะครับ
0: ปัจจุบัน
3: ใช่ก็ตัวอาจารย์สมชัยบอกว่ากกต.เนี่ยมีมติในคดีนี้เนี่ยขัดกับหลักฐานข้อเท็จจริงที่คนในสังคมรับรู้นะครับเพราะฉะนั้นแกก็เลยรับไม่ได้รับไม่ได้นะฮะไม่ได้ก็เลยเตรียมที่
0: จะ
3: ดำเนินการนะชื่อฟ้องฟ้องกกต.นะครับ
0: ส่วนกลุ่มที่ติดตามกระบวนการเลือกสว.มาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือกลุ่มไอลอว์เมื่อวานนี้ผู้อำนวยการคุณยิ่งชื่อประชานนท์นะคะก็แถลงทันทีหลังจากกกต.มีมติออกมาก็บอกว่าก็ชัดเจนแล้วว่ามีพฤติกรรมผิดปกติหลายอย่างทั้งการสมัครนะตอนนั้นก็สวมเสื้อสีเหลืองเหมือนกันมีโพยมีรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันจนเชื่อว่ามีกระบวนการจัดตั้งผู้สมัครจำนวนมากเพื่อมาเลือกบุคคลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็ผลมติที่ไม่สั่งฟ้องผู้บริหารพรรคการเมืองหลายคนเลยทางไอลอบอกว่าก็รู้สึกโกรธแต่ขณะเดียวกันก็ไม่แปลกใจเพราะผลที่ออกมาไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่เห็นว่าการที่กกต.มีคำสั่งฟ้องสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่26คนจากผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนก็สะท้อนว่ากกต.ก็ยอมรับแล้วว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งสว.ปี67เกิดขึ้นจริงเพียงแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมถึงคนที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการอันนี้ไอ้รอก็แถลงทันทีเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับการหัวสว.ปี67ค่ะหัวการเลือกตั้ง
3: ครับผม
0: ครับ
3: รอการเมืองก็รอลุ้นกันไปยาวๆ
0: ใช
3: ่ไปพัทยากันนิดนึงครับพี่พัทยานี่กับเมืองที่มีเรื่องได้ให้เราอ่านข่าวได้ทุกวันนะ
0: ทุกวัน
3: ครับผมเมื่อคืนนี้นะครับหวยไปออกที่หนุ่มเกาหลีครับหนุ่มเกาหลีเธอเขาหิ้วสาวพัทยานะครับไปคุยต่อที่ห้องครับผมนะไปนั่งกะว่าเจอกันแล้วถูกคอไปคุยต่อกันที่ห้องหน่อยนะครับไปดื่มกันต่อหาเพื่อนดื่มนะครับปรากฏว่าไม่รู้ตัวเลยครับว่าหลับไปตอนไหนถูกใส่ยาอะไรหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่รู้แต่เขาตื่นมาเนี่ยนะครับหญิงสาวที่เขาพากลับมาเนี่ยหายไปพร้อมกับเงินเขา 25,000เงินสดหายไป 25,000 นะครับ
0: ถูกล้วงเหรอ
3: ไม่รู้ได้จับแขนน้องเขาหรือยังหรือว่านั่งคุยอย่างเดียวก็ไม่รู
0: ้
3: นะครับนายเยือนโฮนี่คือชื่อของเขานะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ Walking Street ไปเจอกับหญิงสาวไทยรายหนึ่งยังไม่รู้จักชื่อเลยแต่เธอเนี่ยเข้ามาตีสนิทแล้วเข้ามาดูแลเอนเตอร์เทนพูดคุยมีมิตรไมตรีด้วยอย่างดียิ้มสยามเจอยิ้มสยามของน้องเข้าไปหนุ่มเกาหลีสยองเลย ยิ้มสยามเจอนะหนุ่มนี้เกาหลีเรานะฮะกลัวเลยครับตอนนั้นก็เธอเขาก็ยอมรับว่าจริงเมาตั้งแต่ที่ร้านแล้วล่ะนะครับก็เลยพูดคุยชวนกันไปดื่มกันต่อกลับไปดื่มกันต่อที่ห้องพอไปถึงห้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเขาเป็นอะไรไม่รู้คงง่วงมากเลยนะจู่ๆก็หลับไปนะครับตื่นไปที7โมงเช้านะฮะตรวจสอบทรัพย์สินในห้องรีบไปดูก่อนเลยอะไรหายบ้างเงินครับ 25,000 ที่แรกมาเที่ยวเมืองไทยหายหมดเลยเหลือแต่กระเป๋าไว้ให้ดูต่างหน้าเขาก็เลยไปแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.เมืองพัทยานะฮะก็ตำรวจบอกโอเคเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดใ นะครับจะติดตามตัวให้แล้วกันนะเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเผื่อจะได้เงินคืนมาบ้าง
0: เผื่อจะได้คืนมาบ้างอ๋อ
3: ถูกแล้วเขาก็ต้องไปโพสต์ไปบอกต่อนะว่าการมาเที่ยวเมืองไทยแต่เขาเจอประสบการณ์ที่ไม่ดียังไงทำไมคนไทยใจร้ายกับเขาแบบนี
0: ้ค่ะ
3: ใครที่มาเมืองไทยเจอยิ้มสยามระวังเจอเรื่องสยองอย่างเขาเสียชื่อเลยเสียชื่อเลย
0: โอ้โห
3: ครับผม
0: ก็ฝากเป็นหน้าที่ตำรวจเนาะต้องจับมาให้ได้นะคะ
3: จริงน้องๆพวกนี้ก็ที่พัทยาเนาะโอ้โห
0: วาย
3: ก็ดูว่าวายมอมยาเขาแล้วเอาเงินนี่มันก็เกินไปแล้วเนาะ
0: เ
3: จอนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมคุณจะทำงานอะไรก็ตามอะไรไงคุณก็มีโอกาสเจอนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันเนี่ยไม่น่าไปถือขนาดมอมเขาอย่างนั้นแหละ
0: เรียกว่าตั้งใจนะใครก็ได้หมายถ
3: ึ
0: งว
3: ่
0: าใครก็ได้ก็คือเจอแล้วต้องโดนเนี่ยโดนทุกคนแน่ๆถูกไหม
3: ตื่นมาป่าว่าจะให้ทิพย์ก็ได้ใ
0: ช่ไหมคะอบป้าเหรออ
3: บป้าอบป้า
0: อบป้านะคะมาถึงก็เจอ
3: ครับผม
0: เป็นสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: พันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบเป็นไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ดใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พอลซ่า
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองอร่อยขึ้นเยอะแรงทุกท่าน

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องดง
3: ครับผมนะครับเมื่อวานมีที่นนทบุรีนะครับมีเคสที่ว่าเป็นทนายความนะฮะเขาทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะครับคือถ้าใครดูคลิปเนี่ยจะเห็นว่าทนายเนี่ยเข้าไปสาวหมัดต่อยใส่นะครับนะก็เมื่อวานนี้ทนายความท่านนี้เนี่ยออกมาเปิดใจแล้วนะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาฟิวขาดเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถอยรถมาเนี่ยมาชนลังโฟมที่เขาซื้ออาหารมาจะทำให้ภรรยากินเขาซื้ออาหารมา1,000นะ1,000บาท1,000กว่าบาทนะฮะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับถอยรถมาโดนลังโฟมของเขานะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยฟิวขาดลงไปต่อยนะครับก็เรื่องนี้เป็นคดีความแล้วนะพี่เป็นคดีความแล้วนะเขาก็ไปแจ้งความไปแล้วนั้นเดี๋ยวก็นะครับรอทางตำรวจเรียกคู่กรณีมาสอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคือในคลิปในบางส่วนก็ตั้งมองว่าเขาเนี่ยเหมือนตั้งใจตั้งกล่องโฟมให้ทางเพื่อนบ้านเนี่ยถอยมาชนมาโดนนะครับเหมือนกับเตะกล่องโฟมไปให้โดนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็นู่นเป็นคดีความแล้วก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยดูด้วยว่าจะยอมความอะไรกันได้ไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นคดีอาญาแล้วคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมไปต่อยเขาซะขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวก็รอติดตามความคืบหน้ากันสำหรับเรื่องนี้นะครับ
2: ตำรวจเนาะมีเรื่องกันได้ทุกวันนะ
3: ครับผมเนาะนั่นแหละนั่นแหละเป็นเพื่อนบ้านมันก็ใจเย็นๆนะครับแต่มันก็พูดว่าคือถ้าอยู่ด้วยกันดีไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเน
2: าะอยู่ด้วยกันดีไม่ได้ก็ต้องอยู่นั่นแหละมันก็ต้องอยู่นะบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องย้ายกันได้บ่อยนะคะบางคนนะซื้อบ้านมาหลักหลายล้านอ่ะเนาะแล้วย้ายกันไม่ได้
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1955-6